ว่ามันตัดกันได้ทีนี้ในเมื่อมันไม่สามารถตัดกันได้เราก็เลยทำไงครับเราก็เลยลากให้มันตัดกันด้านหลังถูกไหมครับลากให้มันตัดกันด้านหลังถ้าไม่งั้นมันไม่ตัดกันนะครับมันไม่ตัดกันเลยนะครับเราก็ดูจากเส้นเมื่อกี้ที่เราบอกว่านะฮะเส้นแนวฉากก็คือเส้นนี้นี่ฮะเส้นสีแดงนี่ผมจุดเนี่ยฮะให้ลากมาผ่านจุดไหนนะผ่านจุด C เช่นเดียวกันนะครับผ่านจุด C เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เหมือนกันครับผ่านจุด C เช่นเดียวกันผ่านจุด C เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันรังสีที่มันตกกระทบเนี่ยจะต้องผ่านจุดอะไรครับจุดโฟกัสถูกไหมผ่านจุดโฟกัสก็เลยกลายเป็นจุดนี้มาครับผ่านจุดโฟกัสถูกไหมเนี่ยผ่านจุดโฟกัสผ่านจุดโฟกัสนะครับส่วนถ้าเป็นไอ้ตัวเส้นแนวฉากก็จะผ่านจุด C เห็นไหมคือรังสีตกกระทบจะต้องผ่านจุด F นะครับส่วนเส้นแนวฉากจะผ่านจุด C นะครับแต่วิธีการก็มีหลายแบบบางครั้งใช้เส้นแนวฉากบางครั้งก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับในนี้นะครับทีนี้ถึงขั้นตอนนี้เราก็จะมารู้ว่าเราจะเขียนภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราเขียนภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะลากเส้นนะครับลากเส้นรังสีตกกระทบก่อนนะครับรังสีตกกระทบก่อนวูบรังสีตกกระทบก่อนนะครับนี่คือรังสีตกกระทบนะครับจากนั้นสะท้อนผ่านจุดไหนครับผ่านจุด F ครับสะท้อนผ่านจุด F ครับนี่คือสะท้อนผ่านจุด F ครับแล้วเส้นอีกเส้นนึงนะครับต้องผ่านจุด C นะครับจุด C ลากจากหัวลูกศรนะครับผ่านจุด C เลยนะครับผ่านจุด C อย่างนี้นะครับผ่านจุด C นะครับผ่านจุด C แล้วก็ตั้งฉากนะครับตั้งฉากนะครับผ่านจุด C แล้วพวกแนวตรงนี้ผ่านจุด C แล้วก็มันก็สะท้อนนะถ้ามันตั้งฉากมันต้องสะท้อนกลับนะครับเราจะเห็นว่าภาพที่ได้นะครับจะเกิดขึ้นตรงที่มันตัดกันนะครับสองเส้นตัดกันก็คือตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้ตัดกันตรงนี้ก็คือตำแหน่งของภาพนะครับอันนี้เราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบนี่คือรังสีสะท้อนนะตัวนี้ตรงนี้รังสีสะท้อนนะครับภาพที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ารังสีทั้งสองเส้นเนี่ยตัดกันจริงตัดกันจริงจึงเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับภาพจริงหัวกลับนะครับภาพจริงหัวกลับนะครับหัวกลับลงล่างนะครับแสดงว่าแบบนี้เนี่ยใช้ฉากลับได้ประกวดบนฉากนะครับประกวดและในรูปนี้นะในรูปนี้นะในรูปนี้เนี่ยวัตถุเนี่ยคือสีเขียวส่วนภาพที่ได้คือสีม่วงจะเห็นว่าภาพเป็นไงครับภาพที่เกิดนะครับเล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุแล้วถามว่ามีใหญ่กว่าวัตถุไหมมีนะครับแต่ว่ากรณีของภาพที่โชว์ให้ดูเนี่ยเป็นขนาดที่เล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุนะครับส่วนของกระจกว้าวเนี่ยภาพที่ได้คือภาพจริงหัวกลับฉากลับภาพที่เกิดขึ้นได้แล้วเกิดด้านหน้ากระจกนะครับเนี่ยด้านหน้ากระจกนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังกระจกกับหน้ากระจกนะครับนะครับต่อไปจะดูของกรณีของเป็นที่วัตถุอยู่ตำแหน่งต่างๆนะครับเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยถ้าอยู่ไกลกว่าจุด C นะครับมันก็ได้ภาพที่มันเล็กและอยู่ระหว่างจุด C กับจุด F นะครับถ้าขณะเดียวกันก็คืออยู่ที่จุด C
ภาพที่ได้ก็จะเท่ากันเลยเป๊ะนะครับเป๊ะเราสังเกตเห็นนะครับว่าขั้นตอนที่1เนี่ยครับการลากเส้นคือต้องลากผ่านจุดไหนครับผ่านกระทบกับวัตถุกระทบกระจกแล้วก็ผ่านจุด F เสมอแล้วก็หัวลูกไอหัววัตถุก็จะลากผ่านจุด C เสมอแบบนี้เสมอไม่ว่าวัตถุอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับจะลากแบบนี้เสมอนะครับซึ่งมันจะมีหลายกรณีซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะดูได้ว่ามันเกิดภาพอะไรบ้างนะครับเกิดภาพอย่างเช่นกรณีนี้ก็จะเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือนนะครับเกิดที่ระยะไกลมากซึ่งเราก็เลยเขียนไม่ได้นะเขียนไม่ได้ก็เลยให้มันขนานกันไปเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเกิดที่ระยะไกลมากนะไกลมากนะครับอันนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นของกระจกนูนนะครับเป็นกระจกนูนนูนเนี่ยเราก็จะเขียนได้เหมือนกันครับเขียนได้เหมือนกันนะครับก็เขียนไปเลยครับจากหัวลูกศรมาทางนี้เลยนะครับนี่คือรังสีตกกระทบนะครับมันก็ต้องสะท้อนใช่ไหมครับเพราะว่ากระจกมันต้องสะท้อนอันนี้ก็เลยเขียนว่ารังสีสะท้อนนะครับอันนี้รังสีตกกระทบนะครับรังสีตกกระทบแล้วก็เส้นที่2คือลากผ่านเลยนะครับเส้นที่2คือลากผ่านเลยครับลากผ่านจุด C นะครับลากผ่านจุด C นี้ก็จะอาศัยลากผ่านจุด C ครับก็คือเส้นนี้ฮะอาจจะไม่ค่อยสมมาตรแต่ก็ขอให้เรารู้ว่าลากผ่านจุด C ครับลากผ่านจุด C นะครับเดี๋ยวขอลบนิดหน่อยนะครับลากผ่านจุด C นะครับลากผ่านจุด C ตรงนี้นะครับพอมาตั้งฉากปุ๊บมันก็สะท้อนออกเหมือนกันก็สะท้อนออกนะครับมันก็สะท้อนออกแต่ว่าเราบอกว่ากระจกนูนเนี่ยมันไม่ตัดกันจริงเราต้องทำไงครับเราก็ต้องลากเส้นปะให้มันตัดกันขอลากของไอ้ตัวผ่านจุด C ก่อนก็ได้นะผ่านจุด C นะครับผ่านจุด C มานะครับส่วนของรังสีที่มันตกกระทบเราต้องลากมันตั้งฉากกันด้วยนะครับตั้งฉากกันแบบนี้นะครับก็ผ่านจุด F นะครับผ่านจุด F ตัดกันตรงไหนนั่นแหละคือตำแหน่งของภาพก็ตัดกันตรงนี้นะครับตัดกันตรงนี้ก็เลยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นตำแหน่งของภาพนะครับตำแหน่งของภาพเนี่ยตรงนี้แหละเขาเรียกว่าภาพเสมือนเกิดภาพเสมือนนะครับซึ่งรังสีเนี่ยไม่ตัดกันจริงเลยครับรังสีไม่ตัดกันจริงเพราะเกิดจากที่เราลากรอยต่อมาตัดกันนะครับแล้วก็ตัดกันด้านหลังของกระจกนะฮะเห็นไหมอันนี้คือด้านหน้านะฮะหน้านะครับหน้านี่หลังนะครับนี่หลังกระจกหน้ากระจกนะครับดังนั้นภาพที่เราได้เนี่ยขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับเห็นไหมในภาพนี้นะในภาพนี้นะครับในภาพที่ขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับก็หลักการก็คือเหมือนกันครับหนึ่งเราต้องลากรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนนะครับรังสีตกกระทบแล้วก็สะท้อนในเมื่อมันสะท้อนไปข้างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่ามันกระจายแสงมันไม่สามารถตัดกันได้แล้วก็นำเส้นปะมาต่อให้มันกับไอ้ตัวเส้นสีส้มกับสีม่วงให้มันต่อกันนะครับมันก็จะได้สองเส้นมาตัดกันตรงจุดไหนตรงนั้นคือตำแหน่งของภาพนะครับตำแหน่งของภาพนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเป็นภาพที่เกิดจากกระจกนูนในกรณีที่วัตถุอยู่ต่างๆกันนะครับซึ่งเราสังเกตเห็นว่า
ภาพที่ได้ของกระจกนูนเนี่ยจะเป็นยังไงครับจะเล็กกว่าขนาดของภาพเสมอเลยนะครับจะเล็กกว่าขนาดของภาพเสมอเลยดูครับเล็กกว่าเสมอเลยไหมฮะเล็กกว่าเสมอเลยนะฮะเล็กกว่าเสมอเลยภาพที่ได้เล็กกว่าเสมอแล้วเป็นสมุนหัวตั้งทุกอันเลยนะครับทุกอันเลยถ้าเขาถามว่าเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็ต้องตอบว่าเล็กกว่าเสมอเลยนะไม่มีภาพไหนใหญ่กว่าเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับโอเคต่อนะครับอันนี้ผมผ่านนะครับเป็นภาพที่ให้เรารู้ว่ามันเกิดตรงไหนภาพที่ได้เป็นอย่างไรบ้างภาพสมุนหัวตั้งเล็กกว่าวัตถุนะครับเล็กกว่าวัตถุตลอดเลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับจากภาพนี้ผมมีข้อแตกต่างที่จะให้พวกเราช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูก็คือว่าจากเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่ามีหลายแบบใช่ไหมในภาพนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนผ่านตัวจุด C นะฮะผ่านจุดเขาไม่ได้ผ่านจุด C เขาผ่านตรงกลางของเส้นแกนบุ๊กสำคัญถูกไหมครับซึ่งถ้าผมจะเพิ่มนะครับผมจะเพิ่มตรงนี้ผมบอกว่าเอ้าตะกี้สอนเส้นตกกระทบและสะท้อนผ่านจุด F แล้วก็ผ่านล่าหัวไปผ่านจุด C แล้วก็ล่างเหมือนกันครับก็ได้เหมือนกันครับล่างผ่านจุด C นะครับนะมันก็จะได้เป็นที่ตัดกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าได้หลายแบบนะครับได้หลายแบบซึ่งตรงนี้ผมก็จะเขียนให้พวกเรารู้ว่าค่าที่ได้ตีเป็นตัวแปรอะไรบ้างนะครับตีเป็นตัวแปรอะไรบ้างซึ่งจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือระยะภาพนะครับนี่คือระยะภาพกับกระจกนี่คือระยะวัตถุนะครับให้เป็น S นะครับไพนะครับระยะภาพคือ S ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเขียนทีละตัวไล่ทีละตัวนะครับนี่คือความยาวของไอตัวนี้คือโฟกัสนะครับเขาเลือกจุดโฟกัสผมเขียนเป็นตัว F เล็กก็ได้นะ M เล็กก็ได้นะครับส่วนตัวตั้งแต่ตัว C มานะครับตัว C มาถึงตรงนี้เราเรียกว่ารัศมีความโค้งคือตัว R นะครับรัศมีคือความโค้งตัว R ซึ่งเมื่อกี้เราได้รู้แล้วว่าตรงนี้คือขนาดของวัตถุก็คือ Y ถูกไหมครับคือ Y นะครับส่วนตรงนี้คือขนาดของภาพผมให้เป็น S Y pi นะครับ Y pi นะครับขนาดความสูงของภาพแล้วก็นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ผมให้เป็น S นะครับก็คือเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งผมจะเขียนไว้ว่าตรงนี้ว่านะครับ S เนี่ยระยะวัตถุครับ

วัตถุนะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับส่วน S นะครับไพคือระยะของภาพนะครับมันจะเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะครับเซนติเมตรเหมือนกันส่วน F คือความยาวโฟกัสของกระจกนะครับความยาวโฟกัสของกระจกกระจกนุ้นหรือกระจกวาวก็ได้นะครับผมก็เลยเขียนไว้กระจกเฉยๆนะครับอันนี้ส่วน R นะครับ R คือรัศมีความโค้งนะครับจะมีค่ารัศมีความของกระจกจะเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะ y pi นะครับy ก่อนก็ได้นะขนาดความสูงนะครับของวัตถุนะครับคือ cm นะครับส่วน y pi นะครับคือขนาดความสูงของภาพนะครับมีหน่วยเป็น cm เหมือนกันนะครับ cm เหมือนกันนะครับ m คือกำลังขยายครับ m คือกำลังขยายนะครับกำลังขยายนะครับไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วยครับไม่มีหน่วยนะครับทีนี้เราได้พวกนี้หมดแล้วนะครับนะครับเป็นสมการดังนี้นะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s π แบบนี้นะครับแล้วก็กำลังขยายนะครับเท่ากับระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุหรือเท่ากับขนาดของภาพส่วนด้วยขนาดของวัตถุแบบนี้นะครับนะครับทีนี้เราก็ยกสมการตัวข้างบนมาก่อนนะครับแล้วก็ตีเส้นมันเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาพิจารณาทีละอันก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเอาสมการตัวนี้มาก่อน1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s pi แบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายข้างมาครับย้ายข้างมา1ส่วน f นะครับเท่าลบด้วย1ส่วน s ถูกไหมครับจับบวกก็ย้ายมาลบฝั่งขวามือก็จะเหลือเพียงแค่แบบนี้ถูกไหมครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราหาคอลอนอนะครับคอลอนอหรือจะคูณไขว้ก็ได้นะครับหรือจะคูณไขว้ก็ได้นะผมก็คูณไขว้เลยก็คือ s ลบด้วย f นะครับพอคูณไขว้แบบนี้ปุ๊บเอา2ตัวล่างมาคูณกันก็กลายเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับ1ส่วน s pi แบบนี้ทีนี้เราก็จากนั้นเราก็คูณสลับกันอีกนะครับคูณสลับนี้ตัวนี้ก็มาตัวนี้นะครับคูณสลับกันอีกก็จะได้เป็นแบบนี้ครับว่า s pi คูณด้วย s ลบด้วย f แบบนี้ครับเท่ากับ f แบบนี้นะครับจากนั้นย้ายข้างครับจากตัวนี้เป็นมันคูณกันอยู่ย้ายไปหารนะคือสลับล่างขึ้นบนบนลงล่างนะครับตัวนี้คือตัว s นะครับตัว s นะครับทีนี้เราก็นำตัว s มาหารตลอดสมการนะครับนำตัว s มาหารตลอดสมการผมก็เลยนี่เลยนี่แหละครับ s สมการนี่ก็หารตลอดสมการตรงนี้ก็ได้นะครับหารตลอดสมการทีนี้ตัวฝั่งขวามือก็ตัดออกไปครับเพราะมันหารตลอดสมการก็ตัดได้นะครับทีนี้ทางซ้ายมือคืออะไรครับทางซ้ายมือคือตัวนี้ครับทางซ้ายมือคื
ตัว m ดังนั้นเราก็เลยเขียนตัวนี้ครับว่าตัว m เท่ากับศูนย์ด้วย s ลบ f นี่ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งสมการที่เราจะต้องใช้นะครับต้องใช้นะครับใช้สมการอีกหนึ่งสมการที่เราต้องใช้นะครับ

อ่ะถัดมานะครับถัดมาก็นำสมการตัวเดิมเหมือนกันนะครับนำสมการตัวเดิมก็คือตัว1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ไพแบบนี้แต่ทีนี้เราก็สลับกันนะสลับกันแล้วก็เอา1ส่วน s ไพมาลบนะครับใหญ่ข้าง1ส่วน f ลบ1ส่วน s ไพนะครับเท่ากับ1ส่วน s ถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือยังไงครับถ้าเหมือนเมื่อกี้ก็หาคลอนอนะครับหรือคุณไขว้กันก็ได้ทีนี้ผมคุณไขว้นะครับลบ f ส่วนด้วย s pi f พอคุณไขว้ปุ๊บข้างล่าง2ตัวข้างล่างเอามาคูณกันนะครับก็จะเหลือเป็น1ส่วน s แบบนี้นะครับ1ส่วน s แบบนี้ทีนี้เราก็คูณ s pi ให้กับ2สมการเลยนะครับผมเขียนมาตรงนี้ s ลบ f ครับอย่างนี้ก็นะครับโอเคเนี่ย pi ด้วยคูณนะฮะคูณเท่ากับs pi เนี่ยพอลบตรงนี้นะเขียนเป็นสีแดงครับเราจะได้รู้ว่าคือตัวที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับตัวที่เราเพิ่มเข้าไปนี่ครับนี่ครับคือตัวที่เราเพิ่มเข้าไปครับจากด้านบนไม่มีนะด้านล่างมีทีนี้พอเป็นแบบนี้เพื่อเราก็ตัดออกได้ครับตัวนี้ได้นะครับตัดออกได้ส่วนตัวนี้ก็กลายเป็นตัวอะไรครับตัวนี้กลายเป็นตัว m ไปใช่ไหมครับเพราะเป็นกำลังขยายนะครับดังนั้นก็เลยเหลือแค่ฝั่งซ้ายก็จะเป็น s pi ลบ f แล้วก็ส่วนด้วย f นะครับแบบนี้หรือผมเขียนสรุปในด้านขวามือนะครับว่า m นะครับเท่ากับ s pi ลบ f ส่วนด้วย f หรือm หาก่อนหน้านี้ก็คืออะไรครับ f อยู่ข้างบนแล้วก็ s ลบ f แบบนี้นะครับสองสมการนี้มันหากำลังขยายนะครับถ้าเรารู้ระยะภาพรู้โฟกัสหรือรู้ระยะวัตถุกับรู้ความยาวโฟกัสเราก็จะหาได้นะครับนี่เนาะอันนี้นะครับผม

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLT

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
4: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตะสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่น

0: รสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้คิดอะไรไม่ได้หรอก
1: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
3: ฮ้ยนี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหม
4: นี่
3: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
1: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
4: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
4: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
3: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
2: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้
3: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
0: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
4: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
4: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
5: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
5: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
5: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปแล้วจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
5: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้ว
2: ฮ่าเฮ้ยน้อง
3: ว่า
0: วิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
3: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
3: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
1: ้ฮะ
3: ช่วยข้าด้วย
1: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจุปันฮึบ
4: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
4: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
4: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Whenever His Majesty the King made a royal visit to people in isolated provincial regions, he became aware of their hardships. As a result, he would commence projects under the royal initiative to help alleviate problems and fulfill the needs of the people. The Royal Development Project of Ban Si Ra, Kolam Subdistrict, Yarang District, Pattani Province is one of the projects under the Royal Initiative, which began operations in 2001. After learning that the people living in the Ban Kuber Si Ra area experienced routine flooding and that the villagers faced a clean water shortage, His Majesty planned a visit to examine the problems himself.
1: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณเลาะท่านรู้สึกปรับปลื้มมากก็ได้บอกว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คําแนะนํานะครับซึ่งเป็นคําแนะนําซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เสร็จแล้วทั้งสองผืนเอาไปซีข้าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
5: ที่นี่จะมีทาสเหร
3: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าล็อกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
7: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
5: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
3: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
5: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
5: ว้าว
8: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไป

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมน่ะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ่อ
9: สวัสดีคุณ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้า
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเรา

0: ตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
1: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
4: พร้อมครับ
5: ไปกันเลย
6: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
6: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
6: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
6: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมอันตรายรีบหนี
6: พายุฝนมาแล้วลูกไปไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
8: ปลอดภัยครับ
6: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
6: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
6: ได้สิแหม

0: กับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เราไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้น

0: ควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
2: สามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
4: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
5: ได้ค่ะ
4: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
6: ปิด
7: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
4: 5 4 3 2 action
7: หนูดีค่ะ
8: พลอยใสค่ะ
9: หนูนี้ค่ะ
10: ยังทำดีตามพ่อสอน
11: สวัสดีค่ะเพื่อนๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวพลอยใส่เฉลยให้ค่ะก็เรื่องแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เรื่องกีฬาไงคะวันนี้พลอยใส่ยังมีเรื่องราวดีๆจากพระปรีชาสามารถในด้านการกีฬาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแง่คิดสำหรับเด็กและเยาวชนไทยทุกคนมาฝากกันอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเล่าประทานไว้ในหนังสือชีวิตชั้นว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์จะต่อเรือด้วยพระหัตถ์เองเรือใบลำแรกที่ต่อเสร็จสมบูรณ์พระราชทานนามว่าราชปะแตนและเมื่อวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2509ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงเรือใบชื่อเวคาเป็นเรือใบประเภทโอเคขนาด13ฟุตจากหน้าพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยเพียงพระองค์เดียวโดยใช้เวลาในการแล่นใบถึง17ชั่วโมงเต็มด้วยระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลค่ะ

0: วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวของเพื่อนๆที่ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในอย่างเหมาะสมมาฝากกันอีกแล้วค่ะไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

นูประทับใจในเรื่องของการที่ท่านทรงประดิษฐ์เรือใบขึ้นมาค่ะชื่อว่านาวิกิจแล้วก็ท่านได้สร้างให้เหมาะสมกับสรีระของรูปร่างของคนไทยค่ะในตอนที่ท่านแข่งขันใช่ไหมคะท่านได้แล่นเรือไปแล้วออกนอกขอบการแข่งขันค่ะแต่ท่านก็นึกได้แล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์ค่ะท่านก็เลยย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วออกตัวสตาร์ทใหม่ค่ะหนูก็อยากจะทำความดีค่ะอยากจะเรียนให้จบแล้วก็ทำตามความฝันแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองให้ได้เหมือนท่านค่ะ

0: ที่พลอยใสนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยใสมีคำสอนของพ่อนำมาให้เพื่อนๆมาปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมมาติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไหมพลอยใสโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์เซต
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบดีและจะสามารถเล่าเรียนและทำงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้กับตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2521

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and actionชาร์จ
1: เอาไฟใสไฟเหล็กมาติดไฟใส
0: โอเค

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489

ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่าได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm good, thank you, and you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Nice. Everyone, today we're going to learn English with Teacher Bin again, right? Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Bin Binat Chang Chan, or you can call me Miss Bin or Teacher, depends on you. Okay, everyone, are you ready for the lesson?
1: Yes.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: Student on the LTV, are you ready? I hope so. Today, our topic is school information. Do you know the words information? Do you know the word school?
2: Yes.
0: What is it, school?
2: Rongrian
0: in Thai, right? So what about information? What's about information? Information is something that tell you a lot of the school. มันแปลว่าข้อมูลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับข้อมูลในโรงเรียนแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ School information. Now we are at Wang Kai Kang Won School, right? What is the name of our school again?
1: Wang
0: Kai Kang Won School หรือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนจะรู้จักอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างนะนักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนของเราบ้างนักเรียนรู้จักชื่อห้อง the places, right? The room. What else? What do you know about the school? The history of the school, right? What about the teachers, right? นักเรียนรู้จักสถานที่นะคะนักเรียนรู้จักชื่อห้องนักเรียนรู้จักชื่อคุณครูครบทั้งโรงเรียนหรือยัง
1: ย
0: ัง you have to wait for it, right? Okay, the first of all, I would like to show you about the objective for today. The first one, you'll be able to match the word with the descriptions นะคะนักเรียนจะต้องจับคู่คำศัพท์นะคะกับคำนิยามของคำศัพท์นั้นๆให้ได้นะคะซึ่ง it's all about the personal and places นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวกับชื่อบุคลากรนะคะกับอะไรเอ่ยสถานที่นั่นเอง the places right the number two you be able to pronounce all of the words นักเรียนจะต้องออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นให้ได้นะคะ and the third one you be able to speak you can tell us about the information of them okay are you ready
1: yes.
0: okay I hope so the first one is guess what I have the picture for you again and you have toTell me the name of the picture. Let the picture tell you the word. And then give me the word, okay? Okay, who wants to? Okay, I will start with seven. Number seven first. Only one. If you know the answer, just hit the bell. Only one time, okay?Okay. Do you want me to open it more? You want me to open more? อยากให้เปิดเพิ่มไหมคะ Okay. Which number? Which number? Number four. Okay. Two six. What is it? What is it?
3: Teacher Alongkorn
0: Suvarnapet. Teacher Alongkorn Suvarnapet. Do you agree with your friend?
1: Yes.
0: Okay, sit down, please. Okay, I will open it. This one is teacher. Teacher, sir. What does he teach? What does he teach? What the subject does he teach?
1: Science.
0: And the word is science teacher. Everyone say.

0: Sign teacher.
1: Sign teacher.
0: One more time. Sign teacher.
1: Sign teacher.
0: Okay. What about another subject? You can put or can change the name of the subject and put it before the word teacher. For example, what subject do I teach? English, right? We can say I am an English teacher นะคะคำศัพท์ก็คือ teacher ถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนเป็นคุณครูวิชาต่างๆนักเรียนก็เปลี่ยนชื่อวิชาเอาไว้ด้านหน้านะคะ for example teacher Alongkorn he teach science right we can call him science teacher one more time science teacher
1: science teacher
0: okay you got one point the next one what number เรียนทอง number sixนักเรียนตอบได้แล้วหรอคะ You get your answer? Who is it? What do you think? Group 3 PE PE PE
2: Teacher
0: PE teacher, teacher. Right? Mm. Not yet. เดินท้อง Grab your microphone please. You can choose open more or just get number two. Who is it? Who is this one?
3: Hello.
0: Right. Do you want me to open more? This one. We are talking about this one. This one.ใครรู้จักนาตุกบ้างใครรู้จักนาตุกบ้างคะนาตุกทำตำแหน่งอะไรในโรงเรียน
4: นักการ
0: นักการ in English do you know นักการ in English นักการ is okay everyone say janitor one more time janitor or janitor is okay janitor ในภาษาไทยนะคะเราเรียกว่านักการนะคะนักเรียนพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าข้อมูลในโรงเรียนมีอะไรให้เราเดาอีกเยอะเลยนะคะนี่คือภาพของนาตุกนั่นเองนะคะหรือว่าใช่นักเรียนอย่าลืมจำคำศัพท์นะต่อไปคำศัพท์คำแรกคือ science teacher the second one is janitor the third one what number do you want six Six and nine, okay. Six and nine. What do you see? Eight. Three. What is it? What is the word? Can you give me the words? I heard. Okay. What's it?
2: Security.
0: Okay. Slow down, please. Okay, one more time.
2: Security,
0: I think so. Okay, look at this. He wear the uniform, right? I agree. Okay, all right. Everyone say security.
1: Security.
0: Security. Or you can say the full form. Security guard.Okay, how many security guard we have in school? How many? เรามีกี่คนคะในโรงเรียน Around four, right? ถูกต้องนะคะคำนี้ก็คือคำว่า security guard นะคะหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะต่อไป number four seven and number one okay three two okay this one okay I will help you I will circle the person this one let's take a look at the picture and let's think about itนักเรียนดูกิจกรรมหน้าเสาธงของเรานะคะหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเราจะมีกิจกรรมนี้ในทุกวันศุกร์ every Friday let's take a look

0: at this one, the signal. E library. Do you know E library?
1: Library teacher.
0: Library teacher is almost done. ใกล้แล้วค่ะใกล้เคียงมากได้ครึ่งคะแนนอันนี้กลุ่ม6
2: librarian.
0: Librarian. What do you think about the answer? Is it right or wrong? Correct or not? Right. I think so. Right. This one is librarian. Everyone say librarian.
3: Librarian.
0: Librarian ก็คือคนที่เป็นอะไรคะดูแลอะไรเอ่ยบรรณารักษ์ถูกต้องหรือว่าดูแลห้องสมุดห้องสมุดในภาษาอังกฤษคือ
3: library
0: library แต่ว่าคนดูแลคือ librarian นะคะ librarian นั่นเองนะคะจากภาพเราจะเห็นว่าจะมียุวะบรรณารักษ์นะคะคอยนำเสนอหนังสือใหม่ๆให้เราตลอดเลยใช่ไหมในทุกๆวันศุกร์นะคะนี่คือหนึ่งในกิจกรรมของเราพร้อมสำหรับภาพต่อไปหรือยัง Are you ready for the next one?
4: Yeah.
0: Okay, I think you're ready. Which number? Which number do you like?
4: Eight.
0: What number? Number two. The most important person.
2: Doctor Ratri Siphaiwan.
0: Her name is Dr. Ratri Siphaiwan. So, what is her position ตำแหน่งของเขาคืออะไร in English ผู้อำนวยการในภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะภาพนี้ก็คือภาพของผู้อำนวยการของเรานั่นเอง so what about in English what do you think I told you already คุณครูบอกไปแล้วนะว่าเรียกว่าอะไรนะคะ group 6 what is itมีเพื่อนได้คำศัพท์แล้วนะคะ
2: School principal
0: School principal Everyone say School principal One more time School principal
3: School principal
0: Okay or you can say directorEveryone say director.
3: Director
0: and school principal is the same meaning. นะคะนักเรียนใช้เรียกผู้อำนวยการได้สองแบบคำแรกคือคำว่า school principal or school director or director is okay นะคะแปลว่าผู้อำนวยการเช่นเดียวกันนะคะคำศัพท์เรามีทั้งหมดกี่คำแล้วคะ5คำ we got 5 words okay rightต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ guess where นะคะ guess where we are going to talk about the places เราจะใช้ภาพทั้งหมดที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นะคะมาผสมกับสิ่งที่เป็นสถานที่everyone look at the picture so if you can answer me the question you have to fail only one time okay his one time like this okay I will ask you look at the picture where is what who is he first? Who is he? This one is science teacher. That's right. So where is he? Where is he now? Okay. Group two, grab your microphone. Classroom, canteen, or the gym?
2: He is at the classroom.
0: He is at the classroom. Everyone, clap your hand for your friend. Good job.เวลาเราถามนะคะวิธีการถามว่าเขาเป็นใครถามว่า who is he you can answer me he is a science teacher but if I ask you where is he you have to put the places okay he is at the classroom นี่ก็คือตัวอย่างนะคะกลุ่มที่2ได้คะแนนไปต่อไป question number 2 student on the LTE you can answer me rightเดี๋ยวให้นักเรียนไปทางตอบด้วยนะคะ question number 2 okay look at the picture look at the picture who is he everyone who is he เขาคือใครคะ in English please
5: janitor
0: right so where is he now okay touch your ear first hit only one time okay only one time Okay, everyone, 3, 2, 1, go. Group 5. Where is he or where is the janitor?
1: He is at the canteen.
0: He is at the canteen. Very good. ในภาพก็คือโรงอาหารนะคะนั่นเองโอเค everyone repeat after teacher again he is at the canteen
3: he at the canteen
0: very nice question number 3 who is he who is he everyone who is he
4: security guard
0: he is a security guard so where is he nowA, science lab, school gate, or the hall? What do you think? Okay, I will count 3, 2, 1, and go. Not yet, not yet. 3, 2, 1, go. Go 3. Okay, can you tell me where is he?
1: He is at the school gate.
0: He is at the school gate. Gate ตัวนี้ก็แปลว่าประตูนั่นเองนะคะประตู He is at the school gate. Everyone say together. He is at the school gate.
3: He is at the school gate.
0: Very good. เขาอยู่ที่ประตูนั่นเองเราจะพบเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ที่ประตูโรงเรียนนะคะต่อไป Question number 4. Question number 4. Look at the picture.Look at she and where? Okay, everyone, who is she? Who is she?
4: Librarian.
0: She is a librarian. Librarian. Okay. Everyone, 3, 2, 1, go. Oops, group 4. Where is she? Where is she? Library, school gate, or classroom? Where is she?
2: Library.
0: Library. Okay, you can you make a sentence? She
2: is an the library.
0: Okay, very nice. That she is at the library. Everyone say she is at the library.
3: She is at the library.
0: Very good. ถ้าเราจะบรรยายนะคะว่าบุคคลนี้อยู่ที่ไหนนะคะใช้โครงสร้างตามนี้ได้เลย she or he นะคะ verb to be จากนั้นตามด้วยชื่อสถานที่นั่นเองโอเค the last question look at that one wow who are they who are they
3: students
0: they are many students here so where are they now look at the picture are they in the science lab are they in the gym or are they in the hall if you know the answer 3, 2, 1, go Group 2. Where are they? Where are they?
5: They are at the hall.
0: They are at the hall. I think so. นะคะเราอยู่ในหอประชุมนะคะก็เรียกว่า hall นั่นเอง They are at the hall. Very nice. Okay. Now you got how many words that you got? How many words? How many words?วันนี้เราได้คำศัพท์ไปทั้งหมดกี่คำแล้วคะได้เยอะมากเลยโอเคยังไม่รู้ตัวเลยว่าได้คำศัพท์กี่คำนะคะอ่ะโอเค let's check โอเคเราจะรู้ว่าเราได้คำศัพท์ทั้งหมดกี่คำผ่านกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรม make the point โอเค you can count you can lay your word card on the table นักเรียนเอาคำศัพท์ทั้งหมดนะคะออกมาวางไว้บนโต๊ะได้เลยขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถนำคำศัพท์ที่คุณครูปลายทางเตรียมไว้นะคะออกมาใช้กับกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะ make the point ก็คือมาทำแต้มกันนั่นเองโดยนักเรียนนะคะจะได้ทำกิจกรรมนี้คู่กับใบงานที่66นะคะกับใบงาน school information so you have to answer me by show your wordsI will give you description. Everyone, I will give you the description. And then, if you know the answer, just show me the word. Can you?
4: Yes.
0: I will show you the description. Like that. Do you see the word? อ่า

0: We have two tables, right? เรามี2ตารางนะคะ the pink one and purple one. The first one is the pink ตารางสีชมพูนะคะ the pink one. How many words that we have? Five words, right? I will show you the words first and then you choose the description A, B, C, D, or E. And then you tell me the word, okay? Okay. The first one.ให้คำศัพท์นะคะช่วยนักเรียนตอบด้วยด้านในเนาะ The first one is number one school principal you have to find the description to match them school principal นักเรียนดูคำบรรยายนะคะว่าคำบรรยายอะไรนะคะที่ตรงกับคำศัพท์คำว่า school principal ลองเช็คดูใครตอบได้Hit the bell. If you can choose the answer, just hit the bell. Can you? Group two, what is it?
1: D. It's D.
0: It's D.
1: A person who is the headmaster of a school.
0: Okay, I think so. ข้อนี้ก็คือตอบข้อ D dog นะคะ A person who is the headmaster of the school. นี่ก็คือตัวอย่างนะคะวิธีของนักเรียนก็คือนักเรียนก็จะใช้ the alphabet D นะคะ You put the alphabet in front of the word, right? แบบนี้นะคะง่ายๆ Okay, I will let you do it first and then you can help me to answer the question, okay?เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำก่อนแล้วนักเรียนค่อยช่วยครูเฉลยนะคะโอเค take your time

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Time's up for the pink table. Okay, everyone, put your pen down, put your pen down. เดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะในตารางสีชมพูกันก่อนนะคะ I will start with the pink one. We got five, right? Okay, the next one. The next one is, everyone, what is the word?
1: Security guard.
0: Security guard. So, what is the alphabet? What is the alphabet? Who can answer the question? Who can match the word? Group two. Group two first. Okay. Tell me the alphabet first. ตัวอักษรตัวไหนก่อนคะ
2: C.
0: It's
2: C.
0: C. Do you agree with him?
3: No.
0: Not yet. Not yet. Sorry. Not C. Group six. Group six.
2: A.
0: It's A. It's A, right? Yes or no? A. Yeah. That's right. A is a person whose job involves preventing people going into places without permission. เดี๋ยวนักเรียนมาดูที่คำบรรยายนะคะในคำบรรยายนักเรียนเห็นคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรมีไหม it was นะคะ Security guard นะคะก็คือEveryone eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, ดูที่คำนี้ก่อนนะคะคำว่า security guard หรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยก็คือบุคคลที่ได้รับมีอะไรคะมีบทบาทในการ preventing people going คือเขาเนี่ยจะต้องปกป้องนะคะป้องกันผู้คนที่จะเข้ามาโดย without permission ก็คือไม่ได้รับอนุญาตใครที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโรงเรียนจะต้องถูก security guardกันเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อสอบถามว่ามาทำอะไรนะคะถึงจะเข้ามาได้เนาะโอเค Can you check? Let's check your answer นะคะ If you not correct you can change this one โอเค number three is librarian group three what is it
2: E a person who works in a library
0: who works?A person who works in a library. Say it again, please. Say it again.
2: A person who works in a library.
0: Do you agree with? Thank you.
4: Yes.
0: Okay, nice. You got one point. The librarian is a person who works in the library. Okay, the fourth one. Teacher. Group two. What's the description of the teacher?
5: B. A person whose job is to teach in a school or college.
0: That's right. A person whose job is to teach in a school or college. School or college. Teacher is a person whose job is to teach. คุณครูก็คือคนที่จะต้องteach ก็คือต้องสอนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่างๆนั่นเองนะคะเขาก็เรียกว่า teacher นะคะอันนี้ไม่ยาก and the last one janitor group six
6: C
0: correct
6: person work job in to take care of a library to at a school
0: okay you have to repeat after me again a person whose jobis to take care of large building such as a school. One more time.
6: A person whose job is to take care of a large building such as a school.
0: Okay, whose, right? This one is whose job. One more time, please. A person
6: whose job is to take care of a large building
0: such as
6: a school.
0: Okay, thank you so much. You got one point. A janitor is a person whose job is to take care of a large. What is it? A large, a big one, right? A large building such as a school. นะคะนักการก็มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนให้เราเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆหรือการทำความสะอาดนั่นเองนะคะดีมากโอเค everyone let's check your answer how many points that you got who got 5 ใครถูกหมดเลยคะ who got 5 who got 4 who Who got 3? Who got 2? I hope you got 5. Student on DLTV, at the same time, I think you can get 5 points here. And then, take a look at the purple table. ในตารางสีม่วงนะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับ places in school นะคะหรือว่าสถานที่ในโรงเรียน you have to match them together again I give you a moment ให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนจับคู่เลยนะคะ are you ready
3: yeah
0: okay let's go take your time

0: Put your pen down first. Put your pen down and then eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, let's take a look at the description. จากที่คุณครูสังเกตนะคะนักเรียนจะยังไม่เห็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมเดี๋ยวเราดูก่อน Everyone look at the A. Everyone look at the description A first. The description A is a room in a schoolor college where students study. What do you think about it? Okay, keep your answer in your heart first. Keep it in your mind first. Okay, เดี๋ยวแค่ทบทวนให้เฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกัน A. A room like a room in the school where students study. Student is you, right?
1: Yeah.
0: B. Look at the B one.A place that has many kinds of books. The place that many kinds of book for people to read. You can read a book or you can borrow it. What is the meaning of borrow, you know? Borrow is something that you can give or get it without payment, but you have to replace it again.นักเรียนไม่ต้องจ่ายเงินเลยแต่ว่าแค่ต้องนำไปคืนนั่นเองแปลว่า borrow คือคำว่าย ืมนั่นเองสถานที่ที่เราสามารถไปยืมหนังสือได้คืออะไรโอเค the C one a place where student can do experiment. What is it? Experiment. You did it at the first class. สิ่งที่นักเรียนทำเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยเพิ่งทำมาเลยคืออะไรคะการทดลองนั่นเองห้องไหนที่นักเรียนสามารถทำการทดลองได้นักเรียนก็ไปแมทได้ต่อไป the next one the D one the place where student can do exercise what is it exercise ออกกำลังกายถูกต้อง the E one the place where people eat and the F a large room for meeting concert or other events ห้องไหนที่สามารถจัดประชุมได้คอนเสิร์ตก็ได้จัดอีเวนต์ก็ได้นะคะif you are ready the first one canteen what is the description of canteen group 3
2: eA place where people eat at.
0: Very nice. A place where people eat at. Very good one. You can check your answer. Number one is E นะคะคำศัพท์คำแรกใช้คำบรรยายข้อ E นะคะคือสถานที่ที่เราทานอาหารนั่นเอง The next one. Group 2. Classroom. What is the description?
3: AA room in school or college where students study,
0: right? A room in a school or college where students study นะคะก็คือห้องในโรงเรียนหรือว่าตามวิทยาลัยที่นักเรียนเรียนเขาเรียกว่าอะไร classroom นะคะห้องที่นักเรียนเรียนก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะ or you can say classroom the third oneLibrary. Group two again.
3: B. A place that has many kinds of books for people to read or borrow, usually without payment.
0: Very, very fantastic. ข้อนี้นะคะตอบ B นะคะเพื่อ let the B alphabet. A place that hasMany kinds of books. คำว่า kinds คำนี้แปลว่าชนิดนะคะมีหนังสือหลายๆชนิดนะคะ or people to read for people to read เพื่อให้เราได้ทำอะไรคะand borrow what is it borrow you can borrow without payment ก็คือสามารถยืมได้โดยไม่ต้องเสียเงินนะคะแค่นักเรียนนำไปคืนให้ถูกต้องตามวันนั่นเอง number four.You want to answer? Okay, group two, science lab.
3: C, a place where students can do experiment.
0: Okay, the C1, right? Correct. You can check your answer. A place where students can do experiment, นะคะหรือสถานที่ที่นักเรียนสามารถทำการทดลองได้นะคะก็คือ science lab นั่นเอง The 5th one, the gym. What is the description of the gym? Group 3.
2: D. A place where students can do exercise.
0: Fantastic. A place where students can do exercise. Okay. The gym. Do you like the gym? Who like the gym? I think so. Okay. มีใครชอบ gym บ้าง? Gym. The gym. Because you like sport, right? You like exercising, right? The last one. Description of the hall. Group 6.
2: If
0: right,
2: lack room for meeting, concert, or other event.
0: Okay, a large. This one is large. Everyone say it together. A large room for meeting.
1: A large room for meeting.
0: Concert or other events.
1: Concert or other.
0: ก็คือสถานที่ใหญ่ๆเลยนะคะฮอลล์คือห้องใหญ่ๆที่เราใช้ในการประชุมนะคะหรือว่าจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์หรือการจัดอะไรต่างๆจัดงานต่างๆนั่นเองนะคะโอเคอ่ะโอเค everyone could you please check your answer correctly ตรวจคำตอบให้ถูกต้องนะคะและอย่าลืม don't forget to score yourself อย่าลืมให้คะแนนตัวเองให้เรียบร้อยนะคะให้คะแนนตัวเองหรือยังOkay. Now I think I wanna recheck. Do you you get your word right? เมื่อทำใบงานไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทดสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปที่กิจกรรม Who am I กับ Where am I Who am I Where am I นะคะเอาบัตรคำไว้เหมือนเดิมเอาบัตรคำไว้เหมือนเดิม You have to lay your word card on your table and I will give you the description and then you have to show me the words okay for example.นักเรียนต้องฟังดีๆนะคะอาจจะเป็นชื่อของบุคคลหรืออาจจะเป็นชื่อของสถานที่ก็ได้ Student on the LTV 7 can you do it with me together okay can you do it with us are you ready เรียนทองเอาบัตรคำออกมาได้แล้วลูก okay and lay it on your table okay วางไว้เลยนะคะ the first one is เดี๋ยวตอนนี้ให้จับบัตรคำก่อนเดี๋ยวต่อไปจะให้เป็นคนมา acting ให้ดูนะคะ The first one is a person who works in a library. Okay. What is this word? How to pronounce this word together?
1: Library.
0: Everyone say together. Librarian.Stretch ที่พยางค์ที่สองนะคะ we stretch on the second syllable everyone say it again librarian okay the next one okay เอาคำศัพท์คำนั้นออกไปเลย the next one okay a place where students can do exerciseOkay. Three, two, one. Show it. The place where the student can do exercise is the
1: gym.
0: Everyone say together the gym.
1: Gym.
4: dream.
0: Okay, I will count 3, 2, 1, and you say the word together. 3, 2, 1.
1: Dream.
0: Ah, that's right. Very good. You got 2 points now. So then on the LTV, listen carefully. The next one is a person whose job is to take care of a large building, such as the school. Take care of. For example, he or they can clean your room, clean your toilet. Take care of. ใครที่คอยดูแลโรงเรียนให้เราทำความสะอาดโรงเรียนให้เรา This word is okay. This word is everyone. Show it, please. Okay. This word is everyone. Can you pronounce this word together? 3, 2, 1.
1: Janitor.
0: Very good, janitor. Okay, nice. ต่อไปนะคะเดี๋ยวได้กี่คำแล้ว How many points that you got?
1: Three.
0: Do you want more? You want more? Okay, I will give it 2 more. Okay, อีก2 ข้อนะคะ The next one. The next one is very easy one. A place where student can do experiment.Three, two, one. The place that student can do the experiment is science lab. Very good. Everyone say science lab.
1: Science lab.
0: Okay, the last one, the last one. This one is very important. A person who is...The headmaster of the school. She is the headmaster of the school. Okay, nice. Group 6 got it. Group 4, group 3, group 2, group 1. What about group 5? The person. Okay. Can you pronounce these words together? 3, 2, 1, go. School. Okay, this one is school principal. Clap your hand for yourself. Good job. แสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเข้าใจนะคะทั้งคำบรรยายและอะไรอีกและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะหรือว่าชื่ออาชีพนั่นเองหรือชื่อตำแหน่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะสรุปบทเรียนด้วยกันเลยนะคะถ้าคุณครูถามว่า who is he or she student you can make a sentence put the subject he or she is followed by the occupation or the job name right if I ask you where is he or she you can give me the name of the place right she or he is at followed by the place okay do you understandI hope you can remember the words because we going to use all of this lesson for the next time. เดี๋ยวเราจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งหลายนะคะในคาบหน้าด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่องของ My Nice School และสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานส่วนกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็มาสนุกด้วยกันในห้องเรียนนั่นเองนะคะ We can have fun together. Okay, thank you for your attention, everyone.Okay, I think you are happy. Are you happy?
1: Yes.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: Yes, okay. See you again next time.
1: Thank you, teacher.
5: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone.

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ้าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
4: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได้อ
0: ย่างนี้เวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
4: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
6: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ number one what do you do what do you do หรือ what do you do for a living what do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do? What do you do? ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doingWhat are you doing? ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking, I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you

do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number 2 how's life how's life how is life คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ how's life question number 3What brought you here? What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here? อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like mostabout ตุๆๆคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น what do you like about Thailand what do you like about working in this field หรือ what do you like about studying in Mahidol University คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ do you like Thailand yes of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นแต่ลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการทำอะไรครับ
1: การสร
0: ้
1: างผลงานรณรงค์
0: เกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมครับที่ครูได้ให้นักเรียนออกแบบนะครับไหนกลุ่มไหนออกแบบเรียบร้อยแล้วบ้างแล้วได้ฝึกเตรียมพูดเตรียมนำเสนอหรือยัง
2: ฝึก
0: แล้วมีฝึกแล้วนะครับเอาละครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำไมครับร่วมกันทำงานในการนำเสนอความรู้เชิญชวนให้ไม่กระทำผิดกฎหมายและยกตัวอย่างบทลงโทษในรูปแบบที่สร้างสรรค์ซึ่งพวกเราเนี่ยนะครับได้ออกแบบแล้วนะครับโดยใช้อะไรกันกลุ่มหนึ่งใช้อะไรครับใช้แคนวาออกแบบเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกทำเสร็จหรือยังเสร็จแล้วกลุ่มสองอะลูกใช้แคนวาในการออกแบบอินโฟกราฟิกกลุ่ม3แคนวาทำเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกกลุ่ม4ใช้แคนวาทำเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกลูกอินโฟกราฟิกเสร็จหรือยังกลุ่ม4เสร็จแล้วกลุ่ม5แคนวาเป็นอินโฟกราฟิกสุดท้ายกลุ่ม6ครับใช้แคนวาในการทำแล้วทำเป็นแผ่นพับหรืออินโฟกราฟิกลูกอินโฟกราฟิกนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มทำเสร็จแล้วเรียบร้อยไหนกลุ่มไหนทำเรื่องบูลลี่กลุ่ม1กับกลุ่ม2มือลงครับกลุ่ม3ทำเรื่องอะไรการหลอกลวงทางออนไลน์กลุ่ม6การเผยแพร่ข้อมูลเท็จดังนั้นกลุ่ม4กับกลุ่ม5ทำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนาะทีนี้นะครับมีใครสงสัยไหมเกี่ยวกับการทำผลงานการนำเสนองานในวันนี้มีใครอยากจะซักถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้านักเรียนยังสงสัยหรือยังทำไม่เสร็จนะครับช่วงนี้นะครับครูก็ให้นักเรียนทำไมครับได้นั่งทำงานต่อนะครับอาจารย์เหลือการตกแต่งเหลือการทำไมครับลงรายละเอียดบางส่วนก็ให้นักเรียนทำเนาะในช่วงต้นนี้นะครับให้เรียนเติมเต็มชิ้นงานของนักเรียนให้เรียบร้อยและสำหรับนักเรียนในห้องต้นทางนะครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเหลือเตรียมตัวนำเสนอเนาะให้เรียนนะครับเตรียมตัวในการนำเสนอนะครับและการนำเสนอครูขอเน้นย้ำว่าครูอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดนำเสนอดีไหมลูกดีนะครับเพื่อทุกคนทำไมครับจะได้ทำไมครับแสดงออกนะครับได้ฝึกการพูดนำเสนอใช่ไหมครับมีความกล้าแสดงออกเนาะซึ่งเป็นทักษะสำคัญเลยนะครับและก็เช่นเดิมนะครับเราจะมีการนำเสนอทั้งหมดกี่เรื่องวันนี
2: ้
0: 4เรื่องด้วยกันนะครับเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์การบูลลี่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการเคารพเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้ช่วงนี้นะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ช่วยกันทำงานเตรียมอธิบายเนื้อหาผลงานตัวเองหลังจากนั้นนะครับแต่ละกลุ่มก็นำเสนอผลงานนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้านักเรียนทำในกระดาษก็ให้นักเรียนนำชิ้นงานวางไว้ที่โต๊ะนะครับเมื่อนำเสนอเสร็จนำชิ้นงานวางไว้ที่โต๊ะและทำไมครับให้เพื่อนๆศึกษาเพิ่มเติมและประเมินให้ดาวส่วนนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนที่อยู่

0: ต้นทางในวันนี้นะครับทุกกลุ่มจะได้ออกมานำเสนอและจากนั้นนะครับก็จะได้ไปให้คะแนนนะครับกับเพื่อนนะครับในแต่ละกลุ่มด้วยเมื่อทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จเราก็จะมีการให้คะแนนโดยที่เราไปเขียนดาวไว้ให้เพื่อนที่กระดาษ A4 ที่ครูวางไว้ให้ที่โต๊ะนะครับเนาะแล้วเราจะมาดูว่าชิ้นไหนได้รับดาวมากที่สุดพร้อมกับมาวิเคราะห์ถึงชิ้นงานที่ได้รับดาวมากที่สุดว่าทำไมเขาถึงได้รับดาวมากที่สุดดีไหมลูก
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับให้นักเรียนลงมือตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมนำเสนอได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ครับถ้าพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งหันหน้ามาทางครูครับทีนี้นะครับในการฟังเพื่อนนำเสนอเรามีข้อตกลงกันดังนี้ดีไหมครับ
1: ด
0: ีหนึ่งขณะที่เพื่อนนำเสนอเราต้องทำไม
1: ต
0: ั้งใจฟังเราพูดแทรกเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องทำไมครับเก่งมากให้เกียรติเพื่อนนะครับในขณะที่เพื่อนมาพูดนำเสนอเราต้องให้เกียรติเพื่อนไม่คุยไม่เล่นไม่ส่งเสียงดังนะครับเนาะนี่เป็นข้อตกลงของห้องเราในการนำเสนอและทีนี้ครูขอเปลี่ยนนะครับวิธีการให้คะแนนให้ดาวก็คือให้นักเรียนออกมาทำไมครับเขียนดาวให้กับเพื่อนหน้าห้องเลยนะครับตามป้ายที่ครูติดไว้นะครับนักเรียนฟังเสร็จทั้งหมดแล้วชื่นชอบกลุ่มไหนนะครับออกมาให้คะแนนเพื่อนได้เลยเนาะแล้วเราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มไหนได้ดาวเยอะที่สุดดีไหมครับนะครับนี่ก็เป็นของข้อตกลงของห้องเรานะครับอ่ะพร้อมหรือยังเรามาลุ้นกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกนักเรียนส่งผลงานมาให้ครูละนะครับกลุ่มแรกกลุ่มไหนครับกลุ่ม4กลุ่ม4ออกมาเลยครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อเรื่องความคิดก็มีค่ะห้ามขโมยนะรู้ยัง
3: ผลงานทุกอย่างที่สร้างจากความคิดเช่นหนังสือเพลงรูปภาพคลิปวิดีโอการ์ตูนล้วนมีเจ้าของทั้งหมดครับ
4: การคัดลอกดัดแปลงงานของผู้อื่นหรือใช้โดยไม่ขออนุญาตคือการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะรู้จักให้เกียรติความคิดของผู้อื่นเริ่มต้นง่ายๆด้วยการอ้างอิงและให้เครดิตค่ะ
5: กลุ่ม4มีคำคมมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ
4: Respecting copyright is right honoring the creator. เคารพลิขสิทธิ์เท่ากับให้เกียรติคนสร้างผลงานค่ะ
2: ขอบคุณค่ะกลุ่ม4ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่ม4ครับมายืนใกล้ๆกันหน่อยมายืนนี่ยืนนี่ใกล้ๆกันนะครับทำไมกลุ่ม4ถึงเลือกทำเรื่องนี้ครับ
2: เพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตบางคนยังไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์ค่ะอาจจะทำให้เข้าใจผิดและละเมิดกฎหมายได้ค่ะ
0: เพราะนักเรียนเห็นว่าแบบหลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้นักเรียนจึงทำเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ทำไหมครับ
2: เคารพลิขสิทธิ์ค่ะ
0: เคารพลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเนาะนี่ก็เป็นแนวคิดที่ดีของกลุ่มนี้เลยและทีนี้ผลงานที่นักเรียนทำออกมาเนี่ยสวยงามแล้วนักเรียนจะมีแนวทางนำไปต่อยอดอย่างไรจะนำไปเผยแพร่ช่องทางไหนไหม
2: ไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตค่ะตามแพลตฟอร์มต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: ตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะ
0: เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และที่สำคัญเราทำแบบนี้เพื่อเราจะทำไงครับสร้างความสร้าง
2: สรรค
0: ์สร้างสรรค์ผลงานให้ทุกคนเกิดแล้วคิดว่าทุกคนอ่านแล้วทุกคนจะเกิดความรู้สึกอย่างไร
2: เกิดความเข้าใจแล้วจะเคารพลิขสิทธิ์มากขึ้นค่ะ
0: ดีมากอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งครับกลุ่ม4นั่งที่ได้อันนี้ก็เป็นนะครับผลงานของเพื่อนกลุ่มที่4นะครับนักเรียนครับเราจะเห็นได้ว่าทำไมครับเพื่อนต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเคารพในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับและเพื่อนก็ยังจะทำไมครับนำผลงานไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับต่อไปเรามาดูว่ากลุ่มไหน

0: ไหนกลุ่มไหนครับกลุ่ม3บอกมาเลยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3ค่ะวันนี้พวกเราได้เรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะ
2: ข้อ1นะคะแบบรูปแบบที่1คืออ้างเป็นบุคคลต่างๆเช่นคนรักครอบครัว2หลอกเป็นศิลปิน3การแจกสินค้าฟรี4หลอกลงทุนผลตอบแทนสูง5แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที
3: ่ข้อ2วิธีป้องกัน1ตั้งข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ2อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์3ตรวจเช็คให้แน่ใจ4ไม่หลงเชื่อง่ายๆ5พิจารณาก่อนตัดสินใจค
4: ่
3: ะ
4: ข้อ3นะครับโทษตามกฎหมายโทษของการหลอกลวงทางออนไลน์ในประเทศไทยมีตั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายคอมพิวเตอร์อาจจะมีทั้งจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับครับต่อจากนี้นะครับกลุ่ม3ของเราขอจบการนำเสนอเป็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่ม3ขยับเข้ามานะครับเอาละครับกลุ่ม3ทำไมถึงเลือกทำเรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์ครับเพราะอะไรลูก
3: อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนที่จะโดนหลอกค่ะ
0: อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก่อนที่จะโดนหลอกและทีนี้ผลงานเราทำออกมาอย่างสวยงามเนี่ยเรามีแนวทางที่จะนำไปต่อยอดหรือนำไปเผยแพร่อย่างไรครับ
3: โพสแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เอาเข้าห้องสมุดค่ะ
0: อ๋ออยากเอาเข้าห้องสมุดก็คือปริ้นแล้วก็ไปติดในห้องสมุดทำไมถึงเลือกห้องสมุด
3: เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะ
0: เพราะว่าเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่เข้าไปเนาะนะครับนักเรียนคิดว่าพอทุกคนได้อ่านแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเกิดความรู้สึกอย่างไรหรือได้รับความรู้อย่างไรครับ
4: เกิดความเข้าใจแล้วก็ได้ความคิดหลายๆอย่างครับ
0: ความคิดในเรื่องใดบ้างเช่น
4: การโดนหลอกว่ามาจากเว็บไซต์ไหนบ้างอะไรเชื่อถือได้อะไรเชื่อถือไม่ได้ครับ
0: ก็เป็นการสร้างความตระหนักเนาะแล้วก็ทำไมครับเพิ่มความระมัดระวังตัวเองนะครับอ่ะนั่งที่ได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม3หน่อยอันนี้ก็เป็นผลงานของเพื่อนกลุ่ม3นะครับในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อนก็ได้นำเสนอทั้งรูปแบบวิธีป้องกันและที่สำคัญให้เห็นโทษของการหลอกลวงทางออนไลน์ว่ามีทั้งจำและปรับนะครับถือว่าเป็นโทษทางกฎหมายอาญาและกฎหมายคอมพิวเตอร์เลยนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มที่6อ่ะออกมาเลยลูก
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6ค่ะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จค่ะ
5: อย่ารีบแชร์ถ้ายังไม่แน่ปล่อยข่าวที่แย่อาจแพร่กระจายตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลเท็จข้อมูลเท็จ1ข้อมูลเท็จ2ภาพตัดต่อ3วิดีโอปลอม4ข่าว5การปลอมแปลงตัวตน
6: ตัวอย่างเหตุการณ์จริงจากที่เห็นตามโซเชียลและข่าวในแพลตฟอร์มต่างๆมีร้านน้ำมะนาวนำรูปดาราดังมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยการตัดต่อและยังอ้างอิงว่าน้ำมะนาวของตนนั้นสามารถรักษาโควิด-19 ได้อย่างหายสนิท
7: ผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทำให้สังคมเข้าใจผิดหรือเกิดความแตกแยกส่งผลบุคคลองค์กรเสียชื่อเสียงสร้างความตื่นตระหนกหรือความกลัวโดยไม่มีสาเหตุทำให้เกิดการหลอกลวงอาจเกิดปัญหาทางกฎหมายค่ะ
8: กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ
1: ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง1มาตรา14 2ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซึ่งมีข้อมูล3ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอาจเป็นเท็จและจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้คนหรือประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ส่งท้ายการนำเสนอครั้งนี้นะคะอย่ารีบแชร์ถ้ายังไม่แน่ปล่อยข่าวที่แย่อาจแพร่กระจายค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับอ่ะกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ทำไมกลุ่ม6ถึงเลือกในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลูก
1: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะแล้วก็เห็นตามโซเชียลต่างๆค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเห็นตามโซเชียลต่างๆนะครับเราตัวยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ไหมเผยแพร่ข้อมูลเท็จเนี่ย
8: การที่นำรูปดาราไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมค่ะ
0: นำรูปดาราไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเนาะอันนี้เราจะเห็นได้บ่อยอ่ะทีนี้นะครับครูขอถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยจะนำผลงานที่นักเรียนได้ทำเนี่ยไปเผยแพร่หรือต่อยอดในช่องทางไหนครับ
8: ช่องทางโซเชียลหรือว่าตามโรงเรียนหรือตามทำเป็นป้ายค่ะรณรงค์ค่ะ
0: อยากจะทำเป็นป้ายรณรงค์อาจจะลงทั้งโซเชียลด้วยแล้วก็เอาไปติดตามป้ายต่างๆในโรงเรียนนะครับเอาละเนาะกลุ่มนี้ก็ได้มีฝากคำคมขอคำคมอีกรอบพูดให้เพื่อนฟังหน่อยเลยเหรออ
1: ย่ารีบแชร์ถ้ายังไม่แน่ปล่อยข่าวที่แย่อาจแพร่กระจายค่ะ
0: นะครับอ่ะเข้านางที่ได้ปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับตอนนี้เราได้ฟังไปแล้วกี่กลุ่มเราฟังไปแล้วกี่กลุ่มลูก3กลุ่มอ่ะเรามาดูไปกันเลยกลุ่มต่อไปการละเมิดลิขสิทธิ์กลุ่มไหนครับกลุ่ม5ออกมาเลยครับ
9: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม5วันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ
10: ความหมายของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะการนำผลงานของผู้อื่นไปใช้คัดลอกดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งผิดกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีได
11: ้ประเภทของการละเมิดลิขสิทธิ์การคัดลอกผลงานการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะการจำหน่ายหรือแจกจ่ายการใช้ผลงานในเชิงพาณิชย์การแอบอ้างเป็นเจ้าของผลงานครับ
12: วิธีการป้องกันการติดลิขสิทธิ์1ขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อนใช้2ใช้ผลงานที่เป็นสาธารณสมบัติ3ใช้ผลงานที่มีใบอนุญาตใช้งานได้4อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง5สร้างผลงานเองไม่ลอกหรือคัดลอกของผู้อื่น6ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนำผลงานไปเผยแพร่ค่ะ
13: บทลงโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ1จำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 800,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับผู้เสียหายยังสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วยตัวอย่างโหลดเพลงเถื่อนคัดลอกหนังสือขายของก๊อปแบรนด์เท่ากับมีความผิดตามกฎหมายครับ
0: เอาล่ะครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม5หน่อยครับอ่ะกลุ่ม5ขยับมาหน่อยครับอ่ะทำไมกลุ่ม5ถึงเลือกในเรื่องของลิขสิทธิ์ครับเพราะอะไรลูก
13: เพราะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เจอได้ทั่วไปเลยครับแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีกฎหมายครับ
0: เราก็เลยต้องการให้ทุกคนรับรู้ในเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะแล้วหัวข้อครูเห็นมีหัวข้อนึงก็คือวิธีการป้องกันการติดลิขสิทธิ์ทำไมเราถึงทำหัวข้อนี้มา
13: เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รู้วิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ครับ
0: และหรือเราถ้านำมาใช้เราก็จะได้ใช้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับอ่ะนะครับแล้วเราจะมีแนวทางอย่างไรนำไปเผยแพร่เราจะไปเผยแพร่ช่องทางไหน
13: เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่างๆครับ
0: อ่ะเรียบร้อยครับปรบมือให้กลุ่ม5อีกครั้งครับเข้าที่ได้ลูกอันนี้ก็เป็นผลงานของกลุ่ม5เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วจะเห็นได้ว่าทำไมครับเพื่อนบอกเกี่ยวกับวิธีการนะครับป้องกันการติดลิขสิทธิ์เนาะบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องใช้เรานำมาใช้ก็ต้องใช้ให้ครับให้ถูกต้องไปขออนุญาตเจ้าของผลงานนะครับใช้ผลงานที่เป็นสาธารณสมบัติก็ได้หรือทำไมครับนำมาใช้แล้วก็อ้างอิงเป็นต้นนะอ่ะ ต่อไปมาลุ้นครับกลุ่มไหนเหลือกลุ่มไหนตอนนี้กลุ่ม2กับกลุ่ม1เรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการบูลลี่กลุ่มไหนก่อนครับกลุ่ม2
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม2วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรนะฟิล์ม
14: ลี่บู
16: ้เฮ้ย
17: บูลลี
15: ่เฮ้ยถูกแล้วว
14: ันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องการบูลลี่สาเหตุนะคะก็คือพูดเอาสนุกปากโดยที่ไม่คิดถึงคนที่โดนบูลลี่ค่ะ
18: โทษของการโดนบูลลี่นะคะคนที่โดนอาจจะเสียใจและรู้สึกไม่สนุกด้วยและทำให้จิตใจไม่สงบสุขค่ะ
15: วิธีการป้องกันนะครับเจรจากับเพื่อนคนที่บูลลี่ว่าไม่สมควรทำพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เราจิตใจไม่เป็นสุขถ้ายังไม่เลิกทำเราจะไปบอกครูที่ปรึกษาครับ
19: ต่อไปอยู่ในช่วงคำถามนะครับถ้าเกิดในสถานการณ์จริงมีคนมาบูลลี่เราทำไงดีครับ
14: กลุ่ม6ครับ
20: เงียบเฉยหรือว่าตอบโต้อย่างมีสติค่ะ
14: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์จริงเราสามารถบอกเพื่อนคนนั้นตรงๆได้ว่าไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นยังไม่เลิกทำพฤติกรรมแบบนี้เราควรไปปรึกษาครูที่ปรึกษาค่ะ
15: มีใครจะเพิ่มเติมไหมครับ
19: กลุ่ม4ครับ
21: ฟ้องผู้ปกครองหรือบอกคุณครูค่ะ
14: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ
15: กลุ่ม2ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: เยี่ยมมากนะครับกลุ่ม2ขยับเข้ามาหน่อยครับการนำเสนอของกลุ่ม2เป็นไงครับสนุกสนานไหมสนุกสนานเนาะมีเล่นมุกด้วยนะครับถือว่าเป็นการใช่ไหมครับนำเข้าสู่เนื้อหาได้ดีนะครับแล้วก็ปิดท้ายได้ดีไหมดีเพื่อนมีการทำไมครับปิดท้ายเป็นคำถามเพื่อทวนผู้ฟังเนาะซึ่งที่จริงเราก็ได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วก็ดีมากที่เพื่อนได้ถามซ้ำนะครับเป็นการทบทวนของเราเอาละนะครับทำไมกลุ่ม2ถึงเลือกเรื่องการบูลลี่ลูก
14: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะแล้วคนที่บูลลี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องสนุกค่ะ
0: เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราเห็นได้ทั่วไปเลยไหมในโรงเรียนเรามีบ้างไหม
14: เห็นได้ทั่วไปเลยค่ะ
0: เช่นอะไรบ้างลูก
14: เช่นการบูลลี่เรื่องรูปลักษณ์หน้าตาค่ะ
0: การบูลลี่เรื่องรูปลักษณ์หน้าตาบางทีอาจจะเกิดจากการล้อเล่นกันใช่ไหมครับแต่คนผู้ที่ถูกบูลลี่เนี่ยล้อเล่นด้วยไหมไม่เนาะเราต้องนึกถึงใจเพื่อนอีกคนด้วยนะครับเอาละแล้วเรามีแนวทางอย่างไรที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องนี
14: ้ส่วนตัวหนูนะคะหนูก็จะนำไปปริ้นค่ะแล้วก็นำไปแปะไว้ตามชั้นเรียนค่ะ
0: นำไปแปะไว้ตามชั้นเรียนเลยเพราะเราทำไมเราถึงอยากแปะไว้ตามชั้นเรียนเลยลูกเพราะอะไร
14: เพราะว่าหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกค่ะ
0: แต่ที่จริงแล้วมันสนุกไหม
14: ไม่ค่ะ
0: ดีมากปรบมือให้กลุ่ม2อีกครั้งครับนั่งที่ได้ครับในกลุ่ม2นี้นะครับก็ถือว่านะครับครูขอชื่นชมเลยกลุ่ม2เนี่ยนำเสนอได้ค่อนข้างดีเนาะเพราะเพื่อนนะครับใช้วิธีการนำเข้าสู่การเสนอที่ดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็ทำไมครับควรนำวิธีเนี้ยไปปรับให้กับกลุ่มตัวเองด้วยเนาะเมื่อเราเห็นเพื่อนทำสิ่งไหนดีนะครับเราก็สามารถนำไปปรับให้เข้ากับกลุ่มตัวเองได้นะครับและทุกครั้งดีมากเลยการนำเสนอถ้าเรามีคำถามมาถามก็จะทำไงครับเราก็จะได้รู้ว่าเรานำเสนอไปเนี่ยเพื่อนเข้าใจหรือไม่นะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่มไหนครับกลุ่ม1ออกมาเลยครับ
22: สวัสดีค่ะ
23: วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการบูลลี่ครับ
24: โทษของการบูลลี่นะครับมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกกระทำอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าสิทธิเสรีภาพการเรียนลดน้อยลง สูญเสียความมั่นใจชีวิตไม่มีความสุขอาจนำไปสู่การคิดสั้นได้เลยครับ
2: ประเภทของการบูลลี่นะคะการบูลลี่มี4ประเภท1การบูลลี่ทางร่างกาย2การบูลลี่ทางคำพูด3การบูลลี่ทางสังคม4การบูลลี่ทางไซเบอร์ค่ะ
3: ความหมายของการบูลลี่นะครับการกลั่นแกล้งหรือรังแกผู้อื่นอย่างจงใจโดยตั้งใจให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกเจ็บปวดอับอายหรือหวาดกลัวครับ
4: วิธีป้องกันการบูลลี่นะครับสร้างความตระหนักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและการจัดเก็บสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การบูลลี่ได
23: ้วันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: กลุ่มหนึ่งครับอ่ะทีนี้ครูขอถามกลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีวิธีการนำเสนอที่ในเรื่องการบูลลี่ที่ครูเห็นได้ชัดเจนหนึ่งอย่างทำไมนักเรียนถึงเอาโทษขึ้นมาให้เห็นก่อนครับ
24: เพราะว่าโทษนะครับเป็นอะไรที่อันตรายมากครับ
0: อ๋อโทษเป็นอะไรที่อันตรายมากถ้าคนได้เห็นโทษก่อนแล้วคนจะยังไงครับ
24: อาจจะทำให้รู้สึกเข้าใจคนถูกกระทำครับ
0: เพราะเราอยากให้เขาได้เห็น
24: ถึงความเข้าใจของคนถูกกระทำครับ
0: ความเข้าใจได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูก
24: กระทำคร
0: ับกระทำอ่ะนี่ก็เป็นแนวทางในการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มที่1เนาะอ่ะแล้วกลุ่ม1เนี่ยจะมีวิธีการนำผลงานของเรียนเนี่ยไปต่อยอดหรือไปเผยแพร่อย่างไรลูก
2: เผยแพร่ลงในโซเชียลหรือว่าพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็ไปติดไว้ตามโรงเรียนหรือว่าชุมชนต่างๆค่ะ
0: เราอยากนอกจากโรงเรียนแล้วเรายังอยากให้ชุมชนได้รู้เรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่ะนะครับอ่ะเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งครับเข้าที่ได้เลยลูกเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับถึงเวลาสำคัญแล้วที่ทุกกลุ่มจะทำไหมครับมาโหวตให้คะแนนก็คือให้ดาวทีนี้สำหรับห้องที่อยู่ปลายทางอาจจะนำผลงานวางไว้กลุ่มโต๊ะและนักเรียนเดินให้ก็ได้แต่สำหรับห้องต้นทางในวันนี้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นชัดเจนครูได้นำแผ่นกระดาษนะครับ A4 แล้วก็เขียนกลุ่มนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6ไว้เรียบร้อยให้นักเรียนนะครับชื่นชอบผลงานของกลุ่มไหนนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าผลงานของกลุ่มไหนเนี่ย1ออกแบบได้เหมาะสมนะครับข้อมูลครบถ้วนนะใช้ภาพที่สอดคล้องนะครับตามที่เราได้วิเคราะห์วิธีการสร้างโปสเตอร์ไปแล้วใช่ป่ะหรือสร้างสื่อที่เราจะรณรงค์ให้ความรู้เนี่ยเราได้วิเคราะห์ไปแล้วเราก็นำความรู้เหล่านั้นแหละครับมาเลือกในการให้คะแนนเพื่อนรวมทั้งนะครับในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนออกมาให้คะแนนเพื่อนได้เลยครับว่านักเรียนชื่นชอบกลุ่มไหน

0: 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เอาละครับจากที่เราดูกลุ่มไหนน่าจะได้เยอะที่สุดครับ
1: กล
0: ุ่ม2เรามานับดูกลุ่ม2ได้กี่ดาว1 2 3 4 5 6 7 8เก้าได้ทั้งหมดกี่ดวงครับ9ดวงด้วยกันเรามาดูผลงานของกลุ่ม2ทำไมนักเรียนถึงได้เลือกให้กลุ่ม2ครับกลุ่ม5
2: มีการตั้งคำถามครับเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบว่าเพื่อนได้ตั้งใจที่เรานำเสนอหรือไม่แล้วก็เป็นแหล่งความรู้ด้วยครับแล้วก็มีการเล่นมุกในการเปิดประเด็นในการนำเสนอครับ
0: แล้วในสื่อของเขาล่ะสื่อของเขาดีอย่างไรเราถึงเลือก
2: มีเนื้อหาที่ครบถ้วนครับแล้วก็มีการตกแต่งต่างๆได้สวยงามครับ
0: ตกแต่งได้สวยงามอ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะทีนี้นะครับลองลงมาเป็นกลุ่มไหน
1: กล
0: ุ่ม1 1 2 3 4 5 6 7 8อุ๊ย8ดวงเยอะมากเอ้ากลุ่ม1กลุ่ม1เนี่ยที่ได้รับเยอะเหมือนกันกลุ่ม2 8ใช่ไหมครับกลุ่ม2 9กลุ่ม1 8นั่นเองครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยนักเรียนคิดว่าทำไมที่เพื่อนๆก็ชื่นชอบเยอะเหมือนกันเพราะอะไร
3: เพราะว่ามี
0: กลุ่มสี่ครับลองให้ความคิดเห็น
4: มีเนื้อหาที่ชัดเจนค่ะ
0: มีเนื้อหาที่ชัดเจนแล้วรูปภาพของเพื่อนเป็นอย่างไรครับ
4: มีความสวยงามค่ะ
0: สวยงามแล้วก็ทำไมอีก
4: สอดคล้องกับการบูลลี่ค
0: ่
4: ะ
0: รูปภาพที่เพื่อนเลือกมาก็สอดคล้องกับการบูลลี่ใช่ไหมครับก็คือทำให้เห็นเลยว่าการบูลลี่เนี่ยทำให้คนที่ถูกบูลลี่เป็นไงน่าจะมีความรู้สึก
4: เศร้าอับอาย
0: เศร้าอ่ะนั่งลงได้นะครับอ่ะมีใครอยากจะพูดเติมอีกไหมครับกลุ่ม5ลองพูดเติมหน่อยว่าทำไมถึงคิดว่าที่เพื่อนเลือกเยอะเพราะอะไร
2: มีการจัดประเด็นสำคัญครับก็คือนำโทษขึ้นมาเป็นอันแรกครับเพื่อที่เราจะให้รู้ว่าการบูลลี่นั้นน่ะมีโทษที่อันตรายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้รู้ครับ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองกลุ่มอีกครั้งครับส่วนผลงานของกลุ่มอื่นเนี่ยก็สวยงามเช่นกันนะครับกลุ่มที่ได้เท่ากันคือกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม4กับกลุ่ม6แล้วก็กลุ่ม3กับกลุ่ม5นะครับแต่ทุกกลุ่มก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้สวยงามนะครับถูกต้องตามประเด็นเนาะนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เราพอได้แนวทางในการสร้างสื่อรณรงค์หรือยังเพื่อที่จะให้คนเกิดความตระหนักในเรื่องของวันนี้เราทำในเรื่องของการกระทำอะไรครับเกี่ยวกับกฎหมายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่การเคารพลิขสิทธิ์การเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการหลอกลวงออนไลน์เพื่อให้คนไม่ทำผิดกฎหมายเราได้แนวทางหรือยังได้แนวทางอย่างไรบ้างครับถ้าเราจะสร้างสรรค์สื่อต่อไปหรือครั้งหน้าครั้งต่อไป
5: เราจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วครับ
0: เราได้รู้ข้อมูลเบื้องต้น
5: ครับเราจะไปพัฒนาให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นครับ
0: แล้วได้แนวทางไปพัฒนาเอานักเรียนได้แนวทางไหนบ้างในวันนี
5: ้เราอาจจะไปเพิ่มโทษให้มันน่าเข้าใจวันนี้ครับ
0: อ๋อไปเพิ่มโทษถ้าเราจะสร้างสื่อเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยเราต้องทำให้เห็นโทษอย่าง
5: ชัดเจนครับ
0: อย่างชัดเจนอ่ะดีมากครับนั่งลงได้มีใครอยากจะเติมเต็มอีกไหมมีไหมที่แบบได้เรียนรู้เพิ่มเติมในวันนี้มีไหมครับลูก

0: อ่ะกลุ่ม4ครับกลุ่ม4เมื่อกี้ยกมือมีการจะเพิ่มเติมอย่างไรถ้าในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งต่อไปนักเรียนมีแนวทางอย่างไร
1: จะใส่เนื้อหาให้ครบถ้วนมากขึ้นครับแล้วก็จะทำให้น่าสนใจครับ
0: จะทำให้น่าสนใจเนี่ยต้องทำอย่างไรอะลูก
1: คือจะเลือกนำรูปภาพแล้วก็ตกแต่งให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับเอาละครับนักเรียนวันนี้เราได้สร้างสรรค์ผลงานในการรณรงค์ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่การหลอกลวงออนไลน์การเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับหรือการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งที่สำคัญผลงานเหล่านี้เราเน้นที่จะทำผู้อ่านผู้ชมเกิดความรู้สึกอย่างไร
2: เข้าใจ
0: มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เรานำเสนอใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญต้องทำไมครับผู้ที่มาศึกษาต้องทำไมที่สำคัญเลยผู้ที่มาศึกษาแล้วต้องนอกจากได้ความรู้แล้วก็คือต้องทำไมต้องทำไมครับนำมีเพื่อนบอกว่านำไปปรับใช้ก็คือทำไมครับไม่กระทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีความรู้ความเข้าใจไม่กระทำผิดกฎหมายและที่สำคัญเห็นความสำคัญของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์การไม่บูลลี่การไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จการไม่หลอกลวงออนไลน์และที่สำคัญก็รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากเรื่องต่างๆด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไม่กระทำผิดกฎหมายรวมทั้งได้รับความรู้ในการสร้างสื่อที่เราจะให้ความรู้รณรงค์ในเรื่องต่างๆครั้งต่อไปถ้าเราได้สร้างสื่ออีกเราก็อย่าลืมนะครับนำข้อเสนอแนะต่างๆไปพัฒนาชิ้นงานของนักเรียนในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเคยได้ยินไหมครับพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
3: เ
0: ช่นกล่องอาหารถุงพลาสติกช้อนซ่อมพลาสติกแก้วน้ำครั้งหน้าก่อนเรียนก่อนเข้าห้องเรียนครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่นักเรียนได้ใช้ใน1มื้ออาหารของนักเรียนเข้ามาด้วยดีไหมเราจะลองมาดูซิว่าใน1มื้อเนี่ยเราใช้ไปกี่ชิ้นนะครับให้ทุกคนนำมานะเราจะได้มานับกันว่าใน1มื้อเราใช้ไปกี่ชิ้นนะครับเพราะครั้งหน้าเราจะมาเรียนผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่11ครับเรื่องผลกระทบของการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

0: วิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: หนูดีคะหนูดีเคยได้รับรางวัลอะไรบ่อยที่สุดคะ
3: มารยาทดีและเรียนดีค่ะหนูดีสอบได้ที่1ทุกปีเลยนะคะ
2: หนูดีทำได้ยังไงหรอคะ
3: ก็ทำตามที่พ่อสอนยังไงล่ะคะ
2: ทำตามคำพ่อสอนนอกจากจะทำให้เราเรียนดีและมารยาทดียังทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง
2: ไปดูกันเลยค่ะ

ลจะคิดว่าเราเป็นเด็กจึงไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้แต่วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากพี่ๆที่โรงเรียนจะขออาสา มาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยด้วยการสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้องๆจ๊ะคุณครูบอกว่าให้เราไปซ้อมมารยาทเพื่อการประกวดกันค่ะ
1: ค่ะ
0: น้องคะเรามาเริ่มฝึกมารยาทกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากท่าที่1นะคะท่ายืนฟังคำสั่งค่ะท่าที่2ยืนฟังโอวาทค่ะต่อไปเป็นท่าไหว้นะจ๊ะท่าที่1ไหว้พระเนนชี้ค่ะ1 2 3ท่าที่สองไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย1 2 3

0: ก็จะช่วยฝึกสอนแล้วก็พอเสร็จด้านการยืนแล้วก็จะเป็นการไหว้ค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มท่าต่างๆตามมารยาทไทยขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็ทำให้หนูมีสมาธิดีมากขึ้นค่ะ

0: สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมารยาทเพื่อเพิ่มชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นผลดีให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราค่ะหนูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
1: การสืบสานเรื่องมารยาทไทยเป็นการแสดงออกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่หนูเห็นตัวอย่างมาจากในหลวงรัชกาลที่9หนูเลยตั้งใจทำตามที่ท่านสอนมาค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันถือประโยชน์ส่วนรวมพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวแล้วจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ราบรื่นเบิกบานใจพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2529
3: การทำดีตามพ่อสอนไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลจากใครก็ได้เพราะแค่เราได้ทำเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
4: ใช่ค่ะเพราะสิ่งที่สำคัญคือความเพียรและการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
3: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
5: ยังทำดีตามพ่อสอน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเรียนในวิชาศิลปะนะคะสาระนาฏศิลป์นะคะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง
1: วางแผนการจัดการแสดง
0: เราจะมาวางแผน

0: ็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ครูให้ดูนะคะเป็นเพลงอะไรงามแสงเดือนนะคะที่ครูเปิดเพลงงามแสงเดือนให้ดูอันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนดูวิธีการเดินเห็นไหมคะว่าเราเดินเป็นยังไงคะเดินออกมาเป็นคู่ก่อนที่เราเรียนไปแล้วออกมาเป็นคู่เห็นไหมคะเสร็จแล้วทำไมคะเดินเป็นวงกลมนะคะเป็นคู่แล้วเสร็จแล้วทำยังไงคะ
1: ว
0: ่ายนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติแล้วก็นำเสนอคือเพลงชาวไทยอันนี้คุณครูให้ดูวิธีการเดินก่อนที่นักเรียนจะมาเริ่มรำนะคะคำถามก่อนการแสดงรำวงมาตรฐานเตรียมพร้อมนะคะเรียนปลายทางด้วยนะคะก่อนการแสดงรำวงมาตรฐานผู้รำต้องปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรกเมื่อกี้นี้เขาต้องทำอะไรหลังจากเดินไปวงกลมแล้วภาคกลางกลุ่ม6ค่ะกลุ่ม6นะคะต้องทำอะไรคะ
2: เดินออกมาเป็นวงกลมเป็นคู่ค่ะแล้วก็ไหว้ไหว้เป็นคู่
0: ไหว้ซึ่งกันและกันนะคะเอาปรบมือรับไป2แต้มค่ะนะคะข้อ2นะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าในวิดิทัศน์นักแสดงแต่งกายแบบใดแบบใดบ้างเขาแต่งกันแบบไหนบ้างทราบไหมกลุ่มไหนทราบกลุ่มไหนทราบเรียนแต่งกายแบบไหนบ้างให้ยกมือเลยให้ยกมือเลยอันนี้ใครทราบมีแต่งกายแบบไหนบ้างกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6นะคะไม่ต้องครบก็ได้ถ้ายังตอบไม่ครบเผื่อกลุ่มอื่นตอบได้นะคะให้ช่วยกันนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไม่เอ่ยนะคะว่าในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้เขาแต่งกายแบบใดบ้าง
2: แบบพื้นเมืองแบบไทยพระราชนิยมแบบสากลนิยมแล้วก็แบบลาตีสโมสรค่ะ
0: ค่ะเอาปรบมือค่ะนะคะแบบพื้นเมืองหรือแบบชาวบ้านนั่นเองอันนี้รับไป3แต้มเลยค่ะดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเรานะคะเขียนอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็วางแผนการจัดการแสดงนะคะตารางฝึกซ้อมนะคะนัดหมายวันที่จะนำเสนอการแสดงนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะมาทบทวนกันนิดหนึ่งมีคำถามก่อนทบทวนเพลงชาวไทยที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเพลงชาวไทยใช้ท่ารำอะไรเพลงชาวไทยใช้ท่ารำอะไรใครทราบภาคอีสาน

0: กลุ่ม6โอ้แล้วเรียกกลุ่มอื่นยกไวๆหน่อยนะคะใช้ท่ารำอะไรคะ
1: ใช้ท่ารำท่าชักแป้งผัดหน้าค่ะ
0: ท่าชักแป้งผัดหน้าเอาปรบมือรับไปอีก2แต้มอ่ะทราบหรือไม่ว่าหน้าไตรยศัพท์หน้าไตรยศัพท์มีอะไรบ้างไหนลองนึกซิที่เราเรียนไปน้องยืนปลายทางมันมีหน้าไตรยศัพท์ท่ารำนี้บ้างนะคะขอภาคเหนือกลุ่ม6อีกแล้วกลุ่มแล้วยกให้ทันเพื่อนนะคะ
2: เป็นท่าส่องกระจกแล้วก็กำลังปะแป้งค่ะ
0: น่าจะสับมีอะไรบ้างเขาใช้ทำอะไรอันนี้ท่าอะไร
2: ท่า
0: จีบนะคะแล้วอะไรอีก
2: ตั้งวง
0: นะคะเอาปรบมือนะคะแล้วไปหนึ่งแต้มค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนการปฏิบัติท่ารำกันนะคะอ้าวให้นักเรียนเริ่มที่มือก่อนเดี๋ยวค่อยลุกใช้เท้าเนอะทบทวนมือก่อนค่ะมือทำยังไงเริ่มต้นที่มือไหนก่อนคะมือขวาจีบก่อนนะคะร้องว่าชาวไทยเจ้าเอ๋ยนะคะอ่ะเอาใหม่เอาลงก่อนปึ๊บ3 4ไปค่ะชาวไทยเจ้าเอ๋ยไปค่ะขออย่าละเลยเปลี่ยนมือในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเปลืองทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ยโอ้โหเก่งมากปรบมืออ่ะทีนี้ลุกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันร้องปากเปล่าก่อนนะแล้วก็ย่ำเท้านะคะเอาเก้าอี้ดันเข้าไปนะคะโอเคเราจะเริ่มด้วยการย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะย่ำเท้าซ้ายก่อนครูจะเป็นกระจกให้นะครูจะเป็นกระจกให้นะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะเท้าเอวนะคะ3 4ไปชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยร้องทำหน้าที่การดีเล่นวายค่ะ
3: เพื่อทุกสบายอาทิตย์ขอชาลอยเสียง
0: มีเอกลักษณ์สมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาเจิด
3: จำรู้เพื่อความสุขเกิดขึ้นของชาวไทยเรา
0: เก่งมากทีนี้มือกับเท้าพร้อมกันนะคะเริ่มต้นที่มือไหนก่อนมือขวาและย่ำเท้าไหนก่อนนะคะพร้อมมามือวางเอามือวางเก็บมืออย่างนี้ลูกนะคะ3 4ไปชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำที่ร้องดัง

เราจึงควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรุ่นเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ่ยทีนี้เข้าเพลงรำเองแล้วนะรำเองนะคะเข้าเพลงนะคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะ

0: อัปรบมือเยี่ยมมากค่ะนั่งกับที่ได้แล้วค่ะนะคะนะคะก็เดี๋ยวนักเรียนก็หาเวลาว่างไปฝึกซ้อมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ทำนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนำไปฝึกซ้อมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราจะต้องวางแผนจัดการแสดงและนะครูถามสักหน่อยหนึ่งนะคะเรียนไปทางด้วยนะคะเพราะเหตุใดต้องมีการวางแผนในการจัดการแสดงเพราะเหตุใดคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอยากให้ภาคอีสานตอบ กลุ่ม6อีกแล้วกลุ่มอื่นเร็วๆวันนี้นิดนึงนะคะ
1: ไม่มีข้อผิดพลาดในการแสดงค่ะ
0: เพื่อให้ไม่มีข้อผิดพลาดในการแสดงมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมคะกลุ่ม3ค่ะเดี๋ยวตามด้วยกลุ่ม2นะ
2: จะมีจังหวะที่พร้อมเพียงกันแล้วก็ถูกต้องครับ
0: กลุ่ม2
3: เพื่อให้มีความแม่นยำแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงที่สุดค่ะ
0: นะคะเพื่อให้ข้อผิดพลาดน้อยลงที่สุดกลุ่ม5ค่ะ
2: ไม่ลำคล่อมจังหวะดนตรีครับ
0: มีการวางแผนเพื่อที่จะได้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้ท่าลำได้ดีไม่คล่อมกับจังหวะดนตรีใช่ไหมคะเอาปรบมือค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านอกเหนือจากที่เราบอกคุณครูมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าองค์ประกอบในการสร้างงานนะคะและศิลปะการแสดงนะเขาบอกว่าในการจัดการแสดงนะคะด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งๆเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบให้ครบถ้วนนะคะก็จะมีใครนักแสดงใช่ไหมคะมีนักแสดงนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นสื่อกลางนะคะระหว่างนักแสดงกับผู้สร้างงานนะคะแล้วก็ผู้ชมด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกคะในเมื่อมีนักแสดงแล้วต้องมีอะไรอีกบทหรือเรื่องราวหรือแนวคิดนั่นเองนะคะที่กำหนดวิธีการแสดงของนักแสดงเช่นบทละครภาพยนตร์นะคะหรือแนวคิดในการเต้นหรือรำนะคะ3มีนักแสดงแล้วมีแนวคิดแล้วมีอะไรอีกการแสดงนะคะเราก็ต้องแสดงก่อนสิถูกไหมเราก็ต้องมีการแสดงด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นอะไรเลย
4: เป็น
0: ตัวงานหรือผลผลิตนะคะจากการสร้างงานนะคะหรือนำเสนอออกในรูปแบบของการเต้นการรำการแสดงละครนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่4คืออะไร
4: ผ
0: ู้ชมมีนักแสดงแล้วมีแนวคิดแล้วใช่ไหมคะมีการแสดงแล้วก็ต้องมีผู้ชมนะคะผู้ชมก็คือใคร
4: ผ
0: ู้เสพผลงานนาฏศิลป์นะคะก็คือผู้ที่ดูการแสดงของเรานั่นเองนะคะที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะเป็นผู้ประเมินนะคะคุณค่านะคะของงานของเรานะคะทั้งด้านความงามและสุนทรียะของการแสดงต่างๆด้วยว่าการแสดงของเราออกมาดีไหมถ้าดีเป็นที่ชื่นชอบทำไมคะคนก็จะนิยมดูนะคะการแสดงของเรานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรคะฝ่ายงานต่างๆกลุ่ม6เสียงดังเลยเอาไป1แต้มนะคะก็จะมีผู้กำกับนะคะผู้กำกับการแสดงผู้กำกับเวทีผู้กำกับฝ่ายศิลป์ต่างๆทีมงานนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องแต่งกายแต่งหน้าทำผมนะคะเครื่องเสียงเอ่ยแสงเอ่ยเทคนิคพิเศษต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดงานขึ้นมานะคะพวกนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสร้างเกี่ยวกับงานศิลปะเกี่ยวกับทัศนศิลป์นะคะคีตศิลป์นะคะก็มาช่วยประกอบการแสดงให้การแสดงทำไมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าองค์ประกอบทั้ง5ประการนี้อาจจะมีไม่ครบถ้วนนะคะบางประการก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีใครนักแสดงอะไรอีก
4: บท
0: หรือเรื่องราวที่คิดการแสดงขึ้นมาแล้วก็อะไรอีก
4: ผู้ชม
0: นะคะไม่เช่นนั้นก็ถือว่า ไม่มีการแสดงที่สมบูรณ์ไม่มีคนแสดงเราจะดูการแสดงได้ไหมไม่ได้เราแสดงไปไม่มีคนดูเราก็จะนำเสนอเรื่องราวได้ไหมไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำตามนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำตามนี้นะคะว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่เราจะนำเสนอการแสดงของห้องเรานะคะเราต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบก่อนนะคะซึ่งหลักใหญ่เลยนะก็จะมี2ฝ่ายก็คือฝ่ายอะไร
4: ฝ
0: ่
4: าย
0: อะไรอีก
4: ฝ่าย
0: อะไรอีก
4: ฝ่ายธุรการ
0: นะคะฝ่ายธุรการเอาไปกลุ่มละ1แต้มเลยโอ้โหช่วงครูตอบเสียงดังฟังชัดนะคะเรามาดูก่อนว่าฝ่ายอำนวยการแสดงเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะก็มีหน้าที่กำหนดนโยบายนะคะแนวคิดจัดหางบประมาณนะคะตัดสินใจในเรื่องสำคัญนะคะแบ่งออกเป็น2ตำแหน่งนะคะได้แก่1นะคะก็คือผู้อำนวยการแสดงนะคะหรือผู้อำนวยการสร้างนะคะหากเป็นการแสดงละครในโรงเรียนนะคะก็คือผู้อำนวยการแสดงค่ะนักเรียนต่อไปผู้ช่วยผู้อำนวยการแสดงทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้อำนวยการแสดงกับผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆนะคะฝ่ายที่2คืออะไรคะฝ่ายการแสดงก็จะมี5ตำแหน่งด้วยกันก็คือผู้กำกับการแสดงก็คือควบคุมทิศทางและรูปแบบของการแสดงนั่นเองนะคะก็คือเลือกใครเลือกบทละครกำหนดวันซ้อมนะคะประสานงานกับผู้กำกับเวทีประสานงานกับฝ่ายศิลป์นะคะหน้าที่ของผู้กำกับเวทีล่ะทำอะไรช่วยผู้กำกับการแสดงอีกทีหนึ่งนะคะควบคุมการฝึกซ้อมประสานกับฝ่ายเทคนิคนะคะเช่นเตรียมสถานที่อุปกรณ์การแสดงนะคะควบคุมบทระหว่างการซ้อมหรือการปล่อยตัวผู้แสดงนะคะแล้วก็ใครอีก
4: ผ
0: ู้เขียนบทนะคะก็ต้องทำหน้าที่อะไร
4: เตรียมบทละคร
0: เตรียมบทละครเขียนบทละครนะคะเพื่อที่จะนำมาจัดการแสดงต่อไปใครคะ
4: นักแสดง
0: ก็คือผู้แสดงนะคะก็คือรับบทเป็นตัวละครนะคะที่จะสื่อสารความรู้สึกอารมณ์ให้กับใครผู้ชมนะคะผู้แสดงนำผู้แสดงก็จะมีตัวผู้แสดงนำผู้แสดงรองผู้แสดงประกอบด้วยนะคะแล้วก็ใครอีกคะผู้ออกแบบศิลป์นะคะทำหน้าที่ออกแบบฉากเครื่องแต่งกายนะคะออกแบบเสียงออกแบบแสงต่างๆที่ใช้ในการแสดงนะคะต่อไปฝ่ายอันหนึ่งคือ
4: ฝ่าย
0: หรือฝ่ายธุรการนะคะก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินประชาสัมพันธ์จำหน่ายบัตรทำสูจิบัตรนะคะแล้วก็สวัสดิการต่างๆให้กับนักแสดงสวัสดิการต่างๆให้กับทีมงานนะคะจัดหาสถานที่นะคะมาดูนะคะต่อไปต้องทำไมคะคัดเลือกผู้แสดงก็ต้องให้มีความสอดคล้องกับอะไรบทบาทกับละครนั้นๆนะคะถ้าเป็นการแสดงรำระบำนะคะฟ้อนเสียงต่างๆเนี่ยก็คือต้องเลือกผู้แสดงที่มีลักษณะทำไมใกล้เคียงกันความสูงความอ้วนความผอมใกล้เคียงกันให้สมดุลกันเพราะว่าถ้าเป็นการแสดงที่เป็นพวกระบำอะไรอย่างเงี้ยทำไมคะต้องใช้กับนักแสดงกี่คน2คนขึ้นไปนักแสดงเยอะๆนะคะดังนั้นมันต้องทั้งรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็วิธีการแสดงเนี่ยก็คือทำไมต้องให้พร้อมเพียงแล้วก็ใกล้เคียงกันนะคะถึงจะออกมาได้สวยงามนะเสร็จแล้วเมื่อเราได้พวกนี้แล้วทำไงต่อคะหนึ่งแต้มไปเลยกลุ่ม6นะคะก็คือประชุมนะคะเรียกประชุมฝ่ายต่างๆเพื่อมอบหมายงานนะคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะมอบหมายเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่การเงินนะคะมอบ

0: การทำฉากนะคะกับเจ้าหน้าที่เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมอบหมายหน้าที่ไปว่าใครทำหน้าที่อะไรนะคะเมื่อมอบหมายเสร็จแล้วเป็นไงคะก็ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามงานว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยไปฝึกซ้อมแล้วนักแสดงฝึกซ้อมแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะสถานที่จัดเตรียมได้หรือยังนะคะการเชิญพร้อมหรือยังนะคะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรนะก็มาคุยหารือแล้วก็เพื่อทำไมคะปรับแก้ไขปัญหากันนะคะเสร็จแล้วก็ทำไมคะไปฝึกซ้อมการแสดงนะคะเพื่อที่ไปฝึกซ้อมย่อยก่อนแล้วก็ทำไมรวมมาซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะซ้อมใหญ่เพื่อดูความพร้อมว่าเราพร้อมเกี่ยวกับการแสดงนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วขาดตกบกพร่องอะไรจะต้องเพิ่มเสริมเติมนะคะเพิ่มเติมเสริมอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็ถึงวันที่จะต้องทำไมคะแสดงจริงทีนี้เราก็จะต้องทำตามระดับขั้นตอนนะคะเห็นไหมคะมันจะสำคัญเห็นไหมคะถ้าเราทำตามระดับขั้นตอนเนี่ยมันจะสำคัญที่สุดเลยนะเพราะทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ตามความสามารถเมื่อเรามีการวางแผนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ทำไมคะทำตามหน้าที่ตามระดับขั้นตอนนะคะความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องมันก็จะทำไมคะน้อยลงนะคะเสร็จแล้วพอเสร็จงานทำไมคะเราก็มาสรุปประเมินผลซิว่าเมื่อเราประชุมกันแล้ววางแผนกันแล้วนำเสนอแล้วนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยปรับปรุงนะคะให้ดียิ่งขึ้นในการแสดงครั้งต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงอันแรกอะไรคะ
1: ช่วยให้ผู้ใดเป็นการแสดงออก
0: ช่วยให้กล้าแสดงออกอะไรอีก
1: รู้จักการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงอย่างมีเหตุผล
0: วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลอะไรคะ
1: สามารถนำไปพูด
0: ใช่ไหมในการแสดงนะคะนำไปประยุกต์บูรณาการใช่ไหมการกำหนดระยะเวทีจำนวนนักแสดงการนับจังหวะเสื้อผ้าการแต่งกายเราบูรณาการกับวิชาอื่นได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วอะไรคะ
2: เป็นการช่วยอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ
0: ช่วยกันอนุรักษ์นะคะเป็นการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยนะคะแล้วอะไรอีกเกิดความสามัคคีเพราะเดี๋ยวเราต้องร่วมแรงร่วมใจทำงานกันในกลุ่มในห้องของเรานะคะก็จะมีเกิดความสามัคคีกันเกิดขึ้นนะคะอะไรอีก
1: เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการคิดผลิตชุดการแสดง
0: นะมีการเริ่มมีการมีความคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดนะคะในการประดิษฐ์ชุดการแสดงในการประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็อะไรอีก
1: ช่วยคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
0: นะคะคลายความเครียดสนุกสนานเพลิดเพลินได้ดูการแสดงของเพื่อนได้ดูการแสดงของตัวเองนะคะทีนี้มาถึงงานของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวางแผนและนะคะวางแผนว่ากลุ่มเราห้องเรานะคะห้องเราจะจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะเราจะจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยดังนั้นนักเรียนก็ต้องมาทำไมคะแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครจะทำอะไรยังไงนะคะมันจะมีแต่ละข้อแต่ละข้ออยู่ในใบงานนะคะใครจะเป็นผู้กำกับการแสดงใครจะเป็นนักแสดงนะคะใครทำหน้าที่แต่งกายใครทำหน้าที่หาเครื่องเสียงใครทำหน้าที่ต่างๆที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาแบ่งกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณครูต้องให้นักเรียนทำทั้งห้องนะคะให้นักเรียนร่วมกันจัดการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยโดยต้องมีคนร้องและคนรำอย่างน้อย6คู่คนรำ6คู่นะคะคนรำ6คู่นะคะและต้องทำบัตรเชิญเพื่อเชิญแขกมาชมการแสดงด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องดู

เราจะจัดการแสดงตรงไหนที่ไหนอย่างไรใครทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวจะให้รวมกลุ่มกันทำทั้งห้องนะคะเสร็จแล้วครูก็จะให้นักเรียนนำเสนอซิว่ากลุ่มของเราเนี่ยใครทำหน้าที่อะไรนะคะตอนนี้ได้เวลาให้นักเรียนช่วยกันทำงานแล้วค่ะมารวมกลุ่มกันดังนั้นตรงนี้แหละค่ะเอาตรงไหนดีตรงกลางได้เอาโต๊ะมาต่อกันนะคะขยับเข้ามานิดนึงมาช่วยกันวางแผนค่ะว่าใครจะทำอะไรเชิญค่ะ

0: ียนลองตอนนี้ให้กำหนดหน้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวอย่างอื่นนักเรียนค่อยไปเขียนรายละเอียดนะคะอ่ะขอให้หัวหน้านะคะหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการสร้างในการแสดงครั้งนี้นะคะเชิญหัวหน้ามารายงานให้ผู้ฟังหน่อยซิว่าตอนนี้เราได้หน้าที่อะไรบ้างแล้วนะคะเราได้หน้าที่อะไรบ้างแล้วใครทำอะไรบ้างแล้วลองพูดให้ฟังก่อนอาจจะไปเพิ่มเติมเสริมขึ้นอีกได้นะคะ
1: นักแสดงมีเอวาโค้ดฟิล์มเข้ากล้องฟ้าใสชมพูเวียเบอร์เกอร์ thank you ณเดชไลเฟิร์และปิงปองค่ะนักร้องมีเหรียญทองโฟกัสบอสกาต้าแพตตี้ค่ะการ์ดเชิญเป็นทุกกลุ่มค่ะกลุ่มละ1ชุดจัดสถานที่มีปันอลิสเอเชียน้ำอิงแป้ง
0: เป็นไรเป็นเพิ่มเติม
1: ต้นน้ำเสื้อผ้ามีฟิล์มโค้ดและเบลล่าค่ะพิธีกรเบลล่าและปูนค่ะต้อนรับโนเบิลฮามซ่าโฟกัสค่ะแจกการ์ด thank you เข้ากล้องเบลล่าโค้ดฟิล์มชมพูค่ะ
0: ค่ะเอาประมือนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นคร่าวๆให้นักเรียนพอรู้หน้าที่แล้วว่าใครทำอะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ไปหาเวลาว่างนะคะในการที่ไปแบ่งหน้าที่ซ้อมว่าวันไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้กิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเตรียมกิจกรรมที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าก็คือนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องทำการ์ดเชิญนั่นเองนะคะทีนี้ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างการ์ดเชิญนั่นเองอาจจะทำแตกต่างจากนี้ก็ได้แต่ครูอยากให้ทำแบบนี้นะคะมันง่ายประหยัดเวลาอ่ะดูการ์ดเชิญนะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลยก็คือตัดกระดาษมานะคะแล้วก็ถ้านักเรียนมีเครื่องพิมพ์ก็พิมพ์นั่นเองเขียนเองก็ได้นะคะแปะหน้าหลังเห็นไหมคะทากาวแล้วก็แปะหน้าหลังเสร็จแล้วหากระดาษสวยๆมาห่อนะคะแล้วก็ทำชื่อที่คนจะเชิญทำแบบนี้ง่ายไหม
2: ง่าย
0: นะคะสัปดาห์หน้าให้นักเรียนหาอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มอาจจะออกแบบข้างในไม่เหมือนกันก็ได้ออกแบบข้างในที่เราจะทำจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรยังไงก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนเขียนมาวันเวลาที่จะแสดงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรานักเรียนสามารถไปปรึกษาคุณครูได้อีกนะคะนักเรียนปลายทางก็ปรึกษาคุณครูที่ปลายทางว่าหนูควรจะเขียนอะไรยังไงนะคะเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหน่อยดีกว่าเรียงลำดับขั้นตอนในการจัดการแสดงรู้ไหมจำได้ไหมเนาะอะไรอันแรกกว่าเราเลยคิดว่าไหนอันแรกคะอะไรกันคะ
3: แบบแบบ
0: ดูซิอันแรกอะไรถูกต้องปรบมืออ้าวอันที่สองล่ะจาก

0: แล้วที่เราทำอะไรต
1: ่
0: อ
1: คัดเลือกผ
0: ู้
1: แสดง
0: คัดเลือกผู้แสดงก่อนนะเก่งมากเพื่อนตอบได้อ้าวอะไรคะ3 3น่าจะเป็นอะไรอะไรสิคะเรียกประชุมมอบหมายอ่ะอันที่4ล่ะดูสิอะไร
2: จ
0: ั
2: ดการประช
0: ุ
2: ม
0: เพื่อแบ่งแต่ละฝ่ายก่อนเสร็จแล้วไปไหน
2: ฝึกซ้อม
0: เสร็จแล้วไปไหนกันต่อคะ
3: จัดการแสดงจริง
0: จัดการแสดงจริงสุดท้าย
3: การสรุปและประเมินผลการแสดง
0: นะคะลำดับเหล่านี้นะคะขั้นตอนเหล่านี้เราจะมาทำกันในสัปดาห์หน้าและก็จนถึงวันที่เราแสดงจริงเลยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะฝึกซ้อมการแสดงลำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยเดี๋ยวเราจะมาฝึกซ้อมแล้วก็ทำบัตรเชิญแล้วก็เตรียมการแสดงหลายๆอย่างเลยในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาดำเนินการกันนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องวางแผนจัดการการแสดงนะคะใบงานวางแผนการจัดการแสดงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาทำบัตรเชิญทำการ์ดเชิญด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยกลับไปเตรียมความพร้อมนะคะคนที่ได้รับมอบหมายอะไรก็ไปเตรียมตัวนะคะมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาครูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราจะได้ทำงานด้วยตัวเองและฝึกการทำงานนะคะเพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการทำงานต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะรู้จักแบ่งหน้าที่กันนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คะพ่อยใส่คิดว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้คนเกิดความสามัคคีในเวลาที่ได้ร่วมกันทำคะ
2: เล่นกีฬาค่ะอย่างกีฬาสีแบบนี้ก็ดีนะคะ
1: มีอะไรอีกไหมคะ
2: อ๋อกิจกรรมจิตอาสาค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆได้มาชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ

เวลาที่ออกไปทำกิจกรรมจิตอาสากับเพื่อนๆ นอกจากที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเรายังได้เรียนรู้คือเรื่องของความสามัคคีในการทำงานร่วมกันด้วยครับสำหรับผมถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง

0: ค่ะตอนนี้นูนี้ก็มาอยู่กับพี่ๆจิตอาสาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ของเราเรามาดูกันว่าพี่ๆเขาทำจิตอาสายังไงไปชมกันเลยค่ะ
1: ผมเป็นแกนนำครอบครัวพอเพียงของโรงเรียนพระไทยนนทบุรีครับ
2: ของผมครับอยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีครับ
3: ค่ะของหนูเป็นหนึ่งในสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าผมสนใจอะไรก็อยากจะลองทำอันนั้นแล้วเราก็จะตั้งใจทำมันลองมาให้ดีที่สุด
2: ครับสำหรับตัวผมเองนะก็คิดว่าโครงการจิตอาสาก็ไม่ใช่ไม่ได้มีโอกาสมากมายนะฮะที่จะได้ทำนะฮะก็คิดว่าในเมื่อโอกาสนี้มาถึงแล้วเราก็ควรจะคว้าไว้ฮะแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับ
3: ค่ะของหนูก็เห็นว่างานจิตอาสาค่ะเป็นงานที่คนไม่ได้ทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตอาสาหนูก็เลยคิดว่าถ้าได้ลองทำในส่วนนี้ค่ะได้เป็นหนึ่งคนที่ได้ลองทำจิตอาสาได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าสังคมก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าคนอื่นต่อได้ค่ะการที่กวาดงานนะคะมันจะออกไปสู่สายตาคนอื่นหรือว่าออกไปให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะตอนที่เราทำงานนะคะเราก็จะนึกเสมอว่าเราทำงานในส่วนนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือว่าเพื่อให้เราดูดีแต่ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับคนตรงหน้าหรือว่าสิ่งตรงหน้าแล้วผลพลอยได้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแกนนำหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเนี่ยหันมาสนใจทำจิตอาสาเหมือนกับเราค่ะ
2: มีหลายคนนะคะให้ความสนใจในงานจิตอาสานะครับก็แน่นอนคะในแต่ละชุมชนก็จะมีปัญหาต่างๆกันไปค่ะก็จะมีคนต่างๆมากมายฮะที่เริ่มที่จะคิดโครงการใหม่ๆแล้วก็วิธีการแก้ไขใหม่ๆฮะซึ่งในแต่ละโครงการก็อาศัยคนหลายคนในการช่วยเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่สามารถกระจายข้อมูลออกไปให้ทุกคนหันมาสนใจในงานจิตอาสา
1: ในจุดที่การในการกระจายข้อมูลเนี่ยในตัวผมเองก็ได้เป็นส่วนร่วมในการกระจายข้อมูลต่างๆด้วยทำให้เราได้รู้ว่าแบบว่าทำให้เขาสนใจเราทำยังไงให้เขาสนใจเราแล้วเราก็สนใจเขาด้วยครับทำให้ตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นถึงความตั้งใจของ

0: คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความสามัคคีคือแรงบันดาลใจในทุกๆกิจกรรมของพวกเราค่ะเพราะพระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างและพยายามปลูกฝังให้เราทำตามเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและกับส่วนรวมค่ะ
1: จิตอาสาหรือกิจกรรมดีๆของพวกพี่ๆเหล่านี้ยังไม่หมดนะคะในตอนหน้าพวกเรามาติดตามชมกันว่าพวกพี่ๆเหล่านี้มีกิจกรรมอื่นๆที่ดีๆอะไรกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อจะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีณวัดหนองเขื่อนช้างจังหวัดสระบุรีวันศุกร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2519
2: การทำจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะและสามารถทำได้ทุกคนด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือความสามัคคีและรู้หน้าที่ของตนเองเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปทำกันดูนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ

0: ครับอย่างนี้นะครับ
1: อาจารย์กินยาเลยนะไม่รู้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี

ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการปิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะ

0: ิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
1: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
0: ใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
2: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
3: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับ และช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่าง

0: ต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
2: ใช่
4: ๆนะ
2: นะๆ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

0: งสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
1: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
1: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
2: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
2: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอ
2: แ
0: ล้วเ
2: คยไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
2: เ
0: ราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
1: เออค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไงเขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไง
2: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
3: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไร
0: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิคธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี่นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก 10-20 ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอาละครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อตะกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

0: การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราช

กุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออร์ตี 5. เรื่องมหาชนกราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยสุราภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนมวงคำหานค่ะ
0: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติพร้อมรับตราไปรษณียกรที่ระลึก80พรรษาอันทรงคุณค่าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างไม่ขาดสายในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยมายาวนานถึง70ปีนับตั้งแต่ปี2499ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยการสละโลหิตต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
2: ผมมาจากหลายครั้งแล้วนะฮะครั้งที่ประมาณ30กว่าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษ

0: เดชเพื่อเป็นพระกุศลกับพระพันปีนะฮะเขาเรียกว่าสั้นๆพระพันปีเนาะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยมันจะถึงผู้ใช้โดยตรงนะฮะผู้ใช้ก็คือผู้ที่ต้องการเลือดนะฮะเพื่อช่วยชีวิตต่อไปเป็นการทำกุศลที่ผมมั่นใจว่าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุดครับ
1: ตั้งใจจะมาบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายค่ะในเดือนสิงหานี้ครบรอบของพระราชินีค่ะพระพันปีนะคะค่ะมีความตั้งใจคือปลื้มปิติค่ะอยากมาบริจาคค่ะ
2: ค่ะประทับใจท่าน
1: ในทุกด้านค่ะค่ะแล้วก็สืบทอดมาจนถึงพระองค์หญิงคือเจ้าฟ้าอีกองค์นึงอะค่ะ
2: ค่ะค่ะท่านเรามีการดูแลตัวอย่างไรบ้างคะในการมาบริจาค
1: ค่ะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำทานอาหารให้ครบค่ะ
3: ข้อมูลณเวลา10นาฬิกาครับมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน219ยูนิตและวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการแจกสแตมป์ชุดพิเศษตราไปรษณียกรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อปี2555นำมามอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทยครับและก็สร้างความภาคภูมิใจและเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย
4: นโยบายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนทั้งจดทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปหาทางออกเพราะว่ามีกรณีที่ทางสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมได้พร้อมสั่งการให้กรมการปกครองไปเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตนเองได้มอบนโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีการควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยส่วนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่และจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
5: เราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนละนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
4: ส่วนกรณีที่มีตำรวจบางส่วนเนี่ยออกมาบอกว่าทำงานได้ยากขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมอาวุธปืนนะคะนายอนุทินบอกหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็คงจำได้ยากหรอก
2: จะทำงานยากอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นตำรวจ
5: ก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ทำแผนงานทำวิธีการปฏิบัตินะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ยากหรอกครับนักข่าวถามว่าเขาบ่นเขานี่คือใครก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มันเป็นในหน้าที่ราชการก็ให้ไปคุยพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาเขาก็จะต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวลาเราประชุมผู้บริหารหน่วยงานราชการมันมีทางแก้มันมีทางออกอยู่แล้ว
3: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดซึ่งทางจังหวัดชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการยิงกันระหว่างคู่กรณีไม่ใช่กราดยิงจึงไม่อยากให้ตื่นตระหนก แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นทางจังหวัดก็สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธ

0: ืนเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังมีคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆทันทีโดยไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจแล้วก็จุดสกัดบริเวณวงเวียนหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอและจุดตรวจบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต5ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดพร้อมกับเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั้ง32อำเภอบูรณาการทุกฝ่ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงยาเสพติดและบุคคลที่มีความเสี่ยงก่อเหตุเพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอาชญากรรมและกำชับให้ทุกอำเภอนั้นปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมอาวุธปืนของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และงดออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวและฝ่ายปกครองนั้นตรวจสอบยอดการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ประกอบการทุกรายให้ตรงกับยอดใบอนุญาตป.3หากพบข้อมูลไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งการกวาดล้างปืนเถื่อนขั้นเด็ดขาดและเอาผิดขั้นรุนแรงที่สุด
1: ก็แจ้งอย่างทุกอำเภอแล้วนะครับให้เข้มงวดกวดขันเรื่องปืนนะครับปืนในส่วนของปืนที่ประชาชนที่มีปืนแม้จะถูกกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาพกพาในที่สาธารณะได้นะครับรวมทั้งเรื่องการอนุมัติอนุญาตต่างๆก็มีการสั่งการ
0: ทั้งนี้จากการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทั้ง32อำเภอสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน43คนยึดอาวุธปืน16กระบอกยาบ้ากว่า 45,000 เม็ดและไอซ์ 2.87 กรัมส่วนเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดก่อนหน้านี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้รับจ้างจัดสถานที่โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงกลุ่มคู่กรณี1นัดแต่เนื่องจากกระสุนนั้นเป็นกระสุนลูกปลายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน4คนเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การกราดยิงตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวน
2: ไปดูความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเยาวชน7คนค่ะทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่บริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเดลริงมักกะสันค่ะเหตุเกิดช่วงกลางดึกของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง7คนขึ้นรถตู้เพื่อส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังจากที่สืบทราบว่าพักอาศัยอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งในแฟลตข้างสน.ดินแดงตำรวจเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อหาเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุนั้นกลุ่มเยาวชนนะคะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่แฟลตข้างสน.ดินแดงซึ่งก็เป็นที่พักอาศัยทันทีที่ไล่กล้องจนเจอที่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปเชิญตัวเพื่อที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เชิญตัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7มารับกลับบ้านขณะที่คดีนี้นะคะผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหูหัวเข่าแล้วก็ลำคอค่ะได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันว่าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้เดินหลงเข้าไปที่บริเวณด้านหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลรินมักกะสันและเมื่อจะเดินออกมากลับมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามา2คันคันละ3คนพร้อมพูดบอกขอเงินค่ะแต่ว่าเมื่อตนเองปฏิเสธก็เลยถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะรีบหนีมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีค่ะอย่างนายอาทิตย์ทิเสนนะคะอายุ44ปีที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองขับรถมาจอดแวะพักอยู่ที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันช่วงสักประมาณ2ทุ่มจังหวะที่ลงมาจากรถนะคะก็ได้ยินเสียงกลุ่มเด็กตะโกนโวยวายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากป่ารก2คันจากนั้นก็เลี้ยวไปทางถนนเลียบบึงมักกะสันและไม่นานค่ะตนเองก็เห็นนายยูกินะคะวิ่งออกมาจากป่าลักษณะเพื่อขอความช่วยเหลือในสภาพที่บอกว่าเลือดเนี่ยกลบปากเลยนะคะแล้วก็มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายจึงพาผู้บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความค่ะ
3: ครับคือเด็กอ่ะน่าจะดักอยู่ข้างในอยู่ก่อนแล้วครับผมนะครับแต่พอเห็นว่าเป็นคนมาอย่างเงี้ยก็พยายาม

0: มันจะเหมือนกับผมว่าน่าจะมาหาเรื่องมากกว่าแล้วก็มาแล้วพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยคิดแบบจะปล้นเขาจะชิงทรัพย์ประมาณนี้ครับผม
1: ต
0: ั
1: วคุณยุกิเองค่ะเขาบอกไหมว่าเขาเดินไปมาในเมื่อสถานีมีตรงนี้มีไฟส่องสว่างมากกว่า
0: คืออันนี้คือผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าจากที่ถามเขาแล้วก็การให้การของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาก็เดินมาจากตรงสถานีนู่นตรงMRT ใช่ไหมครับเขาก็เดินเรื่อยๆครับเดินมาเนี่ยเหมือนกับเดินอ้อมเดินดูอย่างเงี้ยครับ
2: เพราะว่าเห็น
0: ใช่เดินเล่นเพราะว่ามันเป็นช่วงพบค่ำพอดีมันก็ยังไม่ดึกนะครับสองทุ่มใช่ไหมครับแล้วไฟมันก็ยังสว่างอยู่แล้วมันก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆครับผมแต่เขาเผอิญเดินเข้าไปข้างในพอเขารู้ว่ามันเป็นป่าแล้วเนี่ยมันมืดแล้วเขาก็กำลังจะเดินออกมาใช่ในช่วงระหว่างที่เดินออกมานั่นแหละครับโดนเพราะว่าน่าเด็กน่าจะอยู่ข้างในทรัพย์สินนี่ในช่วงระหว่างที่เขาอยู่ข้างในครับผมคือเหมือนกับว่าเด็กครับล็อกตัวเขาแล้วพยายามจะชิงทรัพย์สินไปแต่เขาก็น่าจะต่อสู้ครับเพราะว่าจากที่เห็นบาดแผลที่โดนทำร้ายที่เขาแจ้งกับตำรวจนะครับว่ามีการใช้ก้อนหินทุบไปนะครับผม3ครั้งแล้วก็มีชกปากจนปากแตกเย็บไป3เข็มครับผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่แล้วเด็กก็แจ้งด้วยครับว่าแบบเหมือนกับมันนี่คือเด็กเขาบอกว่าตอนแรกเด็กมาถามน่าจะเป็นถามเป็นภาษาไทยแต่เขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาพูดไทยเลยครับว่าเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาพูดไทยได้เป็นบางส่วนแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วเด็กเหมือนกับว่าจะพยายามเปิดกระเป๋าเป้ของเขาครับผมนะครับเพื่อที่จะชิงทรัพย์แล้วพอดีคุณชิคิเขาเป็นครูนะครับผมเขาเป็นครูที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาจำได้อยู่แล้วว่าเป็นทรงแบบเป็นเด็กอยู่แล้วว่าเขาสอนเด็กมาเขารู้อยู่แล้วว่าอายุน่าจะประมาณช่วงแบบ14ถึงไม่เกิน16ปี
3: และเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรเวลลิงมักกะสันพบว่าพื้นที่โดยรอบมีพงหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลายจุดลักษณะค่อนข้างเปลี่ยวโดยอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางสัญจรและพื้นที่ชุมชนที่สนมักกะสันนั้นผู้ปกครองก็ได้นำเยาวชนชายทั้ง7คนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพหลังก่อเหตุรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหนึ่งในผู้ปกครองของเยาวชนผู้ก่อเหตุอายุ13ปีเปิดเผยว่าลูกออกจากบ้านกับไปกับเพื่อนรวม3วันก่อนที่จะทราบเรื่องเมื่อคืนพร้อมกับยอมรับว่าลูกชายเป็นคนติดเพื่อนก่อนหน้านี้เคยกำชับลูกว่าไม่ให้นำรถจักรยานยนต์ออกไปขี่เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุล้มมาแล้วโดยรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนั้นเป็นรถที่ลูกนำไปขี่
4: ไม่รู้ลูกทำอะไรไม่ว่าอะไรวันแม่ก็ตามหาเขาอยู่ยังไม่เจอเขาก็จะพาพี่เขาก็บอกว่าแม่ไปตามน้องมาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามหาเขาไม่เจอก็วันแม่มาก็ตัวเองก็เขาไปไหนเมื่อวานนี้ก็อยากจะมาหาเขาเหมือนกันตอนสายๆบ่ายๆคือเขาเงียบมากอ่ะเราก็ไม่รู้ไปทำอะไรอะไรเงี้ยมีอะไรหรือเปล่า
5: แล้วก็คือวันเกิดเหตุก็คือน้องเขาก็ออกไปตั้งแต่ก่อนอะไรเง
4: ี้
5: ยค่ะ
4: ไปก่อนหน้านั้น3วันแล้วตอน22ไป2วันไป2วันแล้วรวมกับเมื่อวานน่ะ3วันพอดี
5: แล้วหลังเกิดเหตุเขาเข้าบ้านเลยไหมคะคุณแม่หรือว่า
4: ไม่เข้า
5: ก็คือไปกับเพื่อนแก
4: ่อยู่กับเพื่อนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแล้วเขายังไม่คุยกับแม่แต่เพราะว่าถ้าเขาทำอะไรไว้ก็รับตามกรรมอ่ะนะเพราะว่าไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าก็ไม่โดนหรอกคุณเขาบอกเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ติดตามมันไม่อะไรเลยบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเขาบอกก็ถามอยู่ว่าลูกไปทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรเขาเปล่าบอกไม่ได้ทำแค่ขับรถคุณแค่ขับรถไปเที่ยวกันไปเล่นกันแล้วไปเจอแต่ลูกหนูก็ไม่เชื่อนะไม่ได้ปากใจเชื่อเขา
6: ด้านพันตำรวจเอกอุรุมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกนะคะว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับมีการก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากในรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนค่ะดังนั้นอาจจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจึงจะสามารถสรุปคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาได้เบื้องต้นนะคะหลังสอบปากคำเสร็จก็จะนำตัวเยาวชนชายทั้ง7คนไปส่งศาลเยาวชนภายในวันนี้ค่ะ
3: และมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีการปรากฏคลิปภาพที่ตำรวจนั่งเสพยาผ่านกล้องครับระหว่างการอบรมออนไลน์ล่าสุดนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีหลังพบว่าเป็นตำรวจที่สภ.ทะเลน้อยตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวภาพที่ตำรวจกระทำการไม่เหมาะสมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตำรวจภูธรทะเลน้อยและได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วและให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งความผิดทางอาญาและทางวินัยต่อไปกรณีนี้สำนักงานตำรวจภูธรภาค9ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าอบรมผ่านระบบซูมจำนวน259คนและในขณะที่มีการอบรมนั้นตำรวจคนดังกล่าวได้ทำพฤติกรรมคล้ายกับเสพยาเสพติดผ่านกล้องทำให้เพื่อนที่เข้าร่วมการอบรมเห็นภาพแล้วรับไม่ได้เมื่อเรื่องนั้นทราบถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็มีการให้ผู้กำกับสภ.ทะเลน้อยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีหากพบเข้าข่ายกระทำผิดก็ให้ดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด
6: ทางด้านของกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดนะคะรวมตัวกันร้องกองปราบค่ะหลังจากที่ถูกเพจเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานพาไปทำงานต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินหลายและหลักแสนบาทแต่ว่าพอใกล้ถึงวันเดินทางกลับติดต่อไม่ได้แถมปิดสำนักงานหนีด้วยทิ้งผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะคะแจ้งความหลังจากที่ถูกเพจ Facebook โฆษณาชักชวนหางานในต่างประเทศอ้างบอกว่าสามารถพาไปทำงานที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ฟินแลนด์จนเป็นผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทเพจดังกล่าวนี้อ้างบอกเป็นบริษัทมีสำนักงานย่านดอนเมืองค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาษาขณะที่ผู้เสียหายบางรายตรวจสอบข้อมูลพบว่าจดทะเบียนมานานหลายปีนะคะจึงเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือภายในสำนักงานก็ยังมีเจ้าหน้าที่หลายคนปรับเปลี่ยนการประสานงานพร้อมจัดฉากสัมภาษณ์โดยหญิงชาวต่างชาติแล้วก็นำหนังสือเดินทางที่มีสติ๊กเกอร์วีซ่ามาแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครงานก่อนที่จะเรียกเก็บเงินนะคะบอกว่ารายละเนี่ยเริ่มต้นประมาณ85,000 บาทถึง 117,600 บาทค่ะแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าพอใกล้ถึงกำหนดเดินทางกลับไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานเองก็พบว่ากลายเป็นห้องว่างเปล่าส่วนเพจ Facebook แล้วก็ LINE ของบริษัทยังใช้งานได้แต่มีเพียงระบบอัตโนมัติตอบกลับข้อความค่ะผู้เสียหายหลายรายเปิดเผยบอกว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินนำที่ดินไปจำนองรวมถึงขายรถขายทองเพื่อที่จะนำเงินมาสมัครงานหวังไปทำงานในต่างประเทศค่ะจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีและช่วยติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายด้วย
2: ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทีแรกเดิมทีแรกเลยเขาเรียกเก็บ 85,000 ก่อนค่ะ 85,000
7: เป็นค
2: ่
7: าอะไรคะ
2: เป็นค่าดำเนินการเป็นค่าในหน้าของเขาเลยค่ะจัดจ้างเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เรียกเก็บค่า อะไรนะเขาเรียกแลกเงินเป็นเงินยูโรค่ะอีกคนละ 35,100 บาทค่ะเขานัดให้มาลงมาอบรมมาที่15คือพรุ่งนี้แต่ทีนี้เราไปที่บริษัทถูกปิดตัวลงโดยที่ทำลายหลักฐานทั้งหมดคือเอกสารที่เราเอามาเขาฟ้อนทิ้งหมดเลยแล้วก็อาจเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วไปถามตึกตรงข้ามที่เขาขายกับข้าวเขาบอกว่าเขาเก็บของหนีไปได้เดือนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
8: วันที่3เดือนกรกฎาคมค่ะ
9: ลาสัญญาจ้างออก
8: มาเซ็นสัญญาจ้างค่ะพร้อมจ่ายเงิน 70,000 บาทค่ะ
10: ไม่เห็นบอกมีฝรั่งมาอยู่ในบริษัท
8: ใช่ค่ะมีฝรั่งมาสัมภาษณ์ค่ะ
9: เป็นผู้หญิง
8: เป็นผู้หญิงค่ะ
10: ไม่แล้วเขาบอกไหมว่าเขาเป็นใคร
9: เขาก็เป็นผู้ติดตามนายจ้าง
8: เป็นผู้ติดตามนายจ้าง
10: เขาเป็นนายจ้าง
2: ทุกคนต่างไปยืมหนี้นอกระบบใช่ไหมคะบางคนมีทองขายทองมีรถขายรถเพราะว่าทุกคนคิดว่ายังไงตัวเองก็จะได้บินยังไงตัวเองก็จะได้ไป
7: แต่ที่หลอกเราเนี่ยทำสูงอย่างอะไร
2: เอาเงินมาคืนค่ะแล้วก็อย่าไปหลอกคนอื่นเลยทุกคนเสียหายทุกคนเดือดร้อน
3: จังหวัดปัตตานีก็บุกเข้าค้นโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งก็พบเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษและตรวจจับอาวุธปืน9 มม.ได้อีก3กระบอก ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพกองเงินสดถึง18ล้านบาทของกระบวนการค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งซุกซ่อนอยู่ของกลางอยู่ในโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำเจ้าหน้าที่ลงที่เข้าตรวจค้นโกดังหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายสมสาตาอายุ51ปีเป็นเจ้าของบ้านและโกดังดังกล่าวพร้อมกับตรวจยึดของกลางบุหรี่นี้ภาษีจำนวน300ลังเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้น9มม3กระบอกขณะเดียวกันนั้นก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและเครือข่ายขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีท่า

0: หรอ
1: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
2: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
0: เป็นลูกท่าจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
2: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
2: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
0: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
1: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
0: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
0: ว้าว
4: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของการประดิษฐ์กล่องนะคะนักเรียนคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของการประดิษฐ์กล่องมาแล้วใช่ไหมลูกสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาประกอบกล่องใช่ไหมคะกล่องกี่เหลี่ยมนะลูกกล่องหกกล่องหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมที่ไหนคะจำได้ไหมนักเรียนปลายทางยังจำได้เลยกล่องหกเหลี่ยมนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราออกแบบไปแล้วใช่ไหมออกแบบแล้วสัปดาห์นี้เราก็จะมาตัดและก็ประกอบเป็นกล่องหกเหลี่ยมกันนะคะก่อนที่จะไปเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของการประดิษฐ์กล่องนะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้ดูสิคะเรียนแล้วได้ความรู้อะไรบ้าง 1. อธิบายความหมายของเส้นสัญลักษณ์ในแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนการสร้างแบบ

0: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูขอทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของการประดิษฐ์กล่องไปใช่ไหมลูกเราได้ออกแบบไปแล้วเราเรียนรู้หลักการไปแล้วนะคะในการออกแบบกล่องทีนี้คุณครูจะถามว่าวัสดุที่ใช้ในการออกแบบกล่องมีอะไรบ้างในการออกแบบกล่องยกมือเลยกลุ่ม6ได้ก่อนนะคะทบทวนสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วมีอะไรบ้างลูก
1: มีกระดาษกาวกรรไกรค่ะ
0: กระดาษมีกาวมีกรรไกร
1: มีดินสอไม้บรรทัดค่ะ
0: ดินสอไม้บรรทัดเก่งมากอบปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะกลุ่มอื่นยอมไหมกลุ่ม6มาประเดิมกลุ่มแรกเลยนะคะวันนี้คุณครูมีหัวใจอีกนะต่อไปหลักการประดิษฐ์กล่องมีกี่ข้อประกอบด้วยอะไรบ้างกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1เชิญค่ะ
2: หลักการทำงานประดิษฐ์มี4ข้อค่ะ1ศึกษารายละเอียดของงานที่จะนำมาประดิษฐ์ให้เข้าใจ2วางแผนการทำงาน3จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงานประดิษฐ์4ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มอื่นน่าจะไม่ได้ยินเมื่อกี้หลักการประดิษฐ์กล่องมี4ขั้นตอนอะไรบ้างขอทบทวนอีกทีเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งอธิบายไปแล้วแต่มีคนนั่งคุยนะคะข้อ1มีอะไรบ้างหลักการประดิษฐ์กล่อง1ยกมือตอบไม่ซ้ำเพื่อนนะคะ1ข้ออะไรคะเดี๋ยวข้ออื่นให้กลุ่มอื่นด้วยทบทวนอีกทีเพราะมีคนนั่งคุย
3: ข้อที่1นะครับศึกษารายละเอียดของงานครับ
0: ศึกษารายละเอียดของงานถูกต้องค่ะเก่งมาก1หัวใจได้กลุ่มนี้ไปต่อไปข้อ2อะไรคะเชิญครับ
4: วางแผนการทำงานครับ
0: ศึกษารายละเอียดแล้วก็วางแผนการทำงานนะคะกลุ่ม6ค่ะ
1: เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานค่ะ
0: เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปเชิญค่ะกลุ่ม2อีกรอบ
5: ข้อ4ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนค่ะ
0: ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้ใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้ตัวเองทั้งห้องเลยยอดเยี่ยม1 2 3 3กลุ่มที่ได้ดาวไปแล้วนะคะมาดูปฏิบัติกิจกรรมสำหรับวันนี้การประดิษฐ์กล่องหกเหลี่ยมการประดิษฐ์กล่องหกเหลี่ยมนะคะให้นักเรียนเมื่อกี้คุณครูมีแจกใบกิจกรรมไปนะคะหนึ่งแผ่นน่ะเรื่องของการประดิษฐ์กล่องนะคะทุกคนได้รับยังคะได้รับยังลูก
6: ได้ร
0: ับแล้วนะคะทีนี้ให้ทุกคนดูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนลงกระดาษที่คุณครูให้ไปนะคะแบบที่คุณครูให้ไปตามนี้ใช่ไหมลูกนะให้ลูกเขียนแบบที่เราวัดระยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงในกระดาษใบกิจกรรมกระดาษ A4 ลูกใครยังไม่ได้รับมีไหมลูกอันนี้เป็นการทบทวนนะคะยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาชูขึ้นมาเลยค่ะกระดาษแผ่นนี้ใช่โอเคได้แล้วนะคะทีนี้คุณครูจะทบทวนระยะช่องนักเรียนจำได้ไหมระยะช่องแถวบนนะคะแถวบนระยะช่องนี้ความกว้างเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ 5.5 เซนติเมตรให้ลูกเขียนลงไปเลยเขียนของตัวเองลงไปเลยค่ะช่องข้างบนนะ 5.5 ใช่ไหมลูกได้ยังคะ

0: ได้แล้วนะคะช่องข้างล่างช่องข้างล่างเท่าไหร่ลูก
1: 4
0: เซนติเมตรเขียนเลยค่ะช่องข้างล่างความกว้าง4เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะทีนี้แถวบนลูกแถวบนแต่ละช่องนี้กว้างลูกแต่ละช่องกว้างเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะช่องละ4เซนติเมตรใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเขียนเลยช่องละ4เซนติเมตรลูกความกว้างของช่องนะคะช่องละ4แต่ละช่องต่อไปต่อไปข้างล่างลูกแถวล่างแถวล่างก็ช่องละ4เซนเท่ากันนะคะเขียนเลยลูกฉะนั้นเวลาเราตีเส้นลงมาช่องทุกช่องต้องเป็นไงลูก
1: เท่าก
0: ันนะคะ4เซนทั้งบนทั้งล่างสัปดาห์ที่แล้วคุณครูจำได้ว่านักเรียนยังไม่เข้าใจในส่วนของระยะนะคะทีนี้ความหมายของเส้นลูกความหมายของเส้นประคืออะไรลูกความหมายของเส้นประเส้นประนี้ตัดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะเส้นประนี้ให้พับนะทำเป็นรอยพับนะคะส่วนเส้นทึบ
1: ต
0: ัดได้ไหมลูกเส้นทึบนี้ให้ตัดนะนะคะเส้นทึบให้ตัดส่วนรอยประนี้จะให้พับนะคะอันนี้เบื้องต้นคุณครูทบทวนเผื่อนักเรียนจะกลับไปทำเป็นของขวัญของที่ระลึกให้เพื่อนๆที่บ้านได้ต่อไปอันนี้คือระยะที่เราวัดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกนะคะของแต่ละช่องเส้นประก็คือเส้นที่เราจะพับนะคะเส้นทึบข้างล่างเมื่อกี้ที่ได้ดูภาพแล้วเส้นทึบนี้คือเราจะทำไงลูก
1: ต
0: ัดนะคะอาจจะตัดด้วยกรรไกรหรือคัตเตอร์แต่ถ้าเรามีกรรไกรวันนี้เราใช้กรรไกรดีกว่าปลอดภัยกว่านะลูกดูส่วนข้างด้านข้างเวลานักเรียนดูแบบของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีบางทีกลับหัวกลับหางใช่ไหมกลับด้านพอกลับด้านแล้วตัดผิดไหม
1: ผ
0: ิดเลยนะคะฉะนั้นดูให้รอบคอบก่อนนะตัดด้านข้างลูกเห็นไหมคะดูแบบของเราเองที่สร้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัดด้านข้างแล้วตัดมุมขวาล่างไหนคุณครูขอดูสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนสร้างแบบไว้แล้วใช่ไหมลูกเส้นทึบก็คือให้ตัดด้านข้างนี่นะคะตามภาพนะนี่คือแบบที่ลูกทำไว้ห้ามกลับด้านเป็นอันขาดถ้ากลับด้านแล้วลูกตัดผิดไหม
1: ผิด
0: เลยกล่องจะไม่ได้เลยนะคะนะวางให้ดีนะดูให้ดีตอนก่อนตัดนะลูกข้างแล้วก็มุมล่างขวาต่อไปเดี๋ยวคุณครูสาธิตได้ดูแต่ว่าให้ลูกดูภาพไปก่อนนะเมื่อตัดตามรอยเส้นทึบเรียบร้อยแล้วนะคะทำไงเส้นทึบจะมีข้างล่างด้วยนะลูกแถวล่างตัดด้วยต่อไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้ พับตามรอยอะไรลูก
1: รอยปล
0: ารอยปลานะคะพับตามรอยปลาเสร็จแล้วก็เป็นไงคะพับแต่ละช่องแต่ละช่องให้เท่ากันนะถ้านักเรียนพับแต่ละช่องไม่เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: จะไม่สวย
0: ถ้าพับช่องแต่ละช่องไม่เท่ากันจะเกิดอะไรคะ
1: ไม่เป็นรูปเป็น
0: ร่างรูปทรงของกล่องเราเป็นไงคะ
1: เบ
0: ี้ยวไม่สวยนะคะเสร็จแล้วพับแต่ละชิ้นส่วนที่เป็นรอยปลาทั้งหมดพับไว้ก่อนนะพับเพื่อให้เป็นรอยนะคะก่อนที่จะมาประกอบพอได้เสร็จแล้วทำไงลูก
1: เจาะรู
0: เจาะรูนะคะเจาะรูเจาะรูแล้วถึงจะมาประกอบเป็นรูปร่างใช่ไหมคะเสร็จแล้วนำอะไรคะเชือกนำเชือกมาผูกนะคะให้เป็นโบสวยงามทำได้ไหม
1: ทำได้
0: ยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนอย่าเพิ่งรีบทำนะแต่ขอแป๊บนึงค่ะคุณครูขอเน้นนิดนึงแบบของนักเรียนนะข้างล่างส่วนล่างนี้นะคะก่อนที่จะทำก่อนที่จะประกอบก่อนที่จะตัดหรือพับข้างล่างนี้ให้ลูกวัดขึ้นมา1เซนติเมตรตามแบบที่เราเขียนเมื่อกี้เห็นไหมคะลูกวัดขึ้นมา1เซนติเมตรนะเข้าใจนะคะเพราะว่ามันต้องไว้เผื่อตอนที่เราประกอบฐานด้านล่างนะซึ่งในตัวอย่างคุณครูไม่ได้ใส่ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเผื่อพลาดอ่ะขอบคุณค่ะพร้อมไหมลูกเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการประกอบนะคะประกอบกล่องเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวดูการตัดการพับนะคะแล้วก็ประกอบกล่องนะคะกล่องหกเหลี่ยมสำหรับวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปตัดหรือพับนักเรียนต้นทางด้วยฟังนะลูกคุณครูจะทบทวนการประดิษฐ์กล่องเนี้ยนะคะเราจะมีสูตรในการสร้างกล่องหกเหลี่ยมนะคะให้นักเรียนดูตามกระดาษที่คุณครูให้ไปนะคะแบบการสร้างกล่องแผ่นเมื่อกี้นะคะลูกสูตรการสร้างกล่องหกเหลี่ยมจะแบ่งเป็นสัดส่วนก็คือส่วนของ A1 A2 A3 แล้วก็ B นะคะนักเรียนดู A1 ก่อนนะลูก A ส่วนไหนคะส่วนไหนลูก A1 ส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างนะคะ A1 A1 อยู่นี่นะลูกความกว้างเท่าไหร่ลูก A1 ขนาดของช่องเท่าไหร่ลูก4เซนติเมตรนะคะต่อไปส่วนที่2คือA2 เห็นไหมลูก A2
1: เห็นค่ะ
0: นี่คือส่วนที่2นะคะ A2 เท่ากับอะไรลูกความสูงสูตรนะคะความสูงของฐานกล่องใช่ไหมความสูงของฐานกล่องเท่ากับอะไรลูกความกว้างของความกว้างของช่อง1ช่องนะคะช่อง1ช่องของ A1 เท่ากับกี่เซนลูก4เซนติเมตรนะคะ4เซนติเมตรต่อไป A3 อยู่ข้างบนเห็นไหมลูก A3 สูตรคืออะไรลูกความ A3 เจอยังคะ A3 คือความสูงของฝากล่องเท่ากับความกว้าง ของช่อง

0: 1ช่องเท่ากับ 5.5 ความกว้างของช่องข้างบนนะคะข้างบนนะลูกถูกแล้วถูกแล้วใช่ค่ะช่องข้างบน 5.5 นะคะก็คือความกว้าง4เซนที่เราวัดจากข้างล่างเนี่ยบวก 1.5 ใช่ไหมข้างบนก็เป็น 5.5 นะคะ A3 นะส่วน B ช่อง B อยู่ไหนอยู่ตรงกลางช่อง B สูตรก็คือเท่ากับอะไรลูกความสูงของกล่องความสูงของกล่องนะคะอันนี้เป็นสูตรการสร้างกล่องหกเหลี่ยมฉะนั้นถ้านักเรียนจะไปสร้างนักเรียนก็ลองดูศึกษาตามสูตรนี้นะลูกนะคะบางทีใช้ความจำอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจด้วยนะในการสร้างกล่องนะคะต่อไปคุณครูจะสาธิตการตัดการพับนะคะก่อนอื่นคุณครูบอกแล้วว่าก่อนที่จะพับหรือตัดนักเรียนต้องวัดส่วนข้างล่างนะลูกวัดส่วนข้างล่างขึ้นมาเท่าไหร่ลูกกี่เซนนะคะที่จะเป็นฐานข้างล่าง
1: 1เซน
0: ดูก่อนนะ1เซนติเมตรใช่ไหมลูกคุณครูจะวัดขึ้นมา1เซนติเมตรเพื่อจะเป็นส่วนประกอบของฐานข้างล่างนะคะเสร็จแล้วก็ให้ลูกขีดเส้นตรงนี้ห้ามตัดเส้นล่างนี้ห้ามตัดนะลูกห้ามตัดนะส่วนที่เราตัดได้คือเส้นไหนลูกเส้นทึบส่วนไหนเส้นทึบเราเริ่มจากทางด้านสายมือก่อนนะคุณครูจะตัดเส้นทึบนะคะให้นักเรียนใช้กรรไกรตัดนะการใช้เครื่องมือต้องระวังนิดนึงนะลูกความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะคะใช้อย่างระมัดระวังนะตัดเส้นไหนอีกตัดเส้นไหนอีกมีเส้นไหนอีกลูกด้านข้างใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคุณครูขอจับไม่ถนัดตัดเส้นทึบอย่างเดียวนะลูกเส้นทึบจริงๆจะให้นักเรียนใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ว่าคุณครูคิดว่าใช้กรรไกรน่าจะปลอดภัยกว่านะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อลูกเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอาช่วยครูหน่อยเร็วนึกไม่ออกแล้วทำไงต่อเนี่ยพับตามรอยรอยปลาเราอยู่ตรงไหนลูกเอาส่วนไหนก่อน
1: ส่วนบน
0: ส่วนไหนก่อนคะ
1: ส่วนบี
0: เอาตามยาวนี้เลยนะเริ่มจากขวามือ
1: ใช่ค่ะ
0: ขวามือนะคุณครูจะพับแล้วนะประคองไว้นะคะให้เส้นเราตรง

0: เส้นที่หนึ่งใช้กรรไกรกรีดหน่อยก็ได้ค่ะให้เส้นคมต่อไปเส้นที่สองใช้ไม้บรรทัดประคองไว้นะลูกเส้นที่สองนะคะใช้กรรไกรช่วยกรีดให้เส้นคมนิดหนึ่งต่อไปเส้นที่สามช่องที่สามนะช่องที่สี่ช่วงนี้เวลาเราปฏิบัติถ้าเราพับเส้นเบี้ยวจะเกิดอะไรขึ้นคะกล่องจะได้รูปทรงไม่สวยนะฉะนั้นต้องทำให้ตรงนะคะยากไหมยากไหมยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เดี๋ยวคุณครูจะดูว่าไม่ยากจริงไหมถ้าใครผิดนะใครทำผิดจะให้ทำยังไงคะตัดคะแนนตัดคะแนนการออกแบบดีไหมคะแนนที่ออกแบบสัปดาห์ที่แล้วครบแล้วนะคะต่อไปส่วนไหนต่อส่วนไหน
1: พับด้านบนค่ะพับตรงขวาค่ะ
0: พับด้านบนคุณครูขออนุญาตหันทางนี้พับตรง A3 ส่วนของ A3 นะลูกดูนะคะส่วน A3 ให้นักเรียนใช้กรรไกรกรีดหน่อยนะให้เส้นมันคมนะลูกต่อไปส่วนไหนต่อลูก
1: ด
0: ้
1: านล
0: ่
1: าง
0: คือ
1: A2
0: เก่งมากกลุ่มหนึ่งได้ดาวเยอะเลยวันนี้กลุ่ม6ขอโทษกลุ่ม6ค่ะพับทีละเส้นนะลูกทีละช่องนะพับทีละช่องแล้วก็ให้ใช้กรรไกรกรีดอย่างนี้
1: อย่าเพิ่งทำ
0: ช่วยกรีดเพื่อให้เส้นคมนะคะใช้สันกรรไกรเดี๋ยวคุณครูจะดูคนเก่งกลุ่มไหนเก่งแสดงว่าต้องไม่ผิดนะมีส่วนไหนอีกลูกเสร็จแล้วส่วนไหนอีกคะนี่ไงส่วนนี้ต้องพับไหมพับไหมลูกพับนะคะพับคุณครูจะไล่ทีละเส้นทีละช่องส่วนนี้เราต้องพับมีกี่ส่วนดูสิมีกี่แถวลูกส่วนที่เราต้องพับมีกี่แถวเสร็จแล้วทำไงต่อเอ่ยทีนี้ก็จะเป็นการ

0: การลองประกอบดูนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนักเรียนพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ตอนประกอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปสอนในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะลูกนะคะให้นักเรียนทำให้ได้แบบนี้ก่อนพับแล้วก็ตัดส่วนที่ต้องตัดพับส่วนที่ต้องพับให้เรียบแล้วเดี๋ยวคุณครูไปสอนประกอบในกลุ่มทีละกลุ่มนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะลูกนักเรียนคะพอเราตัดแล้วเราพับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะลูกเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปเรามาเจาะรูเพื่อใช้สำหรับร้อยเชือกนะคะร้อยเชือกตกแต่งนะทำไงประกบเข้าหาก่อนนะลูกประกบเข้าหากันก่อนนะแผ่นริมกับช่องที่อยู่ริมสุดซ้ายสุดกับขวาสุดมาประกบกันนะลูกประกบกันเสร็จแล้วจับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้ลูกใช้ที่เจาะนะที่เจาะสอดเข้าไปต้องสอดเข้าไปลึกนิดนึงนะคะให้ชนตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดตอนเจาะนี้เดี๋ยวต้องช่วยกันดูนิดนึงนะคะได้แล้วได้รูแล้วนะคะนะต่อไปช่องต่อไปทำไงลูกช่องต่อไปลูกก็จับตรงนี้ประกบกันอีกนะคะประกบแล้วลูกก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมช่องนี้ก่อนช่องถัดมานะคะตรงนี้ถ้าเจาะผิดอ่ะมันจะไม่สวยนะลูกเสร็จแล้วเจาะเสร็จแล้วทำไงคะเจาะเสร็จแล้วลูกก็มาประกอบข้างล่างเลยประกอบข้างล่างดูนะคะค่อนข้างยากนิดหนึ่งให้ถ้าลูกจะอันซ้ายอยู่ล่างนะคะช่องแรกอยู่ล่างช่องที่สองทับบนนะคะทับบนไปเรื่อยๆให้มันไปทางเดียวกันให้ไปทางเดียวกันนะลูกค่อนข้างจะยากนิดนึงตรงนี้แล้วก็ให้ซ้อนกันอย่างนี้นะลูกเห็นไหมคะเสร็จแล้วให้หนูแปะสก็อตเทปไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ทรงถ้าได้ส่งที่สวยแล้วก็แปะสก๊อตเทปไว้ก่อนบังคับส่งไว้นะลูกนะคะเสร็จแล้วกลับด้านมาส่วนตรงนี้ต้องใช้กาวนะคะใช้กาวทานะแต่ว่าสำหรับวันนี้คุณครูยังไม่ให้ใช้นะคะเพราะว่าคุณครูจะต้องตรวจงานลูกนะคะแต่ถ้าลูกจะทำให้เพื่อนขวัญนะลูกต้องแปะกาวทากาวนะคะนักเรียนคะขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้เราเจาะรูไว้แล้ว

0: ช่ไหมลูกจอรูเสร็จแล้วนะคะจะเห็นลักษณะเหมือนดาวเลยเห็นไหมเวลาจับจีบตรงเนี้ยนักเรียนดูนะคะจับจีบคู่อย่างเงี้ยแล้วก็เจาะนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำไงลูกร้อยเชือกนะคะร้อยเชือกร้อยเชือกตามรูที่เราเจาะไว้แล้วก็ผูกให้เรียบร้อยผูกเป็นโบก็ได้นะคะไว้เป็นกล่องสำหรับใส่ของขวัญหรือของที่ระลึกหรือว่าเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารหรือขนมต่างๆเป็นของขวัญได้นะคะเสร็จแล้วดูลักษณะรูปทรงเป็นยังไงบ้างสวยไหมลูก
1: สวยมากค่ะ
0: ฉะนั้นการที่จะมีรูปทรงที่สวยแบบนี้นักเรียนต้องมีเทคนิคยังไง
1: เทคนิคการ
2: วั
0: ดเริ่มจากการวัดเลยใช่ไหมต้องเท่ากันนะคะแล้วก็พับให้ตรงวัดให้ตรงนะคะพร้อมแล้วยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูก
1: พร
0: ้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กล่องกันเลยนะคะแล้วก็ประกอบให้สวยงามนะคะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะลูกปฏิบัติได้เลย

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงกล่องหกเหลี่ยมเราเสร็จไหมลูก
1: เสร็จ
0: เสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือค่ะเก่งมากนะคะกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวคุณครูให้เวลาไปทําแล้วก็ส่งนอกชั่วโมงได้นะคะนะทีนี้นักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างคะทํายากไหมลูกไม่ยากนักเรียนต้นทางคิดว่ายากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากใครคิดว่าไม่ยากยกมือมีไหมมีไม่หมดไม่ครบทั้งห้องแสดงว่ามียากอยู่นะคะนะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะลูกขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่เสร็จแล้วนำผลงานออกมาด้วยนะคะแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนฟังนิดนึงว่าระหว่างการปฏิบัติงานของเราเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างกล่องหกเหลี่ยมนี้ประดิษฐ์ยากหรือง่ายอย่างไรนะคะเชิญค่ะอะไรลูกมาเลยค่ะเชิญค่ะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูผลงานนิดนึงว่าเราประดิษฐ์เสร็จแล้วชิ้นงานเราเป็นอย่างไรประสบความสำเร็จไหมเชิญครับกลุ่มไหนก่อนขยับมาลูกเชิญกลุ่ม5ก่อน
2: ครับนี่ก็คืองานที่ผมทำออกมานะครับอุปสรรคระหว่างการทำงานนะครับคือตอนขีดเส้นนะครับช่องแต่ละช่องนะครับยาวไม่เท่ากับ4เซนติเมตรครับ
0: อ๋อเวลาเราวัดระยะช่องใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: มีการคลาดเคลื่อนใช่ไหมคะก็เลยทำให้เป็นไงชิ้นงานเราม
2: ันก็จะ

0: ไม่ตรงกันค่ะ
1: เส้นไม่ตรงกันใช่ไหมคะทีนี้กล่องของเราคิดว่าตอนนี้ทำได้แล้วยัง
0: ทำได้แล้วครับ
1: ถ้าคุณครูให้ทำใหม่ทำได้ยังคะ
0: ทำได้คร
1: ับทำได้แล้วรู้กระบวนการขั้นตอนนะ
0: รู้ครับ
1: โอเคค่ะเก่งมากนะคะต่อไปกลุ่มที่2เชิญค่ะ
2: ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการทำงานนะครับคือในเรื่องของตอนการพับแล้วก็การทำให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามครับตอนแรกนะครับมันจะออกมาเป็นรูปทรงที่ยังไม่ค่อยสวยงามครับก็เลยแก้ในการพับใหม่ครับแล้วก็ทำการติดสกอตเทปให้เรียบร้อยครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วมันต้องใช้อะไรนะลูกต้อง
2: ใช้กาว
1: นะคะถ้าลูกจะทำสมมติว่าเป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนหรือเป็นกล่องสำหรับใส่บรรจุอาหารนะคะก็ลูกก็ต้องเป็นไงคะติดกาวให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ก็รูปทรงก็สวยนะกลุ่มนี้เก่งมากเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่6ค่ะ
3: ค่ะกลุ่มหนูนะคะก็เจอปัญหาและอุปสรรคก็คือตีเส้นไม่ตรงค่ะแล้วก็เลยทำให้พับไม่ค่อยตรงค่ะ
1: ตีเส้นไม่ตรงช่องแต่ละช่องระยะไม่เท่ากันมีความคลาดเคลื่อนใช่ไหมลูกพอมีความคลาดเคลื่อนแล้วทำให้รูปทรงเราบิดเบี้ยวใช่ไหมคะไม่สวยนะดูลักษณะงานของแต่ละกลุ่มนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างระหว่างการปฏิบัติงานนะคะแต่ว่าเราสามารถปรับแก้ไขได้นะปรบมือให้เพื่อนตัวแทนกลุ่มด้วยนะคะเก่งมากค่ะเชิญค่ะนะคะกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เราประดิษฐ์กล่องหกเหลี่ยมสามารถนำไปใช้เป็นของฝากของที่ระลึกหรือจะใส่อะไรคะอาหารอาหารหรือของกินได้หรือของที่ระลึกได้นะคะเป็นของขวัญได้ฉะนั้นเราสามารถนำไปปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งานได้เลยนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนเรื่องอะไรกันบทเรียนครั้งต่อไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องอะไรลูกหน่วยที่5รู้ตัวตนก่อนเข้าสู่โลกอาชีพเรื่องสะท้อนตัวตนการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองจะเป็นหน่วยใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5ดูว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ1ใบความรู้ที่1เรื่องแนวทางการค้นหาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพใบงานที่1เรื่องการสะท้อนตัวตน PMI นะคะใบงานที่2วิเคราะห์ตัวตนจับคู่อาชีพที่รักนะคะแล้วก็มีใบความรู้ที่2เรื่องของการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตนเองนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Oh.

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได
1: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm good, thank you, and you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Nice, everyone. Today we're going to learn English with Teacher Bin again, right? Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Bin Binat Sangchan, or you can call me Miss Bin or Teacher Bin. It depends on you. Okay, everyone, are you ready for the lesson?
1: Yes.
0: Yes or no?
1: Yes.
0: LTV, are you ready? I hope so. Today, our topic is school information. Do you know the words information? Do you know the word school?
2: Yes.
0: What is it, school?
2: Rongrian
0: in Thai, right? So what about information? What's about information? Information is something that tell you a lot of the school. มันแปลว่าข้อมูลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับข้อมูลในโรงเรียนแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะschool information. Now we are at Wang Kai Kang Won School, right? What is the name of our school again?
1: Wang
0: Kai Kang Won School หรือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนจะรู้จักอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างนะนักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนของเราบ้างนักเรียนรู้จักชื่อห้อง the places, right? The room. What else? What do you know about the school, the history of the school, right? What about the teachers, right? นักเรียนรู้จักสถานที่นะคะนักเรียนรู้จักชื่อห้องนักเรียนรู้จักชื่อคุณครูครบทั้งโรงเรียนหรือยังยัง you have to wait for it, right? Okay, the first of all, I would like to show you about the objective for today. The first one, you'll be able to match the word with the descriptions นะคะนักเรียนจะต้องจับคู่คำศัพท์นะคะกับคำนิยามของคำศัพท์นั้นๆให้ได้นะคะซึ่ง it's all about the personal

and places นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวกับชื่อบุคลากรนะคะกับอะไรเอ่ยสถานที่นั่นเอง the places right the number two you be able to pronounce all of the words นักเรียนจะต้องออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นให้ได้นะคะ and the third one you be able to speak

0: Then give me the word, okay? Okay, who wants to? Okay, I will start with seven, number seven first. Only one. If you know the answer, just hit the bell. Only one time, okay? Okay. Do you want me to open it more? You want me to open more? อยากให้เปิดเพิ่มไหมคะ Okay. Which number? Which number? Number four. Okay. Two six. What is it? What is it?
1: Teacher Alongkorn Suvarnapet.
0: Teacher Alongkorn Suvarnapet. Do you agree with your friend?
2: Yes.
0: Okay, sit down, please. Okay, I will open it. This one is teacher. Teacher Sir. What does he teach? What does he teach? What the subject does he teach?
2: Science.
0: And the word is? Science teacher. Everyone say science teacher.
2: Science teacher.
0: One more time. Science teacher.
2: Science teacher.
0: Okay. What about another subject? You can put or you can change the name of the subject and put it before the word teacher. Example. What subject do I teach? English, right? We can say I am an English teacher นะคะคำศัพท์ก็คือ teacher ถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนเป็นคุณครูวิชาต่างๆนักเรียนก็เปลี่ยนชื่อวิชาเอาไว้ด้านหน้านะคะ For example teacher Alongkorn he teach science right we can call him science teacher one more time science teacher
2: science teacher
0: okay you got one point the next one what number เหรียญทอง Number six. นักเรียนตอบได้แล้วหรอคะ You get your answer? Who is it? What do you think? Group three. PE.
3: Teacher.
0: PE teacher. Right? Mm. Not yet. เดินห้อง Grab your microphone, please. You can choose open more or just get number two. Who is it? Who is this one?
4: Hello.
0: Right. Do you want me to open more?This one we are talking about this one ใครรู้จักนาตุกบ้างใครรู้จักนาตุกบ้างคะนาตุกทำตำแหน่งอะไรในโรงเรียน
5: นักการ
0: in English do you know นักการ in English นักการ is okay everyone say janitor one more time janitor or janitor is okay janitor ในภาษาไทยนะคะเราเรียกว่านักการนะคะนักเรียนพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าข้อมูลในโรงเรียนมีอะไรให้เราเดาอีกเยอะเลยนะคะนี่คือภาพของนาตุกนั่นเองนะคะหรือว่า janitor นักเรียนอย่าลืมจำคำศัพท์นะต่อไปคำศัพท์คำแรกคือ science teacher the second one is janitor the third one What number do you want? Six?
6: Nine.
0: Six and nine. Okay, six and nine. What do you see? Eight. Three. What is it? What is the word? Can you give me the words? I heard. Okay, what's it?
1: Security.
0: Okay. Slow down, please. Okay, one more time.
1: Security.
0: I think so. Okay, look at this. He wear the uniform, right? I agree. Okay, all right. Everyone say security.
2: Security.
0: Security.
2: Security.

0: You can say the full form, security guard.
1: Security guard.
0: Okay, how many security guard we have in school? How many? เรามีกี่คนคะในโรงเรียน
2: Three.
0: Around four, right? ถูกต้องนะคะคำนี้ก็คือคำว่าSecurity guard นะคะหรือว่าผู้รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะต่อไป number four
3: seven
0: and number one okay three, two, okay, this one. Okay, I will help you. I will help you. I will circle the person. This one. Let's take a look at the picture and let's think about it. นักเรียนดูกิจกรรมหน้าเสาธงของเรานะคะหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเราจะมีกิจกรรมนี้ในทุกวันศุกร์ every Friday. Let's take a look at this one. The signal. E library. Do you know E library?
4: Library teacher.
0: Library teacher is almost done. ใกล้แล้วค่ะใกล้เคียงมากได้ครึ่งคะแนนอันนี้ Group 6.
5: Librarian.
0: Librarian. What do you think about the answer? Is it right or wrong? Correct or not? Right. I think so. Right. This one is librarian. Everyone say librarian.
1: Librarian.
0: ไลบรารีนก็คือคนที่เป็นอะไรคะดูแลอะไรเอ่ยบรรณารักษ์ถูกต้องหรือว่าดูแลห้องสมุดห้องสมุดในภาษาอังกฤษคือ
1: library
0: แต่ว่าคนดูแลคือ librarian นะคะ librarian นั่นเองนะคะจากภาพเราจะเห็นว่าจะมียุวะบรรณารักษ์นะคะคอยนำเสนอหนังสือใหม่ๆให้เราตลอดเลยใช่ไหมในทุกๆวันศุกร์นะคะนี่คือหนึ่งในกิจกรรมของเราพร้อมสำหรับภาพต่อไปหรือยัง Are you ready for the next oneokay, I think you're ready. Which number? Which number do you like?
1: Eight.
0: What number?
1: Two.
0: Number two. The most important person.
5: Doctor Ratri Siphaiwan.
0: Her name is Dr. Ratri Siphaiwan. So, what is...Her position ตำแหน่งของเขาคืออะไร in English ผู้อำนวยการในภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะภาพนี้ก็คือภาพของผู้อำนวยการของเรานั่นเอง so what about in English what do you think I told you already คุณครูบอกไปแล้วนะว่าเรียกว่าอะไรนะคะ group 6 what is itมีเพื่อนได้คำศัพท์แล้วนะคะ
5: school principal
0: school principal everyone say school principal one more time school principal
1: school principal
0: okay or you can say directorEveryone say director.
1: Director
0: and school principal is the same meaning. นะคะนักเรียนใช้เรียกผู้อำนวยการได้สองแบบคำแรกคือคำว่า school principal or school director or director is okay นะคะแปลว่าผู้อำนวยการเช่นเดียวกันนะคะคำศัพท์เรามีทั้งหมดกี่คำแล้วคะ5คำ we got 5 words okay rightต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ guess where นะคะ guess where we are going to talk about the places เราจะใช้ภาพทั้งหมดที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นะคะมาผสมกับสิ่งที่เป็นสถานที่everyone look at the picture so if you can answer me the question you have to hit the bell only one time okay hit one time like this okay I will ask you look at the picture is what who is he first? Who is he? This one is science teacher. That's right. So where is he? Where is he now? Okay. Group two. Grab your microphone. Classroom, canteen, or

0: ตัวเลยว่าได้คำศัพท์กี่คำนะคะอ่ะโอเค let's check โอเคเราจะรู้ว่าเราได้คำศัพท์ทั้งหมดกี่ the pink ตารางสีชมพูนะคะ the pink one how many words that we have five words right I will show you the words first and then you choose the description a b c d or e and then you tell me the word okay okay the first oneให้คำศัพท์นะคะช่วยนักเรียนตอบด้วยด้านในเนาะ The first one is number one school principal you have to find the description to match them school principal นักเรียนดูคำบรรยายนะคะว่าคำบรรยายอะไรนะคะที่ตรงกับคำศัพท์คำว่า school principal ลองเช็คดูใครตอบได้Hit the bell. If you can choose the answer, just hit the bell. Can you? Group two, what is it?
1: D. It's D.
0: It's D.
1: A person who is the headmaster of a school.
0: Okay, I think so. ข้อนี้ก็คือตอบข้อ D dog นะคะ A person who is the headmaster of the school. นี่ก็คือตัวอย่างนะคะวิธีของนักเรียนก็คือนักเรียนก็จะใช้ the alphabet D นะคะ you put the alphabet in front of the word, right? แบบนี้นะคะง่ายๆ Okay, I will let you do it first and then you can help me to answer the question, okay?เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำก่อนแล้วนักเรียนค่อยช่วยครูเฉลยนะคะโอเค take your time

0: is a person whose job is to take care of a large building, such as the school. Take care of. For example, he or they can clean your room, clean your toilet. Take care of. ใครที่คอยดูแลโรงเรียนให้เราทำความสะอาดโรงเรียนให้เรา This word is okay. This word is everyone. Show it, please. Okay. This word is everyone. Can you pronounce this word together? 3, 2, 1. Very good, janitor. Okay, nice. ต่อไปนะคะเดี๋ยวได้กี่คำแล้ว How many points that you got? See, do you want more? You want more? Okay, I will give it 2 more. Okay, อีก2 ข้อนะคะ The next one. The next one is very easy one. A place where student can do experiment. Three, two, one. The place that student can do the experiment is science lab. Very good. Everyone say science lab.
1: Science lab.
0: Okay, the last one. The last one. This one is very important. A person who is the headmaster of the school. She is the headmaster of the school. Okay, nice. Group 6 got it. Group 4, group 3, group 2, group 1. What about group 5? The person. Okay. Can you pronounce these words together? 3, 2, 1, go. School. Okay, this one is school principal. Clap your hand for yourself. Good job. แสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเข้าใจนะคะทั้งคำบรรยายและอะไรอีกและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะหรือว่าชื่ออาชีพนั่นเองหรือชื่อตำแหน่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะสรุปบทเรียนด้วยกันเลยนะคะถ้าคุณครูถามว่า who is he or she student you can make a sentence put the subject he or she is followed by the occupation or the job name right if I ask you where is he or she you can give me the name of the place right she or he is at followed by the place okay do you understand I hope you can remember the words because we going to use all of this lesson for the next time เดี๋ยวเราจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งหลายนะคะในคาบหน้าด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่องของ My Nice School และสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานส่วนกิจกรรมนะคะเดี๋ยวก็มาสนุกด้วยกันในห้องเรียนนั่นเองนะคะ We can have fun together okay thank you for your attention everyoneOkay, I think you are happy. Are you happy?
2: Yes.
0: Yes or no?
2: Yes.
0: Yes, okay. See you again next time.
3: Thank you, teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone.

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราภรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการ

0: ไอ้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกลับจากเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระ

0: แต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลงหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันเนี้ยมีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

ลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: หารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่เหมือนเข่งปลาทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยักษ์เจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่ง
3: ก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

แกงหัวปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกซ์รวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: มนูแกงหัวปีเสร็จปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารบางที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูทความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนและก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได้
1: ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: ภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน
1: ฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวผักหวานนะคะมีแบบทดสอบให้คนทางบ้านมาลองคิดไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะว่าที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเราจะมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันและถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่6ข้อขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำเป็นข้อๆไปด้วยละกันเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะมาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยตอนนี้ทีมงานเช็คกันให้หมดเลยนะคะข้อที่1คุณรู้สึกจิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนโรคซึมเศร้าส่วนมากมี
2: ใช่นี่คืออาการหลัก
1: อาการหลักคือเป็นทั้งวันแต่ที่คุณหมอบอกไปว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงคุณเศร้าไปแล้ว20ชั่วโมงคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณเข้ารอบอยู่นะคะมาอันที่2ค่ะคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอันนี้ปกติแล้วคนเราถ้ามันเกิดอาการทุกข์มันก็ต้องร้องไห้อยู่แล้วหรือเปล่าคุณหมออันนี้มันต้องร้องขนาดไหนล่ะคะ
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ขยายขึ้นจากของจิตแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยซึ่งมี9ข้อนะครับเขาก็ทำให้มันละเอียดมากขึ้นเป็น15ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อบางอย่างที่มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้าง
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คร่าวๆลองเช็คตัวเองก่อนคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอาการที่เราถามอยู่ตอนนี้นะคะให้ตอบมาตามระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลองเช็คอาการคุณดูว่าคุณมี15ข้อนี้อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะอย่างที่3เลยคือคุณจะรู้สึกหมดอะไรตายอยากโลกนี้มันจบไปหมดแล้วมันสิ้นหวังทุกอย่างเลย
2: จริงๆเลือกใช้คำนี้นี่ดีนะครับเพราะมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมาที่สุดหลายๆคนเศร้าแต่ไม่หมดอะไรตายอยากยังมีความรู้สึกว่ายังไปได้อยู
1: ่ใช่แต่นี่แบบถึงขั้นแบบ
2: ยังไหวอยู่แต่นี่คือจะไม่ไหวแล้ว
1: ข้อที่4ค่ะคุณรู้สึกไม่มีความสุขหมดสนุกกับสิ่งที่คุณเคยชอบและก็ทำ
2: อันนี้คืออาการหลักข้อที่2ที่บอกอันแรกจะเป็นเรื่องของเศร้าซึ่งก็ขยายแตกออกมานะครับแต่ในบางคนโดยเฉพาะต้องเน้นเลยว่าผู้ชายหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีน้ำตาสักหยดไม่ได้ร้องไห้ด้วย
1: เศร้าไม่ได้หมายความว่าต้องร้องไห
2: ้ใช่แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าในผู้ชายหลายๆคนมาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่มีความสุขเดิมเคยไปตีกอล์ฟไม่อยากตีแล้วเดิมเคยไปเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้อยากเล่นมันเบื่อหน่ายไปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นโรคซึมเศร้าได
1: ้บางอาการละเอียดอ่อนมากนะคะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังในตนเองและก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น อย่างที่คุณหมอได้บอกไปในตอนต้นเลย
2: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ
1: ์คือโทษแต่ตัวเราเองทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่6รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
2: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนนี่บางครั้งพอเกิดการสูญเสียหรือผิดหวังเนี่ยมันขาดความเชื่อมั่นไปก็ยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมันก็เหมือนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ
1: ค่ะมาข้อที่7ค่ะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใครเลยไม่เข้าสังคมไม่เอาแล้วสังคมนี่ก็เป็นอาการที่ชัดเจนของผู้ที่ป่วย
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเจ็ดข้อแล้วนะคะ7ข้อแล้วเราจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะถ้ามีมากกว่าคงไปมาพบแพทย์กันดีกว่าค่ะข้อต่อไปรู้สึกว่าตัวของคุณนั้นไม่มีคุณค่าเอาซะเลย อันนี้ก็น่าจะไปสอดคล้องกับการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใช่ไหมคะข้อที่9ค่ะคิดอะไรก็ไม่ออกสมองว่างเปล่าแบงค์ไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของโรคซึมเศร้า
2: สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนอย่างเช่นคนที่เป็นสูงอายุอาจจะมาด้วยอาการที่รู้สึกเหมือนความจำไม่ดีคิดไม่ค่อยออกนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่จิตแพทย์ก็ต้องหาว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
1: ค่ะข้อที่10หลงลืมง่ายอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดียวกันเลยนะคะคุณหลงลืมง่ายอยู่หรือเปล่าต่อมาอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่11นะคะคิดอะไรได้ช้ากว่าปกติคิดได้ช้านี่หมายถึงอย่างการนึกคำตอบเวลาสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับเพราะการที่คิดช้ามาจากสาเหตุที่ถ้าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือสมาธิเขาไม่ดีด้วยแล้วกระบวนการคิดจากสารในสมองที่มันเสียความสมดุลก็ทำให้กระบวนการคิดมันยิ่งช้าลงไปอีกเขาก็จะคิดช้าบางคนพูดช้าด้วยนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้ามาก
1: ๆจากเมื่อก่อนพูดปกติก็ช้าลง
2: ช้าลงเสียงเบาลงเงี้ย
1: ข้อ12ค่ะทำอะไรอึดอัดเชื่องช้ากว่าปกติ
2: อันนี้ก็
1: น่าจะมาจากทางสมองเหมือนกันนะคะข้อ13รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง
2: อันนี้สำคัญมากอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสารในสมองหลายตัวที่เสียความสมดุลจะมีตัวนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน

0: อยากกระฉับกระเฉงอยากทำนั่นทำนี่ก็สูญเสียไปเหมือนกันก็ทำให้เขารู้ส
1: ึ
0: ก
1: มันจะเหนื่อยหน่าย
0: เปลี่ยใช่ครับคนไข้บางคนนี้จะใช้ความว่าเหมือนตอนตื่นนอนไม่สามารถมีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลยเหมือนร่างกายมันหนักมาก
1: ค่ะโอ้ยเป็นอยู่หรือเปล่าคะอันตรายแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่14แล้วนะคะรู้สึกเบื่ออาหารกินได้น้อยกว่าเดิมทานน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคซึมเศร้าได้หรอคะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะมาจากการเบื่ออาหารก่อนคือความอยากรับประทานอาหารมันลดลงคือความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยากกินอาหารอยากจะดูอะไรที่เพลิดเพลินมีความสุขใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าความสุขในชีวิตอื่นๆในด้านความสนุกสนานมันหายไปความสุขการกินก็หายไปเขาก็เลยเบื่อ
1: โอ้งั้นข้อนี้ไม่น่าเป็นค่ะยังอยากทุกอย่างตลอดเวลามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือคุณเนี่ยจะนอนหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่สนิทเลยมันเกี่ยวข้องยังไงกับอาการซึมเศร้าบ้างคะ
0: เกี่ยวครับสารในสมองที่เสียความสมดุลหลักตัวหลักๆนอกจากการเรื่องของการกินคือการนอนพอวงจรการหลับตื่นเสียหายก็ทำให้รบกวนการนอน
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบว่ามีตั้งแต่6ข้อเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก็สามารถที่จะไปพบนะคะจิตแพทย์นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ใกล้ๆบ้านคุณลองไปปรึกษาดูค่ะการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังเข้าใจผิดในเรื่องของการเข้ามาพูดคุยกับจิตแพทย์จนปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะ
0: ครับอยากจะฝากที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแล้วคนหลายๆคนเมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกายหรือจิตใจของเราเองเราก็ไปหาการรักษาจากแพทย์ใช่ไหมครับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าการไปปรึกษาแพทย์นั้นจะหมายถึงว่าท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชรุนแรงขอคำปรึกษาขอคำแนะนำก่อนนะครับจะสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมากเลยครับ
1: ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2และตอนนี้ครับเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนจากภาคกลางผู้ต่อไปที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีต้อนรับน้องๆทั้ง6คนนะครับน้องบีมน้องมาร์คแล้วก็น้องเดียนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
1: We are here to win
0: โอเคมาที่น้องลูกตาลน้องออมสินและตูตา มีอะไรที่น้องๆเบญจมราชุทิศที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากพี่บูลย์บำเพ็ญไหมครับ
2: สาธิตพี่บูลย์บำเพ็ญคะI love you อ้
0: าวทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากฎกติกาในการแข่งขันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ Alright here are the rules of the game guys
3: น่ารักน่าชังกันจริงๆทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไป

0: The character is known for her compassion and generosity. She has an animal friend who provides สาธิตมอบูหนูจะตอบว่า
1: Snow White.
0: Snow White is incorrect. Okay, ต่อเลยนะครับ The character is known for her compassion and generosity. She has an animal friend who provides support in difficult times. Clue number three. The character has a sad life. She has no mother and lives with a cruel stepmother. Stepmother. Benjamin Rashudhit, nu tob wa
2: Cinderella.
0: Your answer. Incorrect. Like I said, the character has a sad life. She has no mother and lives with a cruel stepmother. Her stepsister bullies her and forces her to do housework. Clue number four. She meets a handsome prince and proves herself by completing a mission. And the last, สาธิตพี่บุญเพ็ญครับ
1: Rapunzel.
0: Rapunzel, your answer is incorrect. And the last clue. She is a character in a folk tale from central Thailand. It has been told both in prose and poetry forms. 2012, the folk tale is Benjamin Rashudhit Chanthaburi. ตอบว่า
3: Uey from Prabhuthong Story.
0: Uey from Prabhuthong Story. Your answer. In 2012, the folk tale was declared an intangible cultural heritage by the Ministry of Culture. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำไปแล้ว300คะแนนต่อ0แต่ไม่ต้องตกใจนะน้องๆสาธิตมอบู because the next game that we're about to play is worth 300 points. We'll now take a short break and we'll be back after these messages.
4: พิพิธภัณฑสถานวาจาวิทยาวัดจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรมและหลอดยาสีพระทนเครื่องมือตรวจยูนิตทำฟันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยทรงทำพระทันเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ทันตแพทย์ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. ทีนี้ได้เวลาที่เราจะมาสุ่มกันว่าใน3เกมน้องๆทั้ง2ทีมนั้นจะได้ใช้เกมไหนในการแข่งขัน So, let's randomize. True or false? พี่เต้จะให้คำใบ้แบบกว้างเพื่อให้เราเอาไว้แนวในการเลือกว่า Which of the threeshould be the most suitable. And the word I'm going to give you is sports. Benjamin, ส่งใครเข้าประกวดครับ
3: ครับ
0: โอ้นี่มีหัวใจออมสินด้วยโอเคน้องออมสินคือตัวแทนนะครับแล้วน้องๆสาธิตมาบูส่งใครลูกน้องเดียนี
5: ่น้องเดียและน้องออมสินต้องมาแข่งขันสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาจะตีตื้นกลับขึ้นมาด้วยความสามารถของน้องเดียหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันจ้า
0: Are the following statements about the 2018 FIFA World Cup true or false? You ready?
1: Yes.
0: Let's go. The 2018 FIFA World Cup was held in Russia.
1: True.
0: The mascot of the 2018 World Cup was a polar bear.
3: False.
1: True.
0: The 2018 World Cup was the 22nd World Cup.
1: False.
0: This was the first time Russia had hosted the World Cup.
1: True.
0: The Luzhniki Stadium is the stadium with the largest capacity in Russia, but it was not used for the 2018 World Cup because it couldn't be renovated in time.
1: False.
3: True.
0: The final round of the 2018 World Cup comprised 32 teams divided into 8 groups.
3: True.
1: True.
0: The 2018 World Cup ran from June 14 to July 15th.

0: True.
1: True.
2: The official match ball of the 2018 World Cup was called the Star.
1: False.
0: False.
2: Italy was eliminated in the qualification round of the 2018 World Cup.
0: True.
1: True.
2: The first match of the 2018 World Cup was between Russia and Saudi Arabia.
1: True.
0: True.
3: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือเต้แล้วนะครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ทั้ง2โรงเรียนครับทำให้เบญจมาศ จังหวัดจันทร์เข้าสู่รอบต่อไป
4: โอ้ยออมสินเมื่อกี้เนี่ยรู้เปล่าว่าหนูได้ถูกกี่คะแนน
5: 8
4: โอ้8เลยเหรอเยอะไปเปล่าอันนี้ต้องถามน้องเดียก่อนดีกว่าน้องเดียหนูว่าหนูได้เท่าไหร
5: ่5 I guess
4: 5จริงๆแล้วคือ9ครับ
5: oh,
4: You guys got 9แล้วตัวโลนี่คือ Was this the 22nd World Cup
5: Yes
4: No 21st Yeah exactly 21st เก่งมากนะครับ Luzhniki Stadium นะครับใช่ไหมใช้สิครับใช้เลยWorld Cup venue ที่สำคัญอันหนึ่งเพราะอยู่ในมอสโกเลย capacity ของเขานี่คือ 89,318 แล้วก็เป็นสถานที่เป็นเรียกโฮมนะเป็นโฮมสเตเดียมของ PFC CSKA Moscow ลูกบอลประจำบอลโลกเนี่ยมันชื่อ Adidas Telstar It's the original name of Adidas' first World Cup match ball in 1970 The special feature of the ball is it is embedded withAn NF chip that can be linked to smartphones. Actually, Italy was not eliminated in the qualification round because Italy didn't even make it to the finals. เพราะว่าเสียแพ้ให้กับสวีเดนนะฮะทั้งที่นัดเย่าและนัดเยือน 1-0 และถามว่าคู่แรกที่เจอกันระหว่างรัสเซียกับซาอุรัสเซียซาอุนี่ใช่คู่แรกป่ะ
5: Yes.
4: Yes. Yes. It was right. นะครับอ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสาธิตบำรุงด้วยนะครับลูกตาลจะแนะนำรายการภาษาอังกฤษดีๆสักรายการหนึ่งที่แบบเป็นแบบกึ่งๆเกมโชว์เรียลิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยออกอากาศทั้งช่องวันเช้าๆวันเสาร์นี่หนูจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านดูรายการอะไรลูก
6: อันนี้ก็คิดหนักเลยนะคะแต่ก็ See you on the road สิคะ
4: ทางรอต่อไปช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะฮะได้ไปตั้งหลักพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะเชิญคู่ต่อไปขึ้นบนเวทีเลยครับขอเสียงร่วมมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนราษฎรอำรุงและน้องๆโรงเรียนระยองวิทยาคมน้องปอมน้องเอิญและชื่อนี้หน้าตามักจะดีน้องเต้ครับโอเคจากชนราษฎรอำรุงอ้าวมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆระยองวิทยาคมไหมครับวันนี
7: ้ Today we came here to be the winner not the loser
4: ระยองวิทยาคมบ้างนะครับน้องบอมน้องกันน้องเฟิร์มนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆชนราษฎรอำรุงไหมครับ
8: แพ้ชนะโคว
9: ต้าที่หน้าตา
4: โอ้โหเราใช่ไหม
10: เขาครับโรงเรียนชนชัย
4: เอานะครับไม่แน่ใจว่าความสนุกหรือความตลกนี่จะส่งผลทำให้ได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่านะ So we'll now move on to our first game which is the VTR round ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องๆทุกคนรับฟังเลยครับ
11: There's an old Thai proverb that says that if you want to see how strong an elephant is you have to look at its tailIn reality, though, if you really want to see how strong an elephant is, this is what you have to do.
12: When you want to check whether an elephant is healthy, there are a few easy things to look at. First, the elephant is always swinging its trunk and flapping its ears. If the elephant is standing still and spreading its ears wide, that means it doesn't trust what it's seeing. So you shouldn't approach the animal in this instance.Second, the elephant is constantly looking for a grassy area or for something to eat. Third, its toenail should have perspiration coming out of the cuticles, which can be easily seen from the moisture spots on the dust around the elephant's feet. Fourth, the tip of the trunk should have some moisture and the skin should be soft and supple with no rash or other signs of irritation.
11: My last one, who's gonna get it? Oh my God, there's three coming at once.
12: The elephant gets hot easily because its

0: skin is dark and its body thick, which makes it absorb a lot of heat. Taking the elephant out to drink and bathe is something a mahout cannot neglect to do. When it comes to sleeping, the elephant sleeps on the ground on its side. It yawns and snores just like humans. Normally, the elephant sleeps for only 3 to 4 hours, between 11 p.m. and 3 a.m. Elephants don't sleep during the day. If you see an elephant sleeping, that means he's sick.
1: From the video, which of these is not normal elephant behavior? A, it yawns and snores like humans. B, it sleeps between 11 p.m. and 3 a.m. C, it swings its trunk and flaps its ears all the time. Or D, it crouches down to the ground to sleep. Pronoun out. C, you. เอาละสิน้องๆระยองวิทย์ครับตอบว่า
2: D, it crouches down to the ground to sleep.
1: ข้อ D เป็นคำตอบที่เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนน The next game at 200 points Who, what, or where? The following are the characteristics of which person? Clue number one: This person received an undergraduate degree in speech communications and performing arts from Tennessee State University. Clue number two: This person is an American actor, producer, broadcaster, and magazine publisher. Clue number three: Her performance in Steven Spielberg's film, The Color Purple, earned her an Oscar nomination in 1986. Clue number four, she was born into poverty, but later became the richest African American of the 20th century. And the last clue, she is a famous talk show host. In April of 2018, she made her 9th appearance on Time Magazine's of 100 most influential people in the world. ระยองวิทยาคมกด Your answer for this question is
2: Ellen.
1: Any more details?
2: No.
1: No, no. Your answer, Ellen, is incorrect. ผิดนะจ๊ะคนราษฎรอำรุงกดแล้วครับตอบว่าม
3: ิเชล
1: is incorrect กดแล้วครับระยองวิทยาคม
2: เอมี่ชูเมอร์
1: นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับลองดูครับชนราษฎรอำรุงตอบว่า
2: ซาร่า
1: เป็นคำตอบที่ incorrect confirm ตอบลูก
4: Beyonce แล้วกันครับ
1: Beyonce your answer is incorrect หมดไหมจ๊ะหมดแล้วชวนรัศดรรุงครับ
3: มาเรีย
1: เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่มีใครได้คะแนนในรอบนี้ไปนะ The answer we're looking for is Oprah Winfrey นะฮะเป็นก็ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้นี่เองนะครับไม่เป็นไรครับ We'll take a short break พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาแรนดอมกันนะฮะจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้แข่งขันกันในเกมไหนเชิญครับSequencing arrange these wars in chronological order based on the years they began World War One World War Two The Crusades, the Korean War, Vietnam War, the Iraq-Iran War, Cambodian Civil War, Seven Years War. พร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะสิครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่และในเกม Sequencing นี้เรามาดูกันครับว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Hands off please โอ้ตรงกันเยอะนะทำเป็นเล่นไปจากที่เห็นนี้ There's one school that got 3 out of 8 correct แต่มีทีมหนึ่ง First time ever นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนเล่น Sequencingแล้วได้คะแนนเต็ม The school that is proceeding to the next round after getting every single order correct ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ Rio วิทยาคมโอ้โหโอ้8เต็ม8นี่เป็นการเรียงเสร็จครั้งที่1แก้ไปทั้งหมดกี่รอบถึงได้คำตอบนี้
4: ตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยพวกผมเอาเลข8เอาไว้สุดท้ายครับ
1: แต่ใครเป็นคนตัดสินใจที่จะเอา Seven Years War ขึ้นมา
4: ครับผม
1: Seven Years War นะฮะหรือที่เรียกว่า Silesian War ครั้งที่3 The Third Silesian War นะฮะถูกต้องฮะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสรบกันเป็นหลักโอ้หาน้องๆชนราษฎรอัมรุงเมื่อกี้นี้นะฮะเอาเฉลยเลยดีกว่าแน่นอนอันดับแรกเนี่ยถูกหมดเลยนะครับก็คือสงครามครูเสดนะฮะหรือ The Crusades ต่อมาด้วย Seven Years War นะฮะ1756อันนี้เรียงตามคศนะครับสงครามโลกครั้งที่1จำปีได้ไหม
3: 1914
1: แม่นมาก1914และหลังจากนั้นไม่นานนะครับเรียกว่าความบอบช้ำที่ทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าเปรี้ยไปเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้นำนะฮะหนวดเท่ๆคนหนึ่งชื่อฮิตเลอร์ขึ้นมา1939นะครับสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นโลกก็ก้าวเข้าสู่สงครามเย็นเพราะว่ามีสหประชาชาติเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็นำมาสู่สงครามเย็นเริ่มจากสงครามเกาหลีก่อนและตามด้วยสงครามเวียดนามและจากนั้นก็เลยทำให้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าพลพศไปรวบรวมคนแล้วก็เรียกว่ากวาดล้างคัมเบอร์เรียนซิวิลวอร์1967และหลังจากนั้นนะฮะก็เกิดสงครามอิรักอิหร่านในปี1980ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชนราษฎรอัมรุงด้วยนะครับอ่ะระยองวิทยาคมจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
4: ก็อยากจะบอกนะครับว่าสมิงแปลว่าเสือมะเขือจิ้มน้ำพริกครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3เสือที่เข้ารอบต่อไประยองวิทยาคมความสนุกสนานและสาระความรู้สำหรับวันนี้แค่นี้พอสังเขปแล้วกัน That pretty much brings us to the end of today's edition of See You on the Road Season 2 We'll see you again next Saturday เสาร์หน้าทางช่องวัน31เรามีนัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P E Shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseH O U S E house บ้านวิ่ง นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมาก

อยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel tunnel tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งหนึ่งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมต้องจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมนี่พี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l e circle วงกลม square s q u a r e square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ันดานลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three would stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: ถ้า
3: ได้อีกหนึ่งโหวตถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That now,
6: Martin,
5: Alex,
1: he feels tired
5: to fight with us.
1: No, it's not fighting.
6: Look, we don't fight.
5: Please.
6: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
7: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
8: เขาขอร้องมา
6: Look, I don't want to be really fat, you know, but I am.
5: You said you don't eat Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you for breakfast.
1: Okay,
5: I promise.
9: คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูไปถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเฮ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหม
11: เก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปขอนอนครับขอบคุณครับ

0: าแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนนึงน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล
1: ้
0: วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: ทริปหน้าเจอกัน
2: เจอกันสู้ๆ
6: มาพักผ่อน
7: เจอกัน
8: บาย
9: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
0: เหลืออยู่3คนไหวไหม
10: ไหวครับ
1: Are you ready
10: Yes
1: Are you ready
10: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช
0: ่
1: เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Teaching Foreigners to Cook Thai Food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
3: so let's know the ingredient
4: this is a shrimp
2: okay.
4: this is a fresh milk this is a mushroom
5: you haven't seen it
4: no
2: it
4: looks like an apple
5: I think that's true
4: this is a fish sauce it's very sour
11: So the one, the sauce and the lamb is same taste you because you said it's sour.
4: Oh, it.
11: So it's the same.
2: No,
4: it's not the same.
9: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour. มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: foreigner parsley
0: foreigner
1: parsley
0: คือ parsley ต่างชาติ
1: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
0: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: this one is aใบมะกรูดมะกรูดเน
5: สมะกรู
2: ดเลยแบบไท
11: ยเนอะเล
12: มอนแกรสโอเคเน
13: สแล้วอันนี้เด็ด
12: โน้ตสปายซี
2: ่ yeah
12: have you eaten
2: chili
12: exactly so delicious
2: ไ
12: ปโอ
2: ้ how about it
12: spicy
13: are you spicy
12: no not
13: that much I eat half เนอะ but it's not really spicy เนอะ
2: This is a
13: like
2: it's a car for in Thai
5: Thai name
2: one Thai
13: okay in English you don't know in English
2: I think in
9: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างงี้พึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: I don't know.
2: It's high word.
5: It's an eye on the thing.
6: I just think, use one, but squeeze
8: just
6: it.
8: Use one. Okay. And then put it in the pot. Next step.
10: Fish sauce.
5: The fish sauce is
8: one. One tablespoon fish sauce. The next step. ทำอะไรต่อพี่คะ
5: หืมถึงไหนแล้วล่ะ
8: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
5: ใส่นมตามเลย
8: โอเค next step when the water boil you just put the milk
5: the last step is
8: put it
5: in the bowl
8: okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy
1: it's delicious
2: for me
3: really
1: delicious for you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
3: it's too sour for her
5: yeah so for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: Delicious.
2: Delicious.
4: Ooh, yay.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some life with this one?
3: Oh. Wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Whoa. Tasted it two times, you know? Two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
5: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
6: Wait a minute. Again? Too sour? Maybe something is wrong with you.
5: When you say too
3: sour. It's sour. How about you?
7: It's, I think, in my opinion,
6: Before you speak.
8: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
7: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: you got one point
6: good guy
1: ต่อไปครับน้องตุ่นครับ
4: But I think the first pet is better
3: Yeah
1: สำหรับน้องฮาร์ทครับ
7: For me the best one is
6: let me guess the best one is
7: from your home the best one is this team
8: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
7: แรกๆก่อนนี้คือเรื่องรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแบบมันตึงเครียดนิดนึงคือผมแบบเครียดอะคือเครียดลงท้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างงี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยแบบเรามีปัญหาใช่ไหมแล้วก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่
3: บนเรือ
1: พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับแล้วก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยาฮะ
3: ค่ะด้วยกันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: วันนี้และเด็กๆต้องทำหน้าที
3: ่บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
3: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆมันมีความยากระดับนึงนะ
3: ต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
3: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
7: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยเขาชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
9: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
2: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
9: Wow.
2: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
9: Show them.
10: But what is this one? What is this one over there?
2: Fun.
11: Thai boxing.
2: Sport.
3: Yeah.
12: next pet is Fong Pen. It used to be a custom. But now it has just a face of a cannon ruins.
2: This is the first church of Catholic in Ayutthaya dynasty.
13: It's Catholic church? You say Catholic church? Okay.
2: Catholic church.
13: This one?
2: This one, yeah. It's built in King Narai Maharaj. Okay. It's very beautiful, you know.
12: And on the way we are going, it will have a tree section of the river. Yeah. Such as Zhaohuiya River and Basak River, it will come to
13: together.
12: Yeah.
14: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
12: No, but it's three sections, but just two rivers. Yeah. Okay. This one is Zhaohuiya River. Zhaohuiya. Yes.
14: Yeah.
15: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
2: อันนี้กษัตริย์ตราศิราชพาเลส they have a professional monk, but
13: professional
2: top of monk, the most famous. Okay, monk.
15: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
2: His name is หลวงปู่เจียมBut he is already dead. And next isสีสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war. She is the hero of this city. Okay.
15: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah!
2: Who is it?
3: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
2: Who is it?
0: Her name is
2: Vidolo.
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
3: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลง Happy Birthday เขา
4: Happy Birthday

0: hope you be happy and have a good health.
1: Okay. Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างนึงคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบความถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วงแรปอัพ
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็บอก is chic นะคะ chic
0: oh chic no not cut chic
8: oh chic
0: okay
7: chic
0: chic
8: yes
0: okay tear you have to tear
6: หมายถึงชิก
7: ไม่ใช่
6: แต่ว่า
7: ชิกเลยชิกไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่า
7: care นั่นเองคือ chic
6: แล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาวโอ้เราก็เลยเป็นอะไรคะ
6: lemonade ไม่ได้บอกอย่างนี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water
10: แล้วเกี๊ยวใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจแกรมม่าคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค
13: ่ะลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่นึงที่น่าสนใจ
0: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางพอดีนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวรียโดเชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
0: ะ
1: นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกน
0: ะ
1: คะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสอนศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคำถามนั่นเองครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับดังนั้นตอนของเรามีชื่อว่า Question and Answer Format หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องงงมาตลอดชีวิตแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมคำถามภาษาอังกฤษหลายอันนั้นมี are เดี๋ยวก็มี do เดี๋ยวก็มี can เดี๋ยวก็มี is เดี๋ยวก็มี did เดี๋ยวก็มี should เดี๋ยวก็มี will going to เยอะแยะหมดเลยครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณนั้นเรียนรู้จากเราวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าอ๋อคำถามภาษาอังกฤษมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีคำถามหลักๆอยู่2แบบนั่นเองครับคำถามแรกก็คือ detailed questions นะครับหรือว่าที่เราจะใช้คำถาม question words นะครับเราจะต้องมาทราบนะครับว่า question word ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างสำหรับบางท่านที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวทบทวนกันไปบางคนที่ยังไม่เก่งก็จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ1ก็คือ what อะไร what time กี่โมง when เมื่อไร where ที่ไหน who ใครหรือจะเป็น who จุดๆ with ก็แปลว่าทำสิ่งนั้นกับใคร whose แปลว่าของใครWhy ทำไม Which ก็คือสิ่งไหนหรือว่าอันไหน How ก็คือยังไงและอันสุดท้ายนะครับก็คือ How บวกกับ adjective เนี่ยนะครับ How long นานเท่าไหร่ How much ราคาเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ How many กี่อัน How often ก็คือบ่อยแค่ไหน How far ไกลแค่ไหน How old are you อายุเท่าไหร่ How tall are youนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับคำถามอันที่สองก็คือคำถาม yes no questions นั่นเองครับหรือคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองครับอย่างเช่นคุณกำลังมีปัญหากับการลดน้ำหนักใช่หรือไม่คุณนั้นรักผมใช่หรือไม่นั่นเองครับคุณหิวหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนั่นแหละฮะก็คือ yes no questions นั่นเองครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะต้องทราบนะครับว่ามนุษย์เรา humans นะครับ humans are the only animals on this planet that can communicate in the past present and the future นั่นเองครับสื่อสารเป็นอดีตปัจจุบันและก็อนาคตได้นะครับอย่างเช่นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดลิงครับเขาบอกนะครับว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้ครับหรือโลมาฮะก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้แต่มนุษย์เราสามารถทำได้ครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับมนุษย์ชาวไทยเราจะไปถามคำถามแล้วก็ตอบคำตอบเนี่ยนะฮะกับภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะครับแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตกันได้หรือไม่นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปที่ต้องทราบนะฮะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่นะฮะ question and answer format นี่นะครับของเราก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ the English triangle the English triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย3มุมครับข้างบนก็คือ Q question P positive N negative นั่นเองครับ what is your name คือ Q my name is สมชาย my name isn't สมศรีนะฮะนี่ไงล่ะฮะก็คือมีคำถามก็ต้องมีคำตอบดังนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนแรกแล้วก็คือวันนี้เราจะมาเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มตะลุยเนี่ยนะฮะคำถามและคำตอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคำถามแบบปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับ
พี่น้องของคำถามที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรู้จักก็คือคำถาม How are you? I'm fine, thank you. I'm not fine. ไม่สบายเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่น

I'm with my mom. I'm not with my mom. ไม่ได้อยู่กับแม่ของผมนั่นเองครับ Why are you late? มาสายทำไมสังเกตไหมครับว่าคำว่า are you ตอนนี้นะครับยังไม่มี verb ตามมาเลยนะครับแต่พี่น้องชาวไทยบางครั้งชอบใส่เนี่ยนะครับอย่างเช่น why are you late ไม่ต้องไปใส่ why are you come late นะครับอันนี้ผิดนะฮะเพราะว่า verb ช่องหนึ่งธรรมดาไม่มาหลังจาก verb to be นะครับ so ต้องเป็น why are you late ผมมาสายเพราะรถติด I'm late because of the traffic I'm not late ผมไม่ได้มาสายสักหน่อยและอันนี้คลาสสิกมากครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นงงกันมานะครับก็คือจะถามฝรั่งว่าคุณมาจากประเทศไหนอย่างเช่นครับมีอยู่2แบบครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเรียนมาคือ1 Where are you from กับ2 Where do you come from แล้วก็งงมาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมี Where are you from บางโรงเรียนสอน Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from กลายเป็น Where are you come fromรวมมิตรกันเองแบบ Thailand only นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Where are you come from มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเข้าใจนะฮะแต่ไม่ถูกต้องครับเพราะ Where are you come from คำเนี่ยมันตาม R ไม่ได้นั่นเองครับต้องเป็นอะไรครับเลือกเอาเลย Where are you from หรือ Where do you come from แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดของคำถาม R อยู่ที่ไม่มี verb ตามมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ Where are you from I'm from Thailandและชาวไทยบางท่านอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกครับว่า I'm not from the Philippines นี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถามอื่นๆครับอาจจะถามว่า When are you here คุณจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่กันบ้างครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะมาที่โรงเรียนผมแล้วก็ถามว่าผมจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ When are you here ผมจะบอกครับว่า I'm here every day ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน I'm not here every dayHow tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ผมสูงนะครับ108 cm ครับ I am 187 centimeters tall หรือถ้าเป็นแบบอเมริกันก็คือ I'm 6 foot 2 How old are you? อายุเท่าไรแล้ว คำถามนี้ถ้ายังไม่รู้จักกับฝรั่งเป็นอย่างดีก็ยังไปจะไปถามนะครับดังนั้นผมไม่บอกนะครับหรือจะเป็น How many are you? มากันกี่คนนะฮะก็สมมติครับผมมากัน4คนก็ 4 people so พนักงานที่ตามโรงแรมร้านอาหารก็ถามได้ครับ Excuse me sir how many are you How much are you ถามได้ไหมก็ไม่ถามกันดีกว่านะครับเอาละครับเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถามที่ใช้ are you กันครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะมี How long are you in Bangkok คุณจะอยู่กรุงเทพนานเท่าไหร่เห็นไหมครับจะมีคำว่า in Bangkok ตามมาจาก are you นะฮะเราก็จะตอบไปได้นะครับว่า I'm in Bangkok for 2 days ผมเนี่ยนะครับจะอยู่กรุงเทพเป็นเวลา2วันครับคำถามต่อไปนะครับถ้าอยากจะถามเพื่อนของเราที่เป็นชาวต่างชาติว่าอยู่ชั้นไหนก็เป็น Which floor are you on ต้องมีคำว่า on มารับกับ Which floor ด้วยนะครับถ้าไปถามว่า Which floor are you จะแปลว่าคุณเป็นชั้นไหนนั่นเองครับ Which floor are you on ก็ต้องมีคำตอบอย่างเช่นถ้าอยู่ชั้น3ก็บอกว่า I'm on the 3rd floorต่อไปนะครับเอา what time มาใส่กันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่น what time are you here คุณอยู่ที่นี่กี่โมงครับเราอาจจะตอบได้นะครับว่า I'm here from 10 o'clock every day ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่10โมงทุกๆวันเลยครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เรียกว่าหยาบคายสุดๆเลยนะครับแต่ก็อยากจะสอนนะฮะนั่นก็คือคำถามว่าคุณหนักเท่าไหร่นั่นเองครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับชอบไปถามว่า how weight are you ซึ่งคำว่า weight w e i g h t weight จะแปลว่าน้ำหนักนะครับซึ่งมันเป็น noun ก็คือน้ำนั่นเองครับ adjective ครับคำที่เป็น adjective จะตามจาก how ได้ครับอย่างเช่นที่เราดูมาแล้วก็คือ how old are you หรือ how tall are you ดังนั้นนะครับ adjective ของคำว่าหนักเนี่ยนะครับก็คือ heavy ดังนั้นครับเราต้องถามว่า how heavy are you คุณหนักเท่าไหร่แต่คุณคิดเหรอครับว่าผมจะบอกคุณไปแฮ่ๆมันเป็นความลับครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้จริงผมบอกก็ได้ครับ I am 60 kilos and I have a six pack เอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคำถาม Are you พี่น้องของ How are you ที่ชาวไทยรู้จักกันเยอะวันนี้เห็นไหมครับมี question format กับ answer อีกเยอะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับตอนแรกแล้วครับว่าคำถามทุกแบบต้องมีอยู่2อันก็คือคำถามรายละเอียดซึ่งได้ดูไปแล้วกับคำถาม yes no ที่เราจะมาดูต่อไปครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ4หัวใจแห่งขุนเขานั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับ4หัวใจนี้คือ prepositions nouns adjectives and verb ing ถูกต้องครับ are you ตามด้วย verb ธรรมดา
ไม่ได้นะครับต้องเป็น verb ing นะครับวันนี้ครับ

0: คำถาม yes no เนี่ยนะฮะของคำถาม are you ก็จะมี4แบบสไตล์แบบนี้ครับอย่างเช่นอันที่1ครับคุณอยู่หาดใหญ่หรือเปล่า are you in หาดใหญ่ I'm in หาดใหญ่ I'm not in หาดใหญ่ are you on the third floor อยู่ชั้น3หรือเปล่าI'm on the third floor. I'm not on the third floor. Are you at home? I'm at home. I'm not at home. Are you at the airport? I'm at the airport. I'm not at the airport. Are you outside? I'm outside. I'm not outside. เรามาลองดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถาม Are you ที่ตามด้วย preposition ครับคุณนั้นลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า Are you on a diet นั่นเองครับ Are you on a diet ก็คือลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่านะฮะและถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องตอบว่าI'm on a diet แล้วถ้าน้ำหนักก็คือ I'm not on a diet นั่นเองครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับถ้าจะถามว่าคุณรีบหรือเปล่านี่นะครับชาวไทยไปถามว่า Are you hurry อันนั้นจะแปลว่าคุณคือนายรีบหรือเปล่า Are you hurry up คุณคือไอ้เร่งรีบใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นะครับถ้ารีบหรือเปล่าต้องใส่เป็น Are you in a hurryคุณรีบหรือเปล่าครับมันจะเป็นสำนวนแพ็กเกจของเขานะฮะและแน่นอนครับคำถามไปยังไงคำตอบก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับคำถามมา Are you in a hurry ก็ต้องตอบว่า I'm in a hurry และถ้าไม่รีบก็คือ I'm not in a hurry นั่นเองครับต่อไปนะครับนี่ไงสำนวนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือ on the way เพราะที่วันนี้ชาวไทยใช้กันแล้วนะครับเฮ้ยแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบอกว่า on the way ทราบไหมครับว่า on the way นั้นแปลว่าอยู่บนเส้นทางกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วถ้าคุณเพิ่งออกจากบ้านล็อกประตูนะครับอย่าไปบอกเพื่อนนะครับว่า on the way แต่บ้านเรียกว่าหลอกลวงประชาชนนะครับดังนั้นครับถ้าจะถามว่าคุณกำลังเดินทางมาอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นว่า are you on the way แล้วก็ตอบไปครับ yes I'm on the wayแต่ถ้ายังไม่ได้เดินทางก็คือ I'm not on the way ลำดับต่อไปนะครับถ้าคุณอยากจะตีท้ายครัวนะครับใครสักคนเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับโทรไปถามผู้ชายที่มีเมียแล้วแล้วก็ถามเขาว่า Hi are you with your wife คุณอยู่กับภรรยาของคุณใช่ไหมฮะและแน่นอนครับถ้าผู้ชายคนนั้นที่คุณกำลังเล็งอยู่นั้นเขาตอบว่า Yes I'm with my wife คุณก็รีบวางหูไปเลยครับแต่ถ้าเขาบอกว่า I'm not with my wifeคุณก็ควรจะวางหูและไม่ติดต่อกับผู้ชายคนนี้นะครับเพราะเขามีเมียแล้วจ้า
1: เห็นไหมล่ะฮะตามด้วย prepositions เยอะแยะไปหมดเลยครับ
0: อันดับที่สองก็คืออะไรครับ nouns ครับผม Are you Chris? I'm Chris. I'm not Chris. Are you John? I'm John. I'm not John.อันนี้อาจจะเจอคุณพ่อผมที่โรงเรียนผมก็ได้ครับจะถามว่าคุณเป็นพ่อของคริสหรือเปล่า Are you Chris's father? I'm Chris's father. I'm not Chris's father. วันนี้คุณอาจจะเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งครับจะถามว่าคุณคือภรรยาของคริสหรือเปล่า Are you Chris's wife? I'm Chris's wife. I'm not Chris's wife. หรือจะเป็นนามอื่นๆครับอย่างเช่นอาชีพเป็นต้นครับ Are you a teacher? I'm a teacher. I'm not a teacher. Are you a man? I'm a man. I'm not a man. Are you a boy? I'm a boy. I'm not a boy.Are you a soldier? ทหารไม่ใช่โซย่าชาวไทยโซย่าแปลว่าถั่วเหลืองนะจ๊ะคุณเป็นถั่วเหลืองหรือเปล่า Are you a soldier? ฝรั่งบอก I'm a black bean เป็นถั่วดำต้องระวัง Are you a soldier? I'm a soldier. I'm not a soldier. เอาละครับยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่มีนามตามมานะครับของคำถาม Are you นะฮะอย่างเช่นนะครับก็จะเป็น Are you the owner?คุณคือเจ้าของหรือเปล่าจะสังเกตนะครับว่าจะใช้ the owner the owner เพราะว่า a e i o u ก็จะใช้ the ก็เป็น the ใช่ไหมฮะแล้วก็เจาะจงก็ด้วยก็เป็น are you the owner แล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณเป็นเจ้าของก็ต้องเป็น yes I'm the owner และถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ต้องบอกว่า I'm not the owner นั่นเองครับหรืออาจจะเปลี่ยน owner เป็นผู้นำก็ได้ใช่ไหมครับคุณเป็นผู้นำหรือคุณเป็นคนนำหรือเปล่า are you the leader I am the leader I'm not the leader ครับ
1: อันดับที่3ก็คือ adjectives นั่นเองครับ Are you hot? I'm hot. I'm not hot. ชาวไทยบางท่านบอกว่าไม่ได้นะเคยถูกสอนว่า Are you hot จะถามไม่ได้เหมือนมันจะแบบออกไปทางแบบไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วมันได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนถามกับคนรับสื่อนะฮะคิดสกปรกกันหรือเปล่าครับเพราะถ้าคุณไปถามฝรั่ง Are you hot? ฝรั่งจะ Yes I am. อันนี้แหละครับไอ้นี่คิดไม่ซื่อแล้วเขาบอกว่า Are you hot? I'm hot. ตอนนี้ผมร้อนมากครับ I'm hot. นี่แปลผมหล่อเซ็กซี่แต่ผมร้อนจริงๆครับAre you bored? เบื่อหรือเปล่า I'm bored. ต้องอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยมาแล้วไม่ใช่ boring นะฮะรู้สึกครับ Are you bored? I'm bored. I'm not bored. ไหม Are you tired? I'm tired.

I'm not tired. Are you Thai? I'm Thai. I'm not Thai. Are you Japanese? I'm Japanese. I'm not Japanese. Adjectives มีกันเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปก็เป็นสุดท้ายคือ verb ing ซึ่ง verb ing เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ question format อันต่อไปก็คือ are you ing นั่นเองครับวันนี้นะครับวิธีการจำไม่ยากเลยครับ are นั่นนะฮะก็คือ verb to be ผมเปรียบเทียบเสมือนกับ Nescafe ส่วน ing ing เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับ coffee mate เพราะมันคู่กันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ are you มันต้องมี ing นั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เรากำลังมาจากหัวใจ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราเนี่ยนะครับ are you ตามด้วย verb ing แบบ question แบบ yes no กันก่อนดีกว่าจะได้จบตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นครับคุณอาจจะโทรมาหาผมคำถามยอดฮิตของคนเวลาเขาโทรมานะครับแล้วผมก็ต้องรับนะครับฮัลโหลแล้วก็จะต้องถามครับสอนอยู่เปล่า Are you teaching I'm teaching I'm not teaching Are you working I'm working I'm not working เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับห้ามไปถามนะครับว่า Are you work ไม่ได้นะครับและอีกอันนึงนะครับผมก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าคุณกำลังทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นอะไร Are you cooking I'm cooking I'm not cookingเพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งว่า are you cook ฝรั่งก็จะฟังว่าเอ๊ะคุณเป็นพ่อครัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องใส่ verb ing นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ are you เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยได้ตามด้วย verb ช่องหนึ่งเลยนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับอันที่มันคลาสสิกที่สุดครับถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณชอบหมาหรือเปล่าก็ต้องถามว่า do you like dogs และชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งว่า are you like dogs คุณเหมือนหมาหรือเปล่าฝรั่งบอก yes I am แล้วกัดคอเลยมันผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ are you เนี่ยนะครับต้อง verb ing ครับนอนอยู่หรือเปล่า are you sleeping oh yes I am I'm sleeping I'm not sleeping are you driving yes I am I'm driving I'm not drivingคำถามอื่นๆนะครับของ are you ตามด้วย verb ing เนี่ยนะครับก็อาจจะมี are you playing golf with Chris คุณเล่นกอล์ฟอยู่กับคริสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแน่นอนครับก็จะบอก yes I'm playing golf with Chris ถ้าไม่เล่นกอล์ฟกับผมก็คือ I'm not playing golf with Chris แล้วก็สุดท้ายครับก็คือถ้ารายการนี้กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยนะครับคุณรีบโทรไปถามเพื่อนคุณตอนนี้เลยครับว่า are you watching Chris on TVคุณกำลังดูคริสอยู่บนทีวีหรือเปล่าถ้าเพื่อนคุณนั้นเขาดูอยู่เหมือนกันเพราะรายการนี้เป็นรายการ Talk of the Town นั่นนะครับก็จะต้องบอกว่า Yes I am watching Chris on TV right now แต่แน่นอนครับถ้าเขากำลังดูคุณชายพุทธิพัฒน์หรือคุณชายทั้งหลายจากช่อง3นั่นนะครับเขาคงจะบอกว่า No I am not watching Chris on TV right nowถ้าเป็นคำถามแบบ ing ที่เป็นใส่หัวก็คือใส่พวกคำถามแบบรายละเอียดครับ What are you doing คำถามยอดฮิตทำอะไรอยู่ I'm teaching สอนอยู่นั่นเองครับ Where are you going จะไปไหนอ่ะใช่ไหมครับ Oh I'm going to the toilet Who are you talking to คุณกำลังคุยอยู่กับใคร What song are you listening to ฟังเพลงอะไรอยู่ So คำถามมายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ What song are you listening to I'm listening to ใช่ไหมครับWhere are you waiting for me? I'm waiting for you at the mall. นี่ไงฮะสมคำถามก็มายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ไงฮะวันนี้เราได้คำถาม are you กับ are you ing กันไปแล้วแม่แล้วนี่ครับก็คือตัวอย่างคำถามสำเร็จรูปรวมถึงคำตอบสำเร็จรูปนะฮะ question and answer formats ครับที่จริงแล้วนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบที่เราควรจะต้องทราบนะครับดังนั้นครั้งหน้าเรายังมีภาค2นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียน
0: นะคะ
1: เพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของเนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีฮราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปลพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จารึกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2 อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอออกเติม y ออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดี how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่าIt's rainy. It's rainy. ถ้ามีหิมะล่ะ It's snowy. ถ้ามีลมมีลม It's windy. ถ้ามีแดดล่ะ It's sunny. ถ้ามีฝนล่ะ It's rainy. แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะIt's cloudy. It's cloudy. ทีนี้แซนับแซนับแซนับแซนับแซนับโอเคเดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ It's sunny. คิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนนะคะทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น It's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอ่ะหรือไปใครสู้ฝนอย่างนี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny sunny is snowy อันนี้หนาวจริง it's snowy ต่อไปIt's windy เฮ้ยลมพัดแรงเลยลมพัดแรงทำท่ายังไงพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุยังไง stormy เฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะออกมาถูกต้องของหน่อยสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้2แล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคมั้ยไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคมั้ยยืน It's rainyเพื่อนใบโอ้อาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำท่ายังไงฝนตกit's sunny ตกลงร้อนหรือร้องร้อนโอเคต่อไป it's snowy หนาวนี่อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ทำคือทำแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไป it's windy
ครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกมาอีกคนนึงคะผู้หญิงขอผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่มานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ is cloudy cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะๆทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าไม่รู้ทำยังไงเอาเปลี่ยนก็ได้เอาเปลี่ยน is windy windy มีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงได้อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไปต่อไป is rainy rainy ต่อไป is sunnyอันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนร้อนโอเคต่อไป is snowy โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่9หน้าที่9นะคะหน้าที่9หน้าที่9มีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มันมี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้า9ลูกเปิดหน้า9มีคนไหนคิดไม่ออกคะมีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจนะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครคิดยังไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยอย่างนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถามได้ได้ยังคะครูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไรเล่นนู่นไอ้เอาชดเด็กอีกคนเล่นนี่เบอร์แล้วบอกครูมาเลยครูบอกภาษาอังกฤษให้คำว่าอะไรดีคะอะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้แล้วยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าต้องมั่นหน้าครูเริ่มครูขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsomeแปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขา handsome แปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูก fat ยังไม่ทัน fat นี้อย่างนี้ไม่ถึงกับ fat มากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่ของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนผอมใช่ไหมช็อตช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแปลว่าอะไรบลูแปลว่าเศร้าก็ได้นะเราเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าแปลว่าอะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมต่อไปว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยพิงเอาภาษาไทยบอกครูแต่ครูบอกภาษาอังกฤษให้ฮะ beautiful บอกสิ beautiful sad อ้วนเหรอ fat
fat hot โอ้ sad sad เราเศร้าด้วยเหรอคำว่า sad หรือว่าเศร้าเราเศร้าด้วยเหรออะไรว่าอะไรเอ่ยฮะว่าอะไรคะว่าไงอ้าวต่อไปฮะโททอสูงใช่ไหม red อะไรนะใหม่ love

0: ดังๆชัดๆชัดๆฮะแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรอ่ะช็อตช็อต
1: แบ
0: กแบกไม่ดำนะนี่ไม่ดำทอแบกแบกนั่นตัวดำแล้วเหรอนี่ยังไม่ดำหรอกทอว่าไงเราของเราอะไรทอช็อตทอช็อต small small โอเค small cute cute จ้า tall tall fat fat fat thin นี่ไม่ลืมนะอะไร
1: คิดไม่ออก
0: ฮะว่าอะไร
1: อันนี้บอกว่าสิ
0: ของเราอะของเราอะอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะอ่ะทีนี้ฟังฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
2: ไม่ครับ
0: น่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูเลยให้ท่องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบรนด์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายแฮงแมนแปลว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นไปลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้แล้วถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น Sมีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้เรียนวันนี้ไปแล้ว A Nเอ้ยต่อไปฮะ S T U ตัวหนึ่งเอสสอบแล้วเอาตัวใหม่เอสสอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ N เอาเฉลยเออนี่นะคำนี้ต่อไปอยากตอบยกมือขึ้นW I ฮะ T เก่งมากเก่งมากต่อไปJ

0: ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพร้อมยัง
1: พร
0: ้
1: อม
0: ค่ะมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมา B อ่ะ B B E R F โอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ
2: M
0: R C โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB โอไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
2: L
0: โอเคโอเค4อะไร snowman แปลว่าอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อ่ะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยฮะ M
2: Y
0: Z Z และ Z เหลียวลูก I ไม่มี
2: A
0: เอา R อย่างนี้ R นี
2: ้
3: A E O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
3: E
0: S
2: M
0: W เดี๋ยวนะถ้ากูเขียนผิดแบบนึงเอ้ยใช่ป่ะวะใช่F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างเรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่แล้วฤดูวินเทอร์คืออะไรฤดูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมีสโนว์แมนเมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหม

0: เล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเคนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป Castle คืออะไรเอ่ย Castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ Snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า Winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ Snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยลุงมาเบาหน่อยลุงลุงมาเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอะไปรู้ฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวมัน US อะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูกาลกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างนึงแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: เรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอย่างนี้
2: มาอย่างนี้
0: โอเค
2: มาเลย
0: อันนี้โอเคฉันนั้นแหละ
2: มาเลเซียนี่หว
0: ่าฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไร
1: อเมริกาม
0: ีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้างโอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ตรงนี้มีจำนวนกี่ดวงคิดก่อนมีกี่ดวงห้าสิบมีห้าสิบดวงห้าสิบดวงในแต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50มั้ยครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
1: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
1: ก
0: ั
1: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาว่าหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
2: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอชิงเหรอหมายถึงอะไรบอกซิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะสูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรยังไม่ใช่มีอะไรคะ
1: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครคิดใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมมุติ 50% เอาอะไรวัดค่าความสมมุติ 50% ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเลยเป็นความรู้รอบตัวนะนี่หมายถึงอะไรคะห้าสิบอะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% นี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังมันสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมทั้งเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50ในอเมริกาในประเทศไทยอ่าวงี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
1: มี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแล้วแป๊บนึง ่ในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐ50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะนะคะและคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะ state นี่มีการเติม s เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น state มันจึงต้องเติม s เข้าไปนะคะเป็นคำว่า states นะคะ the United States of America บางที่ถ้าเขาอยากให้ย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่ๆครูจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์มันกระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้เอ้ยเอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1 1คำตอบคือ1คำตอบคือ1อันดับแรกนะถ้าเราดูว่ามาสอนแข่งกันเอามั้ยอันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะเรนนี่ซีซันคือฤดูฝนมันนี่เป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย winter spring summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาแต่ฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหนประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนน่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season ลูก hot season ทีนี้พอ hot season แล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่าหนาวตรงข้ามกับ hot coldกลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลย rainy season ดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอา y ออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติม y มันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนฮะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไรไม่รู้บ่ายโมง

0: There's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีค่ะ
2: My name is Khong Kwan. I am 9 years old.
0: น้อง Khong Kwan อายุ 9 ขวบโอ้โห ใส่ชุดเท่จังเลยนะครับ แล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วย ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: โอ้คุณครูต้องมาหนักด้วย ของแท้จริง อันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือรางวัล Fighting ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรางวัล Kashiwaza
0: ค่ะ โอ้สุดยอดได้รางวัลด้วย สอนนิดนึงนะครับ เหรียญรางวัล เงินนะครับ ใช้คำว่า Silver Medal
2: Silver Medal
0: โอ้มันหนักมากเลยอ่ะ แล้วยังไม่หมดนะครับ โอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วย ใช้คำว่า Gold Medal
2: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับ เพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะ
0: เล่นอยู่จริงจังด้วย วันนี้ Teacher Greg ขอเล่นด้วย ที่นี่ครับ มีเด็กมาเรียน ยูเยตสูเยอะไหมครับ
2: มีเยอะเลยค่ะ คุณนนท์กำลังสอนอยู่
0: พา Teacher Greg เข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ เพราะเรามี
0: Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมTeacher Greg
3: เป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวีรวิทย์ไตรภพสมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยูจิตสุสายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยูจิตสุโลกนะครับผมความเป็นมาหรือว่าประวัติของ ยูจิตสุเป็นยังไงครับศิลปะยูจิตสุนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นศิลปะที่ ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผมโอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและ
0: ฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
3: เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและอีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า
0: art of gentleness นี่พูดได้นะครับสุดยอดโคนบอยจะได้เก่ง โอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500
3: ปีสุดยอดมากจริงหรือเปล่า
0: จริงครับยูจิตสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือดาบหรืออยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูจิตสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
3: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า
2: barehanded
3: ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูจิตสุเป็นที่นิยมแค่ไหนครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนานักกีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับซีเกม ที่กัมพูชาครับผมแชมป์ระดับโลกใช้คำว่า World Champion
0: โอ้แชมเปี้ยน
3: ทีเจอร์แกรกเองก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับยากรู้มันต่างกันอย่างไร
0: กติกาครับเทควันโดเนี่ยหรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
3: ครับถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทำอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิตสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่ รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษเสียคะแนนด้วยใช่ไหมครับใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรงของขวัญนะครับลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย
0: safety เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับ safety first ยูจิตสุนับเป็นกีฬาสากลซึ่ง มีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี 2023 นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูจิตสุนั้นจะแบ่งเป็น 3 ประเภท 1 ประเภท Fighting System แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ภาค Part 1 การเตะต่อย Part 2 การจับทุ่ม Part 3 การควบคุมหักบล็อกบนพื้น 2 ประเภทที่ 2 คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่ 3 Duo System
3: การโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
0: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูจิตสุประเภท Fighting System นะครับผม
3: สาธิตใช้คำว่า Demonstration
2: Demonstration
3: ใช่แล้วนะครับของขวัญจะสู้กับใครดีฮะ
0: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
3: ้ปรบมือให้คุณด้วยนะครับ What's your nickname?
2: My name is Mangkon.
3: Mangkon, how old are you?
2: I am 11 years old.
3: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
2: เคยครับ
3: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า

0: ของขวัญ winner or loser
1: winner
0: ต้องมีผู้ชนะแค่
2: 1คนครับ
0: เริ่มยังไงดีครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอินี่ซ่องมาหลังอินี่ซ่องกำเมงอินี่ซ่อง
0: เอคุณนอนครับอินี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
3: นับภาษาญี่ปุ่นคร
0: ับอิแปลว่า1
3: นี่
0: นี่2
3: 3ต่อไปเราจะเริ่มการโจมตีด้วยเท้านะครับ
2: อินี่2
0: ลองอะไรโลกถูกมั้ย
3: ถูกครับ
0: ถูกแล้วน
2: ี่อิ
3: สูงๆหน่อย
2: นี่2
3: ในพาร์ทที่2นะครับจับ
2: 1
0: โอเคมังกรเป็นอะไรไหม
3: ไม
0: ่โอ้ที่จะแกร่งสงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
3: ับใช่พี่โดนท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับเดบันเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮาชิเมะบาย
0: แล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
3: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
0: ได้2คะแนน
3: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
0: ้วาซาลีแค
3: ่1คะแนน
0: 1คะแนน
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: เมื่อกี้เราพาร์ทที่2เป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโกชิอบเอวปึ๊บไป
0: ไว
3: ปึ้งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ่ะ
0: อัน
3: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
0: ใช่ครับคุณองค์กรพูดถึงท่าล็อกหรือว่าซับมิชชั่น
3: อันนี้เรียกว่าท่าเกซ่ากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีถ้าล็อกไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี1คะแนน
0: 1คะแนน
3: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
0: 2
3: 2คะแนนใช่ครับ
0: โอ้ต้องล็อกนานมากเลย
3: 15
0: วินาที
3: นะครับผม
0: ยาวเลยฮะ
3: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้าสู้ว่ารู้สึกอึดอัด
0: สู้ไม่ไหว
3: สู้ไม่ไหวนะครับทําการตบคู่ต่อสู้3ทีตบ
0: เป็นสัญญาณว่าปล่อย
3: ครับเป็นสัญญาณแท็บปล่อยครับ
0: สอนให้นะคำว่ายอมแพ้ใช้คำว่า I give up
1: I give up
0: แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
3: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
0: ทันที
3: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่ละการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทําอีโป้งได้จํานวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ๆลงมาในรอบต่อไปครับผม
0: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
3: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
0: ยกมือ
3: สูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
0: ครับ
3: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลีแบบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบครบโอเคตั้งการครับ
0: แปลว่าอะไร
3: เริ่มครับ
0: เริ่มโอ้โหของขวัญ2คะแนนใช่มั้ยฮะ
3: ใช่ครับ2คะแนนครับ
0: อีโป้ง
3: อีโป้งครับ
0: ทำอย่างนี้คืออะไร
3: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
0: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
3: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นมั้ยครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
0: ครับ
3: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าม
0: าเต
3: ้มาเต้แปลว่าหยุดครับ
0: อ๋อ
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
1: จับมาเต้
3: เวลาเราขึ้นมาทําการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกอาวุธเตะคู่ต่อสู้
0: จับก็คือจับอย่าง
3: จับก็คือจับอย่างเดียว
0: ครับ
3: ออกอาวุธนะครับผมนะ
0: ครับใครฟาว
3: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันอยู่ในพาร์ท2นะครับเลดกีแมนพันชิโดฟาวนะครับในกีแมนพันนะครับพร้อม

0: จะได้ลงหรือเปล่า
1: มังกรนะ
2: หน้ามา
0: ครบ
2: ครบ
0: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือฝึกเฉยๆครับ
2: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
0: โอ้โหเป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
2: ครับผม
0: It's a great idea it's very beneficial โอ้วันนี้ทีเดียวก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
2: ครับ
0: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะคร
2: ับ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูเยตสูได้ยังไงครับ
3: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือลัมหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาโคนนก็เพิ่มยูเยสุมาเรียนควบกับเทควันโด
0: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่2ขวบครึ่ง
0: 2ขวบคือแบบเริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มก็ฝ
3: ึ
0: ก
3: แฮมเพิร์ดยู
0: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูเยสุไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูเยสุ
3: ยูเยสุ
0: เพราะอะไร
3: มัน ป
0: ้
3: องก
0: ัน
3: ต
0: ั
3: วหน
0: ู
3: ได้ด้วย
0: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm แปลว่า
3: ฉันเจ็บแขน
0: I injured my leg
3: ฉันเจ็บขา
0: I injured my heart
3: เจ็บหัวใจ
0: ถูกครับแต่จริงๆแล้วไม่มีใครพูดเราจะพูดว่า I'm sad ก็ฉันก็เสียใจอย่างนี้เวลาเล่นยูยิตสูครับมีอาวุธที่เด็ดที่สุดนั่นคืออะไรครับ
3: ใส่คิกอะ
0: ถีบก็ดูหน่อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับไปยังไม่โดนไปยังไม่โดนครับเท้าหักหรือเปล่า no
4: ประโยชน์ของกีฬายูยิตสูที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: มาเรียนยูยิตสูแล้วได้ส่งเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
6: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
7: Jiu Jitsu is an amazing sport, but can you really defend yourself?
0: สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
3: ่ได้ค่ะ
7: 3, 2, 1, action! Give me your money! Come with me! Come on now! Get he! Get he!
2: โอ้ยอดเลยครับ
0: สุดยอดจับไม่ได้เลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you! Give me your money! Come with me! Hey! แล้วสมมติว่าเจอผู้ร้ายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมุติว่าเจอผู้ร้ายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
2: ครับ
0: ทำยังไงดี
2: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
0: ดีครับ
2: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ร้ายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
0: อุ้ยว้ายโอ้เร็วมาก
2: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
0: ว้ายสุดยอดเรามือนะฮะ
2: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
7: That's right Jiu Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forgetRun away. Safety first. Get out of there. หนีออกไปเร็วที่สุด
2: ใช่ครับผม
0: ทีเดียวก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
1: martial arts
0: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้คำว่า
1: referee
0: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judge คำที่สามก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
1: rules
0: เก่งมากเติมตัว S ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner หรืออีก1คำ
1: champion
0: รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
3: พวกเราทุกคนขอบคุณที่เชื่อมากๆนะคะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูยิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
1: Thank you teacher
0: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
2: เป้าหมายของเราในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถให้กับเด็กเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
4: อยากจะเล่นกีฬายูยิสุไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช
6: ่เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
7: Today I got to know about jujitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jujitsu athlete, who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jujitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.
0: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
2: ปึ๊บอ่ะย่อตัวลงปึ๊บใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้อยู
2: ่ครับ
0: ใช
8: ่แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: 1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

จากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและทางฝั่งด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางจังหวัดสระบุรีและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลทั้งนี้ภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เศร้าพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: มัยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
2: เฮ้ยแย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก

0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
1: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
3: ใช่
4: นะ
3: DLTV
1: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ

0: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
2: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: เพรา
1: ะฉะน
0: ั้
1: นก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวม2ฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชัยเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะคะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม
1: ่ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก
0: ็
1: จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศแล้วค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do as the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือ

ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. You should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome.แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันละกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า berth berth berthอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth birth ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ the ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าport แต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่า berth ค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่

การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย To give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการ

อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงศ์คินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสแตเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ้าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า brand awareness นะครับ
0: ค่ะ
1: คำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: brand awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง brand awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ celebrity การใช้ celebrity น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่า celeb บ่อย
0: ๆ celeb
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: celeb นะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก
1: ็
0: คือ celebrity ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างกันนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนซานซูจีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity
1: แ
0: ล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆ กันเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบุรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆ

เลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลย I'm a happy camperฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรม Summer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเบเกอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏว่าคนนั้นไม่ยอมพูดอะไรมาเลยนะคะก็เลยเหมือนว่าแมวขโมยลิ้นไปหรอถึงแบบพูดไม่ได้แต่ว่าอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะมาจากนู่นตะวันออกกลางใครพูดโกหกใครพูดไม่จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนทำโทษก็คือว่าตัดลิ้นออกค่ะแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quiet it looks like the cat has got her tongue because she is so quietดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกรปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้

ในการทำความสะอาดค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยละกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบ oil แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม eye remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast คำว่า roast เนี้ยนะคะก็คือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการคนการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกลี่ยมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องคะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะนี่ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink

on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองแหละค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ We had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่เวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a concession ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to meet their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปรู้จักกับ Helping Verb กันค่ะ
1: Helping Verb คือกริยาช่วยนั่นเองค่ะเอาไว้ช่วยกริยาหลักนะคะเปลี่ยนความหมายค่ะวิธีการใช้ helping verb นะคะโครงสร้างก็คือ subject บวก helping verb บวก verb infinitive ค่ะจำกันได้ไหมคะ verb infinitive คือ verb original เลยไม่เติม s es ed หรือ ing เลยนะคะ
0: ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่า helping verb เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง can could
1: แปลว่าสามารถ
0: will would
1: แปลว่าจะ
0: may might
1: แปลว่าอาจจะ
0: must have to
1: แปลว่าต้องค่ะ
0: ทีนี้นะคะครูพี่เนตจะมาชวนน้องๆให้ไปดูรายการ Christoph กันค่ะ
1: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Hello sir welcome to patrol station
3: patrol station you mean like police I thought this was a gas station
4: ไอ้อะไรล่ะ
5: ไอ้อะไรล่ะครับพี่ก็บอกไปแล้วนี่ว่าน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าเพทโรถ้ามาพัทโรอะไรล่ะโทเนี่ยพัทโรเนี่ยมันแปลว่าลาดตะเวนเนี่ยฝรั่งเขาเลยแปลว่านี่มันคือสถานีน้ำมันหรือมันคือสถานีตำรวจลาดตะเวนถามสิ welcome to the petrol station เดี๋ยวก่อนจำได้ว่าสอนคำว่าแก๊สแล้วทำไมถึงใช้พัทโรวันนี
6: ้โอ้โหผมใช้แก๊สมาหลายวันแล้วพี่เพราะว่าอยากใช้ปัทโรมั่ง
5: ปัทโรที่ไหนล่ะปัทโรเนี่ยเขาเรียกพัทโร
7: welcome to the petrol station
3: oh it is a gas station
7: do you need some help
3: Yes, thank you. That would be great. I think my car broke down.
6: คือรถเขาดาวไปแล้วยังไม่ได้ผ่อนใช่ไหมพี
5: ่สงสัยยังไม่ได้ผ่อนเนี่ยสงสัยจะต้องโดนยึดแน่จะบ้าหรือเปล่าเขาไม่บอกดาวบ้านดาวรถอย่างนี้
6: ไม่ใช่
5: เขาบอก my car broke down แปลว่ารถเขาเจ๊ง
6: อ้าว
5: รถเขาเสีย
6: Broke down.
5: เนี่ยช่วยเขาดูซิว่าเผื่อจะซ่อมได
6: ้ได้เลยครับพี่ Sir, can you open the skirt?
3: The skirt? I mean, yeah. I don't wear skirts. My girlfriend wears skirts.
6: ใช่ You take a photo?
3: Yeah.
6: Can I see?
3: Sure.
6: Yeah. Okay. Yeah.
5: เฮ้ยอ
6: ะไรอ่ะ
5: กระโปรงรถเขาไม่เรียกว่าสเกิร์ตมันกระโปรงผู้หญิง
6: อ้าว
5: แล้วจะไปขอเขาดูกระโปรงผู้หญิงแฟนเขาอีกหรือมาตีเลย
6: แล้วเขาให้ดูไง
5: แล้วก็ใช่ไงก็ยังงงอยู่เนี่ยนะนี่ open the hood หรือ open the bonnetชอบไหนมากงาน
6: บอนเน็ตดีกว่าพี
5: ่อ๋อชอบบอนเน็ต
6: yes บอนเน็ต
5: ทำไมถึงไม่ชอบหูด
6: หูดผมเป็นอยู่พี
5: ่เขาเรียกว่า the hood the bonnet ชอบบอนเน็ตใช่ไหม
6: บอนเน็ต
5: can you open the bonnet please
7: can you open the bonnet please
3: oh no problem
5: yeah อะไร
6: ไม่รู้กันพี
5: ่โอ้โหทำท่าอย่างไรเห็นใต้กระโปรงผู้หญิงไปได
6: ้เหมือน
5: เนี่ยอันนี้มันคือ the engine หรือว่า the motor
0: กันบ้างคะจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you open the bonnet please กรุณาเปิดกระโปรงหน้ารถด้วยค่ะ
0: น้องๆสังเกตคำว่า can ไหมคะคำว่า can เนี่ยแหละค่ะเป็น helping verb ที่แปลว่าสามารถค่ะเรามาดูหลักการใช้ help ตัวแรกกันเลยนะคะคือคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนั่นเองคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนะคะเราจะใช้กับประโยคที่อยู่ในปัจจุบันค่ะตัวอย่างเช่น I can swim now ตอนนี้ฉันสามารถว่ายน้ำน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can เป็น helping verb คำว่า swim เป็น verb infinitive ที่ใช้กับ helping verb ค่ะแล้วก็เราทราบได้ยังไงว่ามันเป็นปัจจุบันก็มีคำว่า now ที่แปลว่าตอนนี้นั่นเองค่ะ
1: ส่วน could เป็น helping verb แปลว่าสามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะยกตัวอย่างเช่น I could swim when I was young ฉันสามารถว่ายน้ำได้ตอนฉันยังเป็นเด็กค่ะเห็นไหมคะคำว่า could เป็น helping verb แปลว่าสามารถบวกคำว่า swim ที่เป็น verb infinitive ไม่เติม s esed หรือ ing เลยนะคะเอและน้องๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่า was เป็นตัวบอกอดีตนะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้ต้องใช้ could ที่เป็นอดีตเหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะการใช้ can could เนี่ยยังใช้บอกการขอร้องแล้วก็การขออนุญาตได้ด้วยค่ะการใช้ can นะคะเราจะใช้กับคนที่สนิท ไม่เป็นทางการค่ะ
1: ถ้าเราจะขอให้เขาไปส่งนะคะเราต้องใช้ verb give me a lift ที่แปลว่าไปส่งนั่นเองค่ะ
0: เจ้าคำว่า lift คำนี้นะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่า lift ที่พาเราขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมคะแต่ว่า lift ในที่นี้นะคะจะแปลว่าไปส่งนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น can you give me a lift to work คุณช่วยพาฉันไปส่งที่ทำงานหน่อยได้ไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า can ใช้กับประโยคขอร้องได้ด้วยค่ะ
1: ส่วน could นะคะเราจะใช้กับการขอร้องหรือขออนุญาตที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการนั่นเองค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะถามทางไปโรงพยาบาลนะคะเราจะถามว่า Could you tell me how to get to the hospital คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทางไปโรงพยาบาลไปยังไง
1: เห็นไหมคะพอใช้ could ปุ๊บสุภาพปั๊บเลยค่ะ
0: ทวนนะคะการใช้ can เราจะใช้กับการขอร้องแบบเป็นกันเองกันเองแต่ว่าเราใช้ could กับการขอร้องแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการค่ะเอาละค่ะถ้าน้องๆเข้าใจการใช้ can แล้วก็ could แล้วเราลองมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าข้อที่1ถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพูดว่ายังไงดี I speak English มีให้เลือก2ข้อค่ะใช้ can กับใช้ could ใช่แล้วค่ะต้องตอบว่า can นะคะ I can speak English ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราใช้ can นะคะกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันค่ะ
1: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบ I speak English when I was 10 years oldใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะใช้ could นั่นเองค่ะ I could speak English when I was 10 years old ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฉันอายุ10ขวบค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า was แสดงความเป็นอดีตเราเลยใช้ could นะคะคำว่า speak เป็น verb infinitive ไม่เติม s esed หรือ ing เลยค่ะ
0: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่แนทลืมเอาพจนานุกรมมาอยากจะขอยืมจากเพื่อนครูพี่แนทจะต้องพูดว่าอะไรประโยคนี้เป็นประโยคคำถามนะคะเราจะต้องเอา can หรือ could เนี่ยขึ้นต้นประโยคค่ะลองคะ I borrow your dictionary ต้องใช้อะไรดีคะระหว่าง can กับ couldใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้ can นั่นเองค่ะ Can I borrow your dictionary? ฉันขอยืมพจนานุกรมจากคุณได้ไหมน้องๆจะเห็นว่า can นะคะเราจะใช้กับคนที่เราสนิทอย่างเช่นเพื่อนนั่นเองแล้วก็ verb คำว่า borrow ที่แปลว่าขอยืมเป็น verb infinitive ห้ามพันห้ามเติม s เลยค่ะ
1: และข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะขอให้ใครบางคนส่งกล่องมาให้หน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า You please place that box ตอบอะไรดีคะระหว่าง can กับ could ถูกต้องนะคะ could นั่นเองค่ะ Could you please place that box ช่วยส่งกล่องใบนั้นมาให้หน่อยได้ไหมคะเห็นไหมคะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะไม่รู้จักกันไม่สนิทกันต้องมีความสุภาพค่ะใช้คูดนั่นเอง
0: ทีนี้ครูพี่เน็ตนะคะจะพาไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
1: แล้วอย่าลืมมาสังเกตนะคะว่ามี helping verb อยู่ตรงไหนบ้างใบให้นะคะ helping verb ตัวนี้แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
0: ไปดูกันเลย
8: เชฟครับวันนี้มีเมนูอะไรเกี่ยวกับสตอมานำเสนอครับ
9: สตอผัดกับน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ
8: สตอภาษาอังกฤษคืออะไรคร
9: ับ bitter bean ค่ะ
8: บางที่เป็น bitter beans บ้างบางที่เป็น stink beans stinky beans หรือว่าแม้กระทั่งทับศัพท์ไปเลยว่าสตอก็ได้ครับผม
9: ใช่ค่ะ
8: ครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเชฟ
9: ที่วัตถุดิบที่สำคัญนะคือกุ้งเสียบนะคะ
8: sun dried prawns นะครับ
9: ชาลอตนะคะ
8: หอมแดง
9: มีกาลิก
8: กระเทียม
9: เบิร์ดอายชิลลี่นะคะ
8: พริกขี้หนูส่วนของน้ำพริกเนี่ยจะมี shrimp paste อันนี้กะปินะครับอันนี้น้ำมะนาว
9: ใช่ค่ะ
8: lemon juice อันนี้เนี่ย palm sugar
9: yeah.
8: ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ย
9: ยางกินเปเปอร์
8: เรียกว่าเป็นพริกไทยอ่อนใช่ไหมครับไม่พ้นเลยสตอของเรา
9: ใช่ค่ะ
8: เชฟพร้อมบิ๊กกอนพร้อม let's get cooking เริ่มเลยครับเชฟ
9: เริ่มจากการที่เราตำกระเทียมกับกะปิก่อนเลยนะคะ
8: okay so we bash garlic and shrimp paste together this reduces the smell of the shrimp paste นะฮะเพราะว่ามันกะปิเนี่ยกินแรงฮะการตำกระเทียมลงไปเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นของกะปิได
9: ้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแล้วก็หอมแดงลงไปนะคะ
8: โอเค so we add in the chili and the shallots นะครับ
9: พริกเราจะใส่ตามปริมาณที่ลูกชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะคะ
8: โอเค so with chilies you can add to your flavor นะฮะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยได้นะครับ
9: แล้วก็ใส่อันนี้นะคะ
8: โอเคชลอตส์นะครับโอ้นี่แป๊บเดียวแหลกเลยฮะ
9: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ
8: โอเค we add in the palm sugar
9: ครับเราจะไม่ยังไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ลงไปเลยมันจะทำให้ขม
8: so we have to waitnot to add in the lemon juice too soon or else it will be bitter นะฮะเนี่ยมันขมฮะ
9: เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวสำคัญเลยนะคะกุ้งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะชอบมากใส่มากนะคะ
8: ครับ
9: เชฟจะใส่พริกไทยอ่อนลงไปนิดนึงนะคะ
8: โอเคครับ and then we add the young pepper
9: Yeah.
8: So don't overbash, ครับ
9: ครั้งสุดท้ายเลยใส่น้ำมะนาวลงไป
8: And then last but not least, the lemon juice, นะครับ
9: นะคะแล้วก็คลุกเข้าไปเสร็จแล้ว okay. เรามีขั้นตอนของการเดี๋ยวเราจะไปผัดพริกกะปิกับสตอกันนะคะ
8: โอเคฮะโอเค so next we will stir fry the shrimp paste and the สตอนะครับ
9: ตั้งกระทะพอร้อนนะคะเราก็น้ำพริกเนี่ยลงไปผัดเลยนะคะพอน้ำพริกหอมเราก็สตอใส่ลงไปเลยนะคะ
8: ครับ
9: ผัดเพื่อให้สตอแค่ไม่ต้องสุกมากนะคะถ้าสุกมากก็จะไม่อร่อย
8: โอเค so we stir fry the chili paste until it smells and then we add in the สตอ making sure

0: sure not to overcook it นะครับเป็นขั้นตอนการผัดแล้วก็ได้หน้าตาออกมาเป
1: ็
0: นแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นน้ำพริกสตอนะครับ
1: จากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น helping verb กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นจากประโยคนึงนะคะที่บอกว่า we have to wait พวกเราต้องรอค่ะคำว่า have to นะคะเป็น helping verb ที่แปลว่าต้องนั่นเองค่ะ
2: นอกจาก have to นะคะที่แปลว่าต้องแล้วเนี่ย helping verb ที่แปลว่าต้องก็มีอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า must นั่นเองค่ะ
1: ทีนี้นะคะคำว่าHave to แล้วก็ must เนี่ยแปลว่าต้องทั้งคู่เลยแต่ใช้ต่างกันยังไงครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ
2: Have to ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการบังคับให้ทำจำเป็นต้องทำหรือเป็นกฎนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะ subject บวก has to หรือ have to บวก verb infinitive ค่ะน้องๆคะ has to ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ he she itแต่ถ้า have to ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I you we they นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาต้องใส่แมสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he has to wear a mask เห็นไหมคะคำว่า he เป็นเอกพจน์เราเลยใช้ has to นั่นเองแล้วก็บวก verb infinitive คือคำว่า wear verb infinitive จำได้ไหมคะ wear ไม่เติม s esed หรือ ing เลยนะคะ
1: แล้วถ้าเราใช้กับเหตุการณ์ในอดีตนะคะเราจะใช้คำว่า had to แทนค่ะคำว่า had to แปลว่าทำใช้กับเหตุการณ์ในอดีต had to บวก verb infinitive ซึ่งเจ้า had to เนี่ยใช้ได้กับประธานทุกตัวเลยนะคะน้องๆตัวอย่างประโยคที่ครูจะบอกว่าฉันต้องทำการบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดว่า I had to do my homework last nightทำไมต้องใช้ had to ด้วยก็เพราะมีคำว่า last night เมื่อคืนนี้อยู่ในประโยคนั่นเองค่ะ
2: ส่วนคำว่า must นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่ได้บังคับอะไรนะคะวิธีการใช้ก็คือ subject บวก must บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ must เนี่ยใช้ได้กับทุกประธานเลยนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่นฉันต้องทำความสะอาดห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I must clean my room ฉันต้องทำความสะอาดห้องเห็นไหมคะคำว่า must เป็น helping verb บวกด้วย clean ที่เป็น verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะไม่เติม s es ed หรือ ing เลยค่ะ
1: คราวนี้ครูพี่เน็ตจะพาน้องๆมาเติมพลังคำศัพท์กันต่อในรายการ
3: Vocab King
2: มาลุ้นกันไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดได้กี่คำและที่สำคัญนะคะเราก็สะกดคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
4: Good morning vocab king
5: yes. แล้วตอนนี้นะคะน้องมาก็เข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วค่ะ Let's play spelling
6: Mark, it's the spelling final. It's all on the line. Your first word is upset.
7: U-P-S-E-T.
6: Correct! One down!
5: Okay, คำต่อไปค่ะ
6: Your second word is protect.
7: P-R-O-T-E-C-T.
6: Correct! Yeah. 2 points. Your third word is digital.
7: D-I-G-I-T-A-L
6: You got it! Well done!
8: คำ 3 คำแรกอย่างสบายสบายครับ
6: Alright, good luck! Your 10th word is professional
7: P-R-O-P-F-E-S-S-I-O-N-A-L
6: Professional
5: โอ้ยนั่นไงลองใหม่ตอนนี้เรามีเวลาไม่ต้องมี5วินาทีกดดันลองสะกดได้ไหมคะน้องม
7: า P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L O-N-A-L
6: There it is
5: นี่นะคำต่อไปเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรค่ะ
6: Your word is vulture
7: V-U-L-T-U-R-E
6: Correct! You redeemed yourself
5: เอาล่ะเราไปดูคำต่อไปเลยคำนี
6: ้ Good luck You're ready, your word is Ukraine
7: U-C-R-A-N-E
6: Ukraine
7: U-C-R-A-I-N
6: Ukraine One little letter.

0: UKRAINE Ukraine
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำเก่งกันทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านนะคะอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำนะคะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจบ้างคะ
1: และคำที่น่าสนใจนะคะในตอนนี้ก็คือคำว่า upset ที่แปลว่าอารมณ์เสียนั่นเองค่ะ upset U-P-S-E-T upset He is still upset เขายังคงอารมณ์เสียอยู่เลยค่ะ
2: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำที่จะมานำเสนอค่ะคือคำว่า depressed D-E-P-R-E-S-S-E-D depressed รู้สึกเศร้าค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะฉันรู้สึกเศร้าเพราะว่าทำของเล่นหาย I feel depressed because I lost my toy เห็นไหมคะ depressed แปลว่ารู้สึกเศร้าค่ะแต่ถ้าเรานะคะต้องการจะพูดว่าฉันรู้สึกดีใจเราจะใช้คำว่า delight D E L I G H T E D delight รู้สึกดีใจค่ะตัวอย่างเช่น I am delighted because today is my birthday ฉันรู้สึกดีใจเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของฉันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆจะใช้คำว่ารู้สึกยินดีหรือรู้สึกพอใจภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please P L E A S E D please พอใจหรือยินดีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm pleased to work with you
1: ฉันยินดีหรือพอใจที่ได้ร่วมงานกับคุณค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกกันค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย

่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะชื่ออนุบาลฟูจิคุณฟูจิไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะไม่ได้มีข้องใดๆแต่อยากให้ครูอาร์ตมาดูงานที่นี่มากเพราะอะไร

0: ิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นความแตกต่างของโรงเรียนนี้กับโรงเรียนอื่นนั่นก็คืออาคารเรียนที่นี่เป็นวงกลมค่ะทุกห้องสามารถมองเห็นกันได้และตรงกลางเป็นสนามสำหรับทำกิจกรรม
1: นี่ก็แต่ละห้องแต่ละห้องนี่ก็มีเจ้า
2: ใช่เรายืนตรงนี้ยังได้ยินเสียงจากทุกห้องเลยครับ
3: คุณครูบอกว่าคนเราเนี่ยจะได้ยินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากฟังและเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะดูนั้นเป็นการฝึกเหมือนกับสัญชาตญาณดั้งเดิมของคนนะ
2: ไม่ได้เป็นการให้ฝึกสมาธิจากความเงียบแต่ให้เจอสภาพจริงเลยแล้วคุณต้องสนใจกับสิ่งที่คุณสนใจที่จะเรียนเท่านั้น
3: โตไปเนี่ยสมมติรอบจะต้องทำงานแล้วรอบดอกหูเราก็ต้องทำงานให้ได้
2: เป็น
3: แนว
2: คิดที่น่าสนใจมากเรื่องการฝึกสมาธิ
0: เข้าแถวเสร็จแล้วคุณครูก็ปล่อยให้เด็กขึ้นมาวิ่งเล่นบนชั้น2ที่เรายืนอยู่ค่ะนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมอาคารจึงต้องเป็นวงกลมและทำไมจะต้องปล่อยให้เด็กๆวิ่งได้อย่างอิสระ
1: ท่านบอกว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องให
3: ้สะดวกสบาย
1: อำนวยความสะดวกสบายแต
4: ่ต้อง
1: ลำบากหน่อยการที่จะให้เด็กเนี่ยลำบากนิดๆหน่อยๆเด็กเนี่ยจะมีความคิดแล้วก็มีการลงมือทำให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีกว่า
3: เด็กจะเรียนรู้ได้มากกว่าให้ใครไปสอนเขาอีกให้เด็กรู้จักผ่านประสบการณ์ต่างๆล้มลุกคลุกคลานอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วอนาคตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเรียนเก่งแล้วก็จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีได้ทำงานดีๆบริษัทใหญ่ๆต่อไปเนี่ยทรัพยากรบุคคลที่สำคัญก็คือจะต้องเวลาเจอสถานการณ์อะไรแล้วจะแก้ได้อย่างไรอันนั้นจะสำคัญมากกว่าตอนนี้ได้เวลาของห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วค่ะครูวิทยาศาสตร์อย่างครูอาร์ตจึงอยากเห็นมากเป็นพิเศษ
1: วิทยาศาสตร์จะจุดต่อทุกท่านขอทำงานนี้ได้ไหมได้ค่ะให้เด็กขออนุญาตเด็กนะ
5: ค่อยๆทำ
1: นะจะทำให้เด็กสนใจขนาดผู้ใหญ่ยังสนใจเลย
5: จะทำอะไรต่อนะ
1: ผู้ใหญ่ยังสนใจเลย
6: ชูมิซัง今日はね
5: 生物สิ่งมีชีวิตถ้าเป็นวิทย์เรื่องสิ่งมีชีวิตนะครับ
1: สิ่งมีชีวิต
5: เด็กก็ลุ้นเงียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่มีบัตรคำเอาออกมาทีละใบนะมีชีวิตอยู
3: ่ใช่生きているものさっき見たね生きている อะไรบ้าง
1: มีชีวิตใช่เปล่ามีชีวิตทุกคนมีชีวิตใช่ไหมอินโนจิอินโนจิก็มีชีวิตถ้าไม่มีชีวิตเป็นไงตายเด็กตอบแทนนะเด็กตอบแทนแสดงว่าสักวันต้องมีวันตายเด็กก็ตอบมาสักวันนึงฉันโตขึ้นแล้วฉันจะตาย
2: พูดเรื่องตายตั้งแต่
3: ก็เลยบอกว่าพอเป็นปู่เป็นย่าแล้วก็ตามสอนคำศัพท์นะคะแปลว่าสิ่งมีชีวิตคำว่าเซบุตสึหรือสิ่งมีชีวิต
2: เซบุตสึ
3: เซบุตสึสิ่งมีชีวิต
2: เป็นรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งเป็นการให้ตัวอย่างย่อยๆเป็นการให้กฎเกณฑ์ย่อยๆบอกลักษณะก่อนแล้วจึงค่อยเอาลักษณะเหล่านั้นมาเป
3: ็
2: นครับผมสองข้างก็จะมีเกณฑ์วางไว้ให้พิจารณาเกณฑ์กับรูปที่เอามาให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยลงข้อสรุปว่าเป็นอะไรเด็กเขาจะได้ฝึกจากกฎเกณฑ์จะใช้กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจำแนกประเภท
7: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะว่าแต่ครูพี่แนทคะวันนี้มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจมาบอกน้องๆกันบ้างคะ
8: ครูพี่เน็ตนะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าสิ่งมีชีวิตค่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตนะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า creature ค่ะ creature creature แปลว่าสิ่งมีชีวิตค่ะ butterflies are beautiful creature ผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามค่ะ
7: ว่าแต่น้องๆทราบกันไหมคะคำว่าสัตว์บกภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคำว่าสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า terrestrial animal T E R R E S T R I A L A N I M A L terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นลิงเป็นหนึ่งในสัตว์บกนะคะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า monkey is one of the terrestrial animals เห็นไหมคะ terrestrial animal แปลว่าสัตว์บกค่ะ
8: รู้คำว่าสัตว์บกไปแล้วครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังต่อกับคำว่าสัตว์น้ำค่ะคำว่าสัตว์น้ำนะคะเราจะใช้คำว่า aquatic animals aquatic animal aquatic animal แปลว่าสัตว์น้ำค่ะตัวอย่างเช่นปลานะคะเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเราจะพูดว่า fish is one of the aquatic animals ปลาเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะ aquatic animalแปลว่าสัตว์น้ำค่ะ
7: ลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้าง
8: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือเรื่องของ helping verb นั่นเองค่ะ helping verb นะคะคือกริยาช่วยนำมาช่วยในกริยาหลักแล้วจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปค่ะโครงสร้างในประโยคของ helping verb นะคะก็จะประกอบไปด้วย subject บวก helping verb และบวกด้วย verb infinitive ค่ะ
7: ข้อที่2นะคะ can เป็นหนึ่งใน helping verb แปลว่าสามารถค่ะเราจะใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะเป็นการขอร้องหรือขออนุญาตกับคนที่เราสนิทไม่เป็นทางการค่ะ
8: ข้อที่3คำว่า could แปลว่าสามารถเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือใช้กับการขอร้องหรือการขออนุญาตที่สุภาพและเป็นทางการค่ะ
7: ข้อที่4นะคะhave to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำเป็นการบังคับเป็นกฎระเบียบค่ะ have to แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่เป็นอดีตค่ะ must แปลว่าต้องใช้กับเหตุการณ์ที่ต้องทำแต่ไม่บังคับนะคะ
8: ข้อที่5นะคะเราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะ upset อารมณ์เสีย depressedรู้สึกเศร้า delight รู้สึกดีใจ please รู้สึกยินดีหรือพอใจค่ะ
7: และข้อที่6คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะ creature สิ่งมีชีวิต terrestrial animal สัตว์บก aquatic animal สัตว์น้ำค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ It is never too late to mend มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไขค่ะ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ English Level Up สำหรับวันนี้
7: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์แกนนะครับ
0: พี่ปูนค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Forgetter นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในส่วนของตอนเช้าร
0: วมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีในทุกวัน
1: ครับผมและในส่วนของวันนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะเจอกันในส่วนของคลาสโยคะนะครับแต่วันนี้โยคะของเราจะเป็นการใช้ในส่วนของผนังช่วยนะครับหรือว่าโยคะวอลนะครับการที่มีผนังช่วยจะทำให้เราโฟกัสในส่วนของกล้ามเนื้อและท่าต่างๆได้ดีขึ้นโอเคเราพร้อมแล้วเราไปเตรียมตัวกันเลยครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับเมื่อเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มคลาสกันเลยเริ่มจากตอนแรกนะครับเรายึดกล้ามเนื้อวอร์มกล้ามเนื้อก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมในการเล่นคลาสครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเริ่มจากคุณปูนครับมือประสานกันเลยเชิญครับเหยียดแขนออกไปด้านหน้ากดคางและก้มหน้าลงครับยืดแขนไม่ให้ไกลบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวนะครับบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวจากนั้นเชิญครับยกแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกยืดตัวค่อยๆเอียงตัวไปด้านขวายกตัวด้านขวามือนะครับบิดไปด้านหลังแขนจับเข่าบิดไปหน้าและคอให้ไปหน้าเราผ่อนคลายเอวผ่อนคลายกลับขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าสลับข้างหมุนไปด้านซ้ายถูกครับบิดมองผ่านด้านหลังอีกครั้งนึงกลับมาคืนหายใจเข้ายกแขนขึ้นเชิญครับพับศอกขวาด้านหลังครับมือซ้ายจับข้อศอกและออกแรงดึงเอียงมาด้านซ้ายมือผ่อนคลายหัวไหล่และแขนกลับไปคืนผ่อนคลายสลับจับข้อศอกและดึงเอียงด้านข้างเช่นกันกลับมาคืนหายใจเข้าเชิญครับมือสองข้างประกบด้านหลังเลยนิ้วมือประสานกันครับและแอนหลังยืดตัวค่อยๆเอียงศีรษะมาด้านขวาถูกครับกดไหล่ด้านซ้ายลงให้ทุกคนรู้สึกว่าบ่าและคอเราจะถูก

ยืดนะครับกลับมาคืนหายใจเข้าเอ็นอีกข้างนึงสลับข้างหายใจออกกดไหล่ลงเช่นครับกลับมาคืนผ่อนคลายกดคางเข้าหาลำตัวครับจากนั้นแล้วคุณปวดก็ยกแขน2ข้างขึ้นเลยครับยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งเงยหน้าขึ้นสุเพนานขางตรงนี้พอแค่หยัดแขนขึ้นนะครับนับ1นับ2โอเคผ่อนคลายดีไหมเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นยืนต่อเลยนะครับลุกขึ้นยืนเลยเราจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนนะครับง่ายๆเลยทุกคนให้เรายืนหันหน้าเข้ากำแพงนะครับจากนั้นแล้วทุกคนแขน2ข้างยื่นไปจับกำแพงไว้นะครับลักษณะนี้ให้แขนของเรานะครับอยู่ในลายเดียวกับไหล่ขนาดของไหล่เรานะครับและค่อยๆถอยขาขวาด้านหลังถูกต้องครับวางส้นเท้าขวาลงกับพื้นเลยถูกครับเมื่อเราวางแล้วทุกคนให้ส้นเท้าเรานะครับบิดออกเยอะๆนะครับบิดส้นเท้าออกขณะที่เข่าด้านหน้าถูกครับค่อยๆ ย่อเข่าด้านหน้าลงอยู่ในลักษณะนี้เยี่ยมมากครับคุณปูนให้ทุกคนโฟกัสไปที่ข้อเท้าและน่องให้ตึงมากที่สุดขาง2ลมหายใจเข้าออกนับ1ให้รู้สึกเหมือนกับว่าแขนเราดันกำแพงนะดันเพื่อให้เราน่องเรายืดมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายยกตัวขึ้นก้าวขามาชิดกันเหมือนเดิมสลับข้างนะครับทุกคนถอยขาซ้ายแล้ววางส้นเท้าลงเหมือนเดิมให้รู้สึกว่าเท้าทั้งสองข้างของเรานะครับอยู่ในลายขนานกันฝ่าเท้าขนานกันถูกครับคุณปูนย่อเข่าด้านหน้าลงขางตรงนี้นับ1นับ2ทุกคนยังโฟกัสไปที่น่องและข้อเท้านะให้ตึงมากที่สุดนับ3โอเคผ่อนคลายกลับขึ้นมาเหมือนเดิมก้าวเท้ามาชิดกันในขณะที่เรายืนลักษณะนี้ต่อเนื่องเลยนะครับมือจับกำแพงเหมือนเดิมแล้วทุกคนขาขวาปลายเท้าก้าวมาติดกำแพงเลยให้ปลายเท้าขึ้นกำแพงเลยครับส้นเท้าวางอยู่ในท่านี้นะครับทุกคนเซตท่าลักษณะนี้เลยผมต้องการให้เหมือนเดิมครับยืดน่องและต้นขาแขน2ข้างเราจับกำแพงไว้นะครับเชิญครับคุณปูขย่งส้นเท้าด้านหลังขึ้นถูกครับอยู่ท่านี้ถ้าตึงมากๆให้ทุกคนอยู่ตรงนี้พอแต่ถ้าเรายังไหวอยู่พยายามให้เราผลักสะโพกไปด้านหน้าถูกครับผลักสะโพกด้านหน้าแขนและไหล่สบายสบายรวมตัวได้ครับโอเคอยู่ท่านี้เยี่ยมมากครับทุกคนแน่นอนน่องและข้อเท้านะครับให้ตึงมากที่สุดขาอยู่ด้านหน้านับ1ปล่อยสบายสบายสองลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมทำเท่าที่ทำไหวแต่ถ้าเรายังได้นะครับให้ทุกคนผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะดีมากครับนับ2เช่นครับผ่อนคลายถอยเท้ากลับมาชิดกันเหมือนเดิมขาซ้ายต่อเนื่องครับสลับข้างเยี่ยมมากคุณปูนยกส้นเท้าด้านหลังขึ้นครับผลักสะโพกด้านหน้าปล่อยตัวสบายๆโน้มตัวไปหากำแพงเคลื่อนตัวด้านหน้าเลยถูกครับถ้าตึงมากๆนะเราสามารถงอเข่านี้ได้เล็กน้อยนะครับย่อเข่าได้เล็กน้อยเยี่ยมมากครับโฟกัสไปที่น่องและข้อเท้าให้ตึงมากที่สุดหายใจเข้าลึกหายใจออกดันสะโพกด้านหน้าดันลำตัวด้านหน้ามากขึ้นนับ2นับ3ครับผ่อนคลายถอยเท้ากลับมาขึ้นตึงไหมครับดีมากน่องและขาเราจะได้คลายนะครับต่อจากนั้นเหมือนเดิมครับแขน2ข้างเราห่างกันประมาณช่วงไหล่เท้าทั้ง2ข้างเราจะห่างกันประมาณสะโพกถูกครับคุณปูนย่อเข่าและผลักสะโพกด้านหลังถูกครับแล้วก้มหน้ามองพื้นทุกคนให้รู้สึกว่าสะโพกเราดันไปด้านหลังตลอดเวลานะครับผมต้องการตรงสะบักและไหล่ทุกคนกดลงไปหาพื้นเยอะดีมากครับก้มหน้าลงขณะที่แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงตลอดเวลาจุดที่เราต้องการคือสะบักและไหล่ให้ทำงานมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราเมื่อยจากการทำงาน

ขึ้นหายใจเข้าดีมากครับจากตรงนี้เพิ่มความหนักแขนข้างขวาสูงกว่ามือซ้ายประมาณ1ฝ่ามือถูกครับเหมือนเดิมผลักสะโพกด้านหลังรอบที่2จากตรงนี้นะครับจะรู้สึกว่าไหล่ข้างขวาตรงนี้จะตึงมากขึ้นกว่าเดิมให้ทุกคนทำเท่าที่ไหวหรือทำให้มากสุดนะครับสะบักไหล่เราจะได้คลายออฟฟิศซินโดรมที่เรารู้สึกเมื่อยเรารู้สึก

ตึงกล้ามเนื้อที่คอจะได้หายไปจากลำตัวเรานะครับกดลงไปมากขึ้นเลยกดไหล่ลงเยอะและค่อยๆเอียงตัวมาด้านขวาเล็กน้อยนะครับเอียงตัวมาฝั่งที่แขนด้านบนนับหนึ่งดีมากคุณผู้นับสองกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าสลับแขนถูกครับมือซ้ายสูง

คจากนั้นข้ามต่อไปนะครับแขนสองข้างจับกำแพงเหมือนเดิมย่อเข่าก้มตัวลงเหมือนเดิมครับกดไหล่กดสะบักลงปล่อยสบายสบายนับหนึ่งนับสองกลับขึ้นมายืนแขนซ้ายของเราจับกำแพงไว้แขนขวาไปจับปลายเท้าด้านหลังงอเข่าด้านหลังขึ้นมาถูกครับจับข้อเท้าเลยแล้วทุกคนยกเข่าด้านหลังขึ้นสูงและโน้มตัวไปด้านหน้าถูกครับเรามีแขนช่วยพยุงกำแพงไม่ต้องกลัวล้มให้เรายกเข่าขึ้นและกดสะโพกลงเล็กน้อยดีมากครับพยุงตัวให้นิ่งเมื่อเราทรงตัวได้นิ่งแล้วให้รู้สึกว่าแขนเราจับกำแพงเบาที่สุดนับหนึ่งเป็นท่านางลำนะครับ Dancing Warrior นับสองขาด้านล่างนะครับตรงนี้เหยียดให้มากสุดเท่าที่เราทำได้นับสามกลับขึ้นมาขึ้นปล่อยตัวสบายสบายเยี่ยมมากครับแขนขวาจับกำแพงแขนซ้ายไปจับข้อเท้าด้านหลังอีกครั้งหนึ่งดูครับคุณครูยกเข่าด้านหลังขึ้นครับโน้มตัวด้านหน้าเตะขาขึ้นนุ่งสูงดีมากครับเข่านี้ขึ้นนุ่งสูงเลยขานี้เกร็งนะครับยืดให้มากสุดดีมากครับปล่อยสบายสบายแขนข้างบนจับกำแพงให้เบากดไหล่ลงเล็กน้อยนับหนึ่งนับสองกลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายดีมากครับทุกคนมีกำแพงช่วยเราจะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับจากนั้นนะครับทุกคนแขนสองข้างจับกำแพงลักษณะเดิมขาขวาไปเข่าด้านซ้ายข้อเท้าวางบนเข่าถูกครับข้อเท้าจะอยู่เหนือเข่าพอดีแล้วให้ทุกคนนั่งสะโพกลงเหมือนเดิมครับย่อเข่าลงเยี่ยมครับขณะที่เราย่อ1เข่าเรากดลง2สะโพกดันด้านหลังนะครับเราจะได้ไม่ได้ข้อเท้าไม่เมื่อยเข่าแขนพยุงไว้นับ1จากตรงนี้ถ้าเราพยุงได้แล้วเราสามารถยื่นมือลงไปหาพื้นได้นะครับมือ2ข้างหรือค้างลักษณะเดิมนับ2เช่นครับผ่อนคลายกลับขึ้นมายืนเหมือนเดิมสลับข้างขาซ้ายไฟเข่าเช่นครับย่อและนั่งสะโพกลงไปด้านหลังเหมือนเดิมครับต้องการให้ตึงสะโพกทุกท่านสามารถทำท่าละ2หรือ3รอบก็ได้นะครับถ้าเรามีเวลาในส่วนตรงนั้นจะได้ทำให้กล้ามเนื้อเรายืดได้มากกว่าเดิมนะครับค้างให้นานที่สุดค่อยๆกดเข่าลงนับ1หายใจเข้าลึกนับ2มือจับกำแพงให้เบาที่สุดนะครับแขน2ข้างนับ3เช่นครับผ่อนคลายถูกต้องครับคุณปูนขณะที่แขนจับกำแพงเราหันหน้าไปด้านข้างปลายเท้า2ข้างชิดกันแขนเหยียดให้ตรงเลยครับแขนเหยียดตรงเลยถูกครับแขนข้างขวาเราจะอยู่ในลายที่หัวไหล่เราพอดีนะครับทุกคนแล้วยกแขนซ้ายขึ้นต่อเนื่องเลยนะเอียงไปด้านขวามือแขนเหยียดตรงไว้ถูกต้องครับแล้วเงยหน้าขึ้นสุดให้นานถูกครับพยายามเหยียดแขนให้ตรงดีมากคุณปุณจับกำแพงได้แน่นอนตรงนี้ทุกคนให้เราโฟกัสไปที่ลำตัวด้านข้างนะครับเอวด้านข้างเราได้ทำงานเหมือนรับผลักเอวมาข้างนอกไปเยอะกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าขออีกครั้งหนึ่งคุณปุณเอ็นรอบสองครับยกแขนขึ้นเลยดีครับผลักสะโพกไปด้านหน้าขาทั้งสองข้างให้ตรงตลอดเวลานับ1นับ2กลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายสลับข้างอีกครั้งหนึ่งครับหันหน้ามาฝั่งนี้เลยแขนเหยียดตรงถูกครับเท้าชิดกันเลยยกแขนขึ้นหายใจเข้าแขนผลักกำแพงไว้นะเอ็นตัวครับเอ็นไปหากำแพงเลยเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นเหมือนเดิมทุกคนโฟกัสที่ลำตัวด้านข้างนะครับจะได้ยืดหลังและเอวเราจะได้คลายกลับขึ้นมาขึ้นหายใจเข้าขออีกครั้งหนึ่งรอบที่สองอัพเอ็นข้ามศีรษะยกแขนขึ้นไปเลยผลักสะโพกมาด้านหน้าเยอะลำตัวด้านข้างนะครับทำบ่อยๆเราจะได้หายเมื่อยหลังนะครับกลับขึ้นมาขึ้นหายใจเข้าผ่อนคลายจากนั้นหันหน้าออกมาด้านนอกเราเริ่มจากเราพิงกำแพงครับเริ่มจากโอเคเราพิงกำแพงเลยแล้วเท้าของเราครับ1ฝ่าเท้าส้นเท้าและปลายเท้าขออีกครั้งนึงครับ1ฝ่าเท้าโอเคเดินขามาคู่กันถูกต้องครับตรงนี้ทุกคนขา2ข้างเหยียดตรงไว้เช่นครับยกแขนขวาขึ้นสะเพนานโอเคแขนซ้ายวางลงข้ามลำตัว
แขนซ้ายเหยียดลงครับแขนขวาขึ้นนั่นแหละครับคุณพูดก็ค่อย

0: เอนตัวด้านหลังช้าๆให้ปลายนิ้วมือไปหากำแพงเยี่ยมมากครับถ้าท่านไหนที่รู้สึกเมื่อยหรือตึงมากๆนะครับสามารถถอยเท้าด้านหลังได้นะอาจจะอยู่แค่เท้าฝ่าเดียวก็ได้ข้างเดียวก็ได้นะครับขาสองข้างเกร็งกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าลดแขนขวาเช่นครับคุณปุ้นยกแขนซ้ายทุกคนพยายามเหยียดแขนสูงนะครับแล้วเอ็นตัวด้านหลังเอ็นไปหากำแพงไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกตึงมากๆสามารถถอยเท้าด้านหลังได้นะทุกคนเอ็นมากขึ้นขางสองลมหายใจเข้าออกนับ1นับ2กลับขึ้นมาคืนก้มลงสู่พื้นก้มไปจับข้อเท้าเข่าสองข้างเหยียดตรงกดคางเข้าไปหาต้นขาปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกๆย่อเข่าสองข้างเล็กน้อยยกลำตัวลุกขึ้นยืนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะครับหายใจเข้าจากทีละข้างเมื่อกี้นะครับเอามารวมกันเลย2ข้างพร้อมกันนะเสร็จครับทุกคนก็ค่อยเอ็นไปด้านหลังเอ็นไปหากำแพงเยี่ยมมากคุณปูนขาสองข้างเกรงไว้ปล่อยสบายๆคอไม่เกรงนะกดขางนิดนึงกดขางขวาอกไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ารู้สึกตึงมากๆถอยเท้าด้านหลังได้เยี่ยมมากคุณปูนขางไว้นับ1นับ2กลับมาคืนหายใจเข้าก้มลงสู่พื้นหายใจออกก้มไปจับข้อเท้าปล่อยสบายๆกดขางเข้าหาลำตัวหายใจเข้าลึกย่อเข่าแล้วยกลำตัวขึ้นยกแขนขึ้นเหนือศีรษะผ่อนคลายลดฝ่ามือข้างลำตัวเลยเหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
0: ดีมากครับมีกำแพงช่วยเราทำได้จากนั้นต่อเนื่องเลยนะเราหันหน้าเข้ากำแพงอีกครั้งหนึ่งโดยที่ตำแหน่งของแขนเรานะครับตำแหน่งของเท้าเราอยู่ประมาณช่วงแขนเช่นครับปูนขาขวาเหยียบกำแพงครับทุกคนยกเท้าขวาไปอยู่ที่กำแพงเลยโดยที่ส้นเท้าของเรานะครับให้อยู่เหนือสะโพกเล็กน้อยดีมากครับตรงนี้ส่วนขาด้านหลังเรานะครับเหยียดให้ตรงปลายเท้าบิดตามขึ้นไปนะครับทุกคนจากนั้นค่อยๆโน้มตัวด้านหน้ายื่นปลายนิ้วมือสองข้างไปจับกำแพงเลยเยี่ยมมากครับไม่ต้องกลัวล้มให้ทุกคนเอาส้นเท้าดันกำแพงเลยเยอะเมื่อส้นเท้าดันกำแพงแล้วผมต้องการขาด้านบนครับเข่าให้ตึงที่สุดนะครับเข่าให้ตึงที่สุดเยี่ยมมากครับคุณปูนค่อยๆก้มไปหาต้นขามากขึ้นสะโพกบิดให้ตั้งฉากการขางตรงนี้นับ1แผ่นหลังนิดนึงนับ2ดีมากครับนับ3ให้ตึงมากที่สุดเลยโอเคผ่อนคลายถอยเท้ากลับขึ้นดีมากครับวางฝ่าเท้าลงสลับข้างเช่นกันครับขาซ้ายถูกครับเมื่อเรายืนแล้วจะรู้สึกว่าสะโพกเราตั้งฉากพอดีลักษณะนี้มันคุ้มคุณดีมากครับก้มตัวอีกครั้งหนึ่งจับกำแพงเลยจุดสำคัญของเราคือให้เข่าทั้งสองข้างเหยียดตรงตลอดนะครับทุกคนถูกต้องครับและสะโพกสองข้างกดลงนับ1ก้มต่ำมากขึ้นนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายกลับขึ้นมาขึ้นถอยเท้ากลับขึ้นรีแลกซ์ครับเดี๋ยวเริ่มต่อท่าต่อไปเลยนะครับเช่นการคุณปูนเท้าเหยียบกำแพงครับเมื่อกี้เราอยู่ในช่วงสะโพกข้อเท้ารอบนี้ผมจะให้ขาขึ้นสูงกว่าเดิมถูกครับเดินขาขึ้นไปให้สูงประมาณช่วงไหล่เราเลยโอเคครับทุกคนจากนั้นเข่าด้านบนงอเข่าครับแขนสองข้างยื่นจับกำแพงเลยเน้นนะครับโฟกัสไปที่สะโพกให้เราผลักสะโพกไปด้านหน้าเยอะดีมากครับขณะที่เข่าด้านล่างเหยียดตรงปลายเท้าเปิดออกด้านข้างเล็กน้อยได้นะครับบิดปลายเท้าได้ลักษณะนี้เยี่ยมมากครับปูนจากนั้นทุกคนพยายามนะครับพยายามเดินแขนขึ้นไปให้สูงที่สุดขยับมือขึ้นไปขาตรงนี้สองลมหายใจเข้าออกนับ1ดีมากครับนับ2ยังตึงสะโพกอยู่นะค่อยๆเพิ่มความหนักนะครับทุกคนเพิ่มความหนักโดยการใช้มือขวาของเราครับสอดไปใต้เข่าและอ้อมหลังมาจับที่สะโพกนะครับส่วนมือซ้ายเชิญครับอ้อมหลังมาจับมือกันจับมือกันแล้วเปิดไหล่มองไปด้านซ้ายมือแอนหลังเยี่ยมมากครับแขนดึงกันไว้จับมือไม่ได้ไม่เป็นไรสอดแขนไว้โฟกัสที่สะโพกเหมือนเดิมย่อเข่าและจากนั้นนะครับทุกคนค่อยๆเหยียดขานี้ให้ตรง

ถูกครับเงยหน้าขึ้นสู่เพดานแบบนี้เลยนับ1นับ2เช่นครับผ่อนคลายปล่อยแขนแขนจับกำแพงถอยเท้าชิดกันต่อเลยครับสลับข้างขาซ้ายถูกครับค่อยๆทำช้าๆเดินเท้าขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วงอเข่าเช่นกันโน้มตัวไปจับกำแพงครับถูกครับขาด้านล่างเหยียดตรงเหมือนเดิมขาด้านบนงอเข่านับหนึ่งขยับปลายนิ้วมือขึ้นทั้งสูงเมื่อตึงแล้วสุดแล้วขาตรงนั้นพอนับ2นับ3เพิ่มความหนักครับแขนซ้ายสอดใต้เข่าเยี่ยมมากขบโคนแขนขวาไฟหลังถูกต้องครับเมื่อจับได้แล้วเปิดไหล่ขาด้านล่างยังทรงเหมือนเดิมอยู่ในออปชันตรงนี้นะถ้าเรารู้สึกเมื่อยเพิ่มความหนักโดยการเหยียดขาด้านหน้าครับผลักสะโพกมาถูกต้องคุณปูนเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่เพดานขาสองข้างเหยียดตรงเลยนับ1นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายรีแลกซ์เช่นครับเยี่ยมมากวางฝ่ามือถอยเท้ากลับคืนก้มลงสู่พื้นก้มจับข้อเท้าเลยเช่นครับก้มไปหาข้อเท้าเลยปล่อยสบายสบายโอเคผ่อนคลายจากตรงนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นท่าในส่วนของการนั่งนะครับเดี๋ยวคุณปุ้นนั่งกับเบาะเลยครับหันหน้ามาด้านนอกเลยให้สะโพกชิดเบาะก่อนนะให้ชิดกำแพงก่อนเลยครับสะโพกชิดกำแพงเลยขาสองข้างเหยียดตรงเลยครับเช่นครับโน้มตัวด้านหน้าก้มไปจับปลายเท้าปล่อยหลังสบายสบายก้มลงตัวลงนะครับเข่าสองข้างกดลงเชิญครับจากนั้นแล้วยกลำตัวขึ้นนะครับหน้าท้องแข็งแรงให้คุณปูนสไลด์สะโพกมาข้างหน้าครับทุกคนขยับสะโพกห่างจากเบาะเล็กน้อยนะครับชันเข่าสองข้างตั้งขึ้นนะครับแล้วยกเท้าขึ้นจากพื้นถ้าเราบาลานซ์ทรงตัวได้นะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าท่านไหนที่รู้สึกเมื่อยก็ให้หลังพิงกำแพงได้นะครับคุณลองถ่ายหลังนิดนึงก็ได้ครับถ่ายหลังนิดโอเคพอเอ็นไปเลยครับวางไหล่กับผนังเลยอยู่ลักษณะนี้นะครับโดยที่เราเกร็งหน้าท้องเป็นหลักนะครับเชิญครับเหยียดแขนออกมา2ข้าง2ลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมนับ1นับ2นับ3โอเคผ่อนคลายกอดเข่า2ข้างเลยก้มหน้าลงตรงนี้นะครับทุกท่านสามารถทํา2รอบได้นะครับหรือ3รอบได้นะครับในแต่ละท่านะครับเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับต่อเนื่องจากตรงนี้เชิญครับทุกคนท่าต่อไปครับให้ทุกคนนอนลงกับพื้นนะครับยกเท้าขึ้นกำแพงนะครับให้ทุกคนนอนลงกับพื้นและยกขาสองข้างขึ้นกำแพงเลยโดยที่ทุกคนพยายามขยับสะโพกไปให้ติดกำแพงนะครับให้ชิดกำแพงเลยดีมากคุณปูนหน้าท้องเราจะได้แข็งแรงปลายเท้าเรากดลงเชิญครับยื่นมือขึ้นมาหาปลายเท้าเลยยกคอและไหล่ขึ้นขางตรงนี้ขอ10วินาทีนะครับสายตาของเรามองที่เข่ากดคางเข้าหาลำตัวให้รู้สึกว่าหน้าท้องเราบีบเข้าหากันนะครับทุกคนส้นเท้า2ข้างติดกำแพงไว้ตลอดนับ1เกร็งหน้าท้องนับ2นับ3โอเคผ่อนคลายวางลำตัวลงวางแขนลงกับพื้นข้างสะโพกเลยคุณงอเข่าครับฝ่าเท้าเหยียบกำแพง2ข้างเลยถูกครับเหยียบกำแพงลักษณะนี้โดยที่เท้าเราห่างกันประมาณ1ฝ่ามืออาจจะรู้สึกมีความหนักหนาทุกคนตรงนี้หายใจเข้าเล็กคุณโอนยกสะโพกขึ้นเลยครับดีมากครับแล้วแขน2ข้างมาจับใต้สะโพกนะครับโดยที่นิ้วมือทั้ง4ให้นิ้วโป้งออกมาด้านนอกนะครับข้อศอก2ข้างทุกคนบีบเข้าหากันเยอะๆเยี่ยมมากครับและค่อยๆขยิบส้นเท้าออกมาครับขยิบส้นเท้าเฮ้ดันสะโพกด้านหน้าถูกครับทุกคนเหมือนเราขมิบก้นนะครับให้สะโพกเราผลักออกมาขางตรงนี้2ลมหายใจเข้าออกเยี่ยมมากคุณปูนไหล่ทั้ง2ข้างของเราไม่เกร็งนะทุกคนสายตามองขึ้นเพดานตลอดเวลาเชิญครับเหยียดขาขึ้นสู่เพดานข้างหนึ่งขางตรงนี้ดีมากคุณปูนไหล่สบายสบายสลับข้างขาเหยียบกำแพงยกอีกข้างหนึ่งขึ้นพยุงตัวให้นิ่งมั่นใจในตัวเองว่าเราทำได้นะครับไม่เหนื่อยตรงนี้หายใจเข้าออกต่อเนื่องต่อเวลายาวจากตรงนี้เพิ่มความหนักนะสู้ๆขาอีกข้างนึงยกขึ้นไปคู่กันเลยสายตา

0: นมองที่ปลายเท้านะครับแขนสองข้างยังพยุงอยู่ปล่อยสบายสบายงอเข่าลงมาหาหน้าอกครับสองข้างเลยดีมากคุณปูนค่อยๆเหยียดขาข้ามศีรษะไปแตะพื้นเหยียดขาข้ามศีรษะแตะพื้นแขนยังจับหลังอยู่เหมือนเดิมอยู่ตรงนี้นะครับหายใจเข้าออกยาวเช่นครับงอเข่ากลับมากขึ้นขาไปเหยียบกำแพงทีละข้างเหยียบกำแพงเลยแล้วค่อยวางสะโพกลงรีแลกซ์เช่นครับค่อยๆตะแคงตัวลุกขึ้นนั่งเลยตะแคงตัวลุกขึ้นนั่งเลยคุกเข่าชายสปอร์ตแขนเหยียดก้มตัวกดสะโพกลงโอเคครับผ่อนคลายยกตัวลุกขึ้นนั่งเลยสำหรับคลาสวันนี้นะครับเราก็จบในส่วนของโยคะวอร์ขอบคุณครับ ครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลาสโยคะในวันนี้นะครับโยคะวอร์หรือโยคะผนังซึ่งในลักษณะที่เราเล่นตอนนี้จะรู้สึกว่าเราจะสามารถยืดกล้ามไปได้มากขึ้นนะครับเมื่อมีกำแพงช่วยเราจะสามารถโฟกัสไปที่ท่าต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในทุกวันอยากให้ทุกคนฝึกบ่อยๆนะครับเราจะได้มีความอ่อนตัวมีความแข็งแรงมากขึ้นเราสามารถทำที่บ้านเราได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับผมเทรนเนอร์แกน
1: และพี่ปูน
0: ครับผมขอลาไปก่อนนะครับโดยที่สามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาดำเนินการตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองและการจักสารไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2ซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ Copper Dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQโดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ To Be No. 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 4ได้แก่clean สะอาดคามสงบและ creative มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อน้อมนำแนวพระดำริไปจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่สิ้นพระชนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรมทวีนัมเบอร์วัน331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วัน26แห่งมีสมาชิกจำนวน 37,89 คน

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะกวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทางการทหารไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งฐานปฏิบัติการดังกล่าวกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุกในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงการรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองค์คมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกดังนี้
ช่วงเช้าณโรงเรียนบ้านร่มเกล้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคโดยโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2533ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมีนายอนันต์แก้วแจ่มเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนในปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ได้บูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้อาทิการทำกล้วยตากการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาร์เบอร์และการจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน153คนครูและบุคลากร16คนมีนายปณชัยอุ่นจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงในนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อนักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงบ่ายณโรงเรียนบ้านน้ำจวงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนมีนายสารินสงศิลาวัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่71.66 คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่แล้ว 18.66 คะแนนโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงถึง 68.72 คะแนนซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน129คนครูและบุตร19คนมีนายวรพรพงศ์สิริภาพิรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเน้นหนักการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read for Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละร้อยปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมัตถพุทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยปรมัตถพุทธธรรมทั้ง4ประการอันได้แก่สัจจะจริงตรงแท้ธรรมะคุณธรรมประจำใจทิฏฐิความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะการเสียสละเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจังหวัดชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดและบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสมณวิหารเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเรือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัน99จำกัดบริษัทสอเกษตรพันฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เซียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นจังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ็งฮวดอลัยยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและกลุ่มธุรกิจTCP นักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยมีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงที่ทำร่วมในพิธีการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการซ่อนฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ภาครัฐและประชาชนสูญเสียเงินและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นภาระอันเป็นการสนองในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั้งนี้มีการจัดกิจนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการเผยแพร่ผลงานด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดมุ่งเน้นลดการส่งผู้กระทำผิดที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าเรือนจำโดยมีสาระสำคัญเช่นสุขอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำการใช้บทลงโทษทางเลือกสำหรับคดีที่ไม่รุนแรงเพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมจำนวน150นายและคนจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี
5: ่ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้รักทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ

0: ล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะ
1: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้วขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
2: ว้าว
4: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหมหนู

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: Goodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเก

0: ค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิด

0: เลข2
1: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ป.อะไรแล้วคะ
1: ขึ้นป.4
0: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
1: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is remember
1: R E M E M B E R
2: Your answer is correct congratulations
0: Yay!Remember แปลว่าอะไรคะ
1: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้ เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
3: น
0: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
3: ขอให้ตรงเลข6ค
0: ่
3: ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
2: Your word is telephone
1: T E L E P H O N E
2: Okay your answer is correct congratulations
0: โอ้โห telephone แปลว่า
3: โทรศ
0: ัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
4: 7กับ8แล้วครับ
0: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
4: 7 8
0: แล้วอันละ7จะ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is medium
1: M E D E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell medium is M E D I U M
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
5: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is prime
1: P-L-N-E
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell prime is P-R-I-M-E
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
6: ชื่อนามิดค่ะ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
6: 100%ค่ะ
0: 100%มันต้องอย่างนี้100%น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is history
6: H-I-S-T-O-R-Y
2: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
6: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆ เหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
7: 7
0: ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is charm
1: C-H-O-M
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข

0: ค8ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
1: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
2: Your word is bilingual
1: B I L I N G U A L
2: All right your answer isCorrect! Congratulations!
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สตาร์ทได้เลยเย้
3: เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาตะโกนคำต่อไปหมายเลขมาค่ะ
0: คนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
4: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่คะ
4: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready?
4: Yes
2: Your word is monster
4: M O N S T E R
2: Okay your answer is Correct congratulations
0: yeah. Monster แปลว่าอะไรคะสัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD รอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
6: มูลนิธิ
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
7: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
8: ่หมายเลขหนึ่งค่ะ
0: หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
8: ได้อะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Start now. Facts.
8: F-A-X.
2: Sheet.
8: S-H-E-E-T.
2: Clip.
8: C-L-I-P.
2: Coffee.
8: C-O-F-F-E. Pass.
2: Printer.
8: P-R-I-N-T-E-R.
2: Cabinet.
8: C-A-B-I-N-E-T.

0: Folder.
1: F-L-O-D-E-R.
0: Folder.
1: Past.
0: Whiteboard.
1: W-H-I-E-T-B-O-A-R-D.
0: Window.
1: W-I-N-D-O-W.
0: Stapler.
1: S-T. Past.
0: Coffee.
2: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกไปหนึ่งตัวอักษร
1: C O F F E E
2: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
0: Folder
2: Folder
1: F O L D E R
2: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right professor?
0: That is right
2: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
1: 7
2: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากไฟไปรอที่ไบค์ซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
3: ้หมายเลข5ค่ะ
2: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Bed
1: B-E-D
0: Chair
1: C-H-A-I-R
0: Bench
1: B-E-N-C-H
0: Vase
1: Again, please
0: Vase
1: Pass
0: Table
1: T-A-B-L-E
0: Carpet
1: C-A-B-E-C-H
0: Carpet
1: Pass
0: Curtain
1: C-A-N-T-R-Y
0: Curtain
1: Pass
0: Couch
1: C-O-U-N
0: Couch
1: C-O Pass
2: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ Vase
0: You spell vase V A S E
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
4: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
1: C A R P E T
2: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตรคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
1: 4
2: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิตร
1: 4ครับ
2: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
3: เพชร
2: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิตร
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Amber
1: Pass
0: Ruby
1: R-U-B-Y
0: Pearl
1: Pass
0: Gold
1: Pass
0: Opal
1: O-P-A-L
0: Silver
1: S-I-L-V-E-R
0: Topaz
1: T-O-P-A-S
0: Topaz
1: T-O-P-A-Z
0: Diamond
1: D-I-A-M-O-N-D
0: Emerald
1: E-M-E-R-A-L-D
0: Quartz
1: Pass
0: Amber
1: E-M-B-E-R
0: Amber
1: M-B-E-R
0: Pearl
1: P-E-R-A
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P E A R L What were the other words that you missed
0: Quartz which is a very hard word to spell Quartz that is spelled Q U A R T Z
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปซับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะ

0: เรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countriesแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
1: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
1: R-U-S-S-I-A
2: France
1: F-E-A-C-H
2: France
1: F-E-A-C-E
2: France
1: Pass
2: Spain
1: S-P-A-I-N
2: Poland
1: P-O-L-A-N-D
2: Italy
1: I-T-A-L-Y
2: Greece
1: Pass
2: Ireland
1: I-R-E-L-A-N-D
2: Hungary
1: H-U-N-G-A-R-Y
2: Austria
1: Austria
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
2: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Irelandซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
2: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ Franceฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
2: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบคำเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now tree
1: TREE
2: Rock
1: LOD
2: Rock
1: ROCK
2: Cave
1: Pass
2: Leaves
1: Leaves LEAVES
2: Creek
1: Pass
2: Vine
1: Pass
2: River
1: R-I-V-E-R
2: Mountain
1: Pass
2: Wildlife
1: Pass
2: Waterfall
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L
0: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
2: Cave That is spelled C-A-V-E
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ Vine
2: The correct way to spell Vine is V-I-N-E
0: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับเพื่อนๆ เป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆ

0: และก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: หลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ปลาเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักกับเกลือแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือหนึ่งเราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆ ก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าชาได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะที่การประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลง หาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งเสริมการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเพาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือเขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

อนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

ลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

ท้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

0: ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกว่าทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะตัวนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติอ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุงให้เป็นรสชาติของบ้านเราให้มันลงตัวให้มันกลมกล่อมพี่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและจำเป็นมากสำหรับร้านอาหารค่ะ
1: แกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะเป็นแกงใส่ปลาร้าที่ผสมผสานวัฒนธรรมเหนือกับอีสานไว้ด้วยกันอย่างเห็นได้ชัดครับรสปลาร้าของอีสานที่ผสมผสานกับผักที่นิยมทานกันทางภาคเหนือเช่นผักหวานเห็ดเพาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
2: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งอะตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครจะมีเกลือสีชมพูอันเนี้ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆถ้ามีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไป

0: ช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมไปปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันเนี้ยที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวเนี้ยแหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
1: และเมนูที่สองของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทยปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอ่ะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหน่งแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาเฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุ้มดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองไปกินคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คู่กับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำ1วันเก็บได้ประมาณ3วันทำ1วันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

แกงหัวปีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกซ์รวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: เมนูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดรฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปลีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูตความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้1เราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช่ปลาดังนั้นอ่ะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตและก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบองที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้

สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะรายการที่จะทำให้คุณนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้นและในวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินบ่อยมากขึ้นในทุกๆวันนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะซึ่งโรคซึมเศร้านะคะก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งนะคะที่ถือเป็นปัญหาคุกคามทั่วโลกเลยเพราะว่าผู้คนเป็นกันมากขึ้นและก็ถ้าปล่อยให้มีอาการขั้นรุนแรงก็อาจถึงคิดฆ่าตัวตายกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาเช็คอาการกันนะคะว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้ากันหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลและก็ป้องกันทั้งตัวคุณและก็คนที่คุณรักกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะกับวิทยากรของเราค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคซึมเศร้าตอนนี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาคุกคามใหญ่เลยเหรอคะ
1: จริงๆมันก็มีความสำคัญมานานแล้วนะครับมีหน่วยงาน3หน่วยงานนะครับที่เขาทำการพยากรณ์ว่าในปีคริสตศักราช2020นะที่อีก4ปีที่จะถึงเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับของประชากรทั่วโลกเป็นอันดับ2รองจากโรคสมองขาดเลือด
0: ทีนี้หลายคนก็เลยกังวลกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าการพบจิตแพทย์ฉันจะถูกมองว่าฉันเป็นบ้าฉันเป็นวิกลจริตก็เลยไม่กล้ามาหากันคุณหมอจะแก้ความเข้าใจผิดนี้ให้กับคุณผู้ชมยังไงได้บ้างคะ
1: ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ผู้ป่วยไม่ได้อยากจะเป็นนะครับซึ่งมันมีหลายสาเหตุที่เราจะอธิบายกันต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดจากความอ่อนแอไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่เข้มแข็งนะครับแต่เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาได้ อยากให้ปรับทัศนคติตรงนี้ก่อน
0: ค่ะแล้วสาเหตุกับปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
1: ปัจจุบันเราพบว่ามี3สาเหตุหลักนะครับที่ทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุอันที่1ก็คือปัจจัยเรื่องของสารในสมองที่เสียความสมดุล นะครับ อันที่2คือปัจจัยในเรื่องของกรรมพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ปัจจัยที่3คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมา
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แต่ละสาเหตุดีกว่าเริ่มกันที่สาเหตุแรกเลยค่ะ
1: สารในสมองที่เสียความสมดุลนี้เราก็พบว่ามีหลายตัวนะครับปัจจุบันแต่จะมีตัวหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงค่อนข้างบ่อยก็คือเซโรโทนินสารตัวนี้เนี่ยในสมองคนปกติเราก็มีกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับของสารตัวนี้จะต่ำลงทำให้เข้ารักษาระดับอารมณ์เนี่ยไม่ได้เหมือนปกติเขาก็จะรู้สึกมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้น
0: แล้วทำไมระดับมันถึงได้ต่ำลงได้ล่ะคะ
1: มันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามันก็จะสัมพันธ์กับปัจจัยข้อที่2ด้วยเช่นคนบางคนมีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้ามาเขาก็จะมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะมีสารตัวนี้บกพร่องอยู่แล้วเมื่อเขาเจอวิกฤตในชีวิตหรือความเครียดระยะเวลานั้นก็จะทำให้เกิดการเสียสมดุลของสารที่ว่าไป
0: โอ้ค่ะแล้วอย่างสาเหตุที่2
1: ครับมีงานศึกษาหลายงานค่อนข้างยืนยันนะครับว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันนะครับแยกไปเลี้ยงดูคนละที่เมื่อแฝดคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแสดงว่าปัจจัยทางด้านเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเลี้ยงดูเป็นคนละสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่ก็ทำให้คนนึงมีเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าเกิดมีประวัติกรรมพันธุ์นะฮะ
0: ค่ะก็ถือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ
1: แต่ว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงนะครับไม่ได้หมายว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปนะมันจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
0: แล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะ
1: อันที่3นี่แหละครับที่ค่อนข้างสำคัญแล้วคนทั่วไปจะค่อนข้างเพ่งเล็งว่าเป็นสาเหตุหลักเลยคือมีตัวกระตุ้นมีเรื่องของความเครียดมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างกดดันบีบคั้นก็แล้วแต่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราก็พบเหมือนกันว่าในหลายๆคนที่มีความเครียดก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือมีปัจจัยที่พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมีเรื่องสารในสมองที่พร้อมจะเสียความสมดุลอยู่แล้วมีความเสี่ยงทางด้านกรรมพันธุ์แล้วก็เจอปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็กระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นมา
0: แล้วอย่างเพศกับช่วงอายุเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะคุณหมอ
1: ค่อนข้างเกี่ยวเยอะนะฮะโรคซึมเศร้านี่จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็มีเขาอธิบายด้วยเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของฮอร์โมนก็เกี่ยวข้องอายุที่พบว่าเป็นซึมเศร้าได้ค่อนข้างบ่อยก็คืออายุช่วงวัยผู้ใหญ่นะครับถึงวัยกลางคนน
0: ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยที่น่ากลัวคือเราพบโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นกับคนที่เป็นอายุเยอะๆมากๆเช่นวัยสูงวัยด้วยซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
0: ค่ะอาการที่แสดงออกมาจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะ
1: อันนี้ขออนุญาตเน้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนฟังทางบ้านน่าจะสามารถไปวิเคราะห์หรือดูประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับจะมีอาการทั้งหมด9อย่างนะครับจะมีอาการหลักอยู่2อย่างซึ่งเป็นอาการที่สำคัญที่จะต้องมีก่อนถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ข้อที่1ก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้านะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นโรคซึมเศร้า ข้อที่2คือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำกิจกรรมอะไรที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเดิม2 อย่างนี้มีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อาการอื่นๆเป็นอาการร่วมนะครับเช่นเรื่องของนอนไม่หลับรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับมีเชื่องช้าลงนะครับมีสมาธิเสียมีอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะครับมีความรู้สึกว่าทำหนีตัวเองโทษตัวเองนะมากเกินกว่าปกตินะครับสุดท้ายคือมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คืออาการเหล่านี้จะต้องเป็นอยู่นานอย่างน้อย2 สัปดาห์ขึ้นไปไม่ใช่ว่าเศร้าตอนเช้าตอนบ่ายปุ๊บเคลียร์เรื่องได้แฟนโทรมาขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็หายเศร้าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะ
0: พอเชื่อเลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาหลายคนต้องคิดแน่เลยว่าเอ๊ะบางอาการฉันก็เป็นนะบางทีฉันก็นอนไม่หลับบางทีฉันก็เบื่ออาหารบ้างแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าระยะเวลาเท่าไหนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าน
1: อกจากระยะเวลาที่ผมบอกไปแล้วคือ2 สัปดาห์ใช่ไหมครับอาการนี้จะต้องเป็นเกือบทั้งวันแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของวันพูดง่ายคือถ้า24 ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะเศร้าสัก20 ชั่วโมงเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดคนเศร้า1 ชั่วโมงแล้วก็อีก20 กว่าชั่วโมงที่เหลือไม่ได้เศร้าอะไรนี่ไม่น่าใช่แต่จุดตัดที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องกระทบชีวิตคนนั้นแล้วทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากเช่นทำให้เขาเสียการงานเสียความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัว
0: ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีการรักษาได้ไหมคะ
1: การรักษาในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานนะครับมี2 วิธีก็คือการรักษาทางการแพทย์นะครับกับการรักษาเรื่องทางด้านจิตใจ
0: ค่ะ
1: การรักษาทางการแพทย์ในความหมายก็คือการให้ยาช่วยนะครับยาในปัจจุบันก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวคงกล่าวในรายละเอียดกับการรักษาทางด้านจิตใจก็คือการปรับวิธีการแก้ปัญหาการทำจิตบำบัดต่าง
0: ๆค่ะงั้นเราเริ่มจากการรักษาด้วยยาก่อนเลย
1: ครับ
0: รักษาด้วยยาตัวไหนยังไงมีประเภทอะไรบ้างคะ
1: ยาที่ใช้ในปัจจุบันก็ชื่อตรงกับตัวโรคเลยคือยาแก้ซึมเศร้าหรือว่ายาต้านเศร้านี่นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับก็มีประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่อาจจะมีเรื่องของผลข้างเคียงไม่แตกต่างกันนะครับข้อดีของการที่รับประทานยาซึมเศร้าคือมันจะไปปรับสาเหตุข้อที่1โดยตรงที่ผมบอกไปแล้วคือปรับสารในสมองที่ไม่สมดุลแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรโดยปกติเนี่ย2 สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะค่อยๆเห็นผลนะครับแล้วก็จะเห็นผลดีประมาณสัก4-6 สัปดาห์
0: ค่ะก็ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือการรักษาด้วยยาแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะกับการรับประทานยาเข้าไป
1: คนไข้บางคนช่วงแรกๆของการรับประทานอาจจะมีเรื่องอาการผื่นพรมคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะหายไปได้หลังจากรับประทานยาต่อเนื่องบางคนอาจจะมีปวดศีรษะเล็กน้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านมีผลข้างเคียงจากยานี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาคุณหมอก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้ยาตัวที่ผลข้างเคียงน้อยหรือว่าเหมาะกับท่านได้มากขึ้น
0: ค่ะแล้วด้วยการที่เราต้องรักษาด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคุณหมอมันจะเสี่ยงต่อการเสพติดยาไหมคะแบบทานไปแล้วรู้สึกว่าไปทานแล้วเนี่ยสุขภาพเจ็บฉันมันดีขึ้นกลายเป็นว่าเราจะติดยาตัวนี้ไปหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญมากคือต้องปรับวิธีการมองการรักษาโรคซึมเศร้าก่อนว่าเราไม่ได้รักษาแค่อาการเรารักษาที่ตัวโรคที่บอกไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเป็นเบาหวานการที่เรารับประทานยาให้น้ำตาลในเลือดลดลงเราติดยาเบาหวานหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่เราทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติก็คล้ายๆกันนะครับยาที่ใช้ในการรักษาซึมเศร้าก็ทำให้โรคเป็นปกติและจุดที่เน้นที่สำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำ อันนี้คือเราควรจะต้องกินยาให้ต่อเนื่องยาวนานมันก็จะป้องกันไม่ให้โรคซึมเศร้าเป็นรอบที่2 รอบที่3ด้วย
0: ค่ะ

0: ยอมรับเชื่อถือคือการปรับวิธีการคิดแต่ผมขออนุญาตลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงคือเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีลักษณะระบบความคิดที่เป็นลบนะครับเราจะคิดลบต่อตัวเองคิดลบต่อคนอื่นคิดลบต่ออนาคตต่างๆการบำบัดทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่าการปรับความคิดที่ว่าเนี่ยฮะเราก็จะเน้นไปถึงเรื่องของการปรับความคิดที่ลบๆนี่ให้มันเป็นบวกซึ่งก็มีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับก็ต้องมาทำการบำบัดต่อเนื่อง
1: ค่ะคุณหมอพอจะแนะนำทักษะการจัดการความเครียดได้ไหมคะว่าเราควรจะมาจัดการระบบความเครียดของเราที่เราต้องเจอมาแต่ละวันยังไงดี
0: จริงๆปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยมันก็จะมี2วิธีการหลักๆนะครับคือเราตัวแก้ที่ตัวปัญหาเลยหรือถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเลยไม่ได้เราจะแก้ตรงที่การปรับอารมณ์หรือจิตใจเรายังไงได้บ้างถ้าอย่างวิธีแรกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาทำงานสายแล้วเราเครียดโดนหัวหน้าตำหนิการแก้ที่ตัวปัญหาคือปรับวิธีเดินทางออกจากบ้านให้เร็วขึ้นไอ้นี่คือแก้ที่ตัวปัญหาความเครียดก็จบไปแต่ปัญหาบางอย่างเราก็จะพบว่าเราแก้ที่ตัวปัญหายากเช่นมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็แล้วแต่นะครับเราก็มาแก้ที่ใจหรือปรับวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราเช่นเวลาเราเจอปัญหาความเครียดเราเบี่ยงเบนตัวเองยังไงได้บ้างดูหนังฟังเพลงนี่ก็เป็นเทคนิคที่คนทั่วไปทำนะคะหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต
1: ่ค่ะแล้ววิธีการบำบัดด้วยตนเองล่ะคะอย่างนี้เราจะมาบำบัดตัวเองได้ยังไงในเมื่อบางครั้งมันก็เกิดจากรอบข้างด้วยเหมือนกัน
0: อันหนึ่งก่อนเราอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถึงเราจะมีความเครียดจริงแต่พอเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมองมันลบยิ่งกว่ามันที่มันเป็นกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปรับความคิดอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้วิธีการหรือแนวทางจากให้คุณหมอหรือว่านักจิตวิทยาแนะนำนะครับเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราคอยสังเกตตัวเราว่าเราคิดลบเกินกว่าที่มันเป็นจริงสถานการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้คอยสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็ปรับความคิดเราได้
1: นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาด้วยแบบอื่นอีกบ้างไหมคะนอกจากการใช้ยาการไม่ใช้ยาแล้ว
0: ในคนที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงมากๆจริงๆนะครับก็จะมีการรักษาด้วยบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้กันทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้กรณีเช่น1ไม่ตอบสนองต่อยาคือให้ยาแล้วไม่ค่อยตอบสนองหรือบางคนมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายอย่างรุนแรงมากเช่นพยายามฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้วก็ใช้วิธีใช้ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะรอผลของยาไม่ได้แล้วก็จะให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ
1: อันตรายมากน้อยขนาดไหนคะพอพูดถึงการใช้ไฟฟ้าคนก็จะนึกถึงโอ้โหภาพขึ้นมานี่มันดูน่ากลัวมาก
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือว่าในละครไม่ใช่ภาพที่การรักษาด้วยไฟฟ้าจริงๆนะครับอันนั้นเป็นนั่งก็อีไฟฟ้าเพื่อลงโทษแต่จริงๆคือการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับแล้วระหว่างทำเราก็จะมีการให้ยาที่ช่วยให้เหมือนเขาหลับนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนตื่นมาแล้วก็จะได้รับการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันเห็นผลเร็วแล้วก็เหมาะในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงแล้วเราไม่สามารถรอการออกฤทธิ์ของยาได
1: ้ค่ะแล้วต้องบำบัดนานแค่ไหนคะสำหรับการใช้ไฟฟ้า
0: ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการเลยครับถ้าเกิดเป็นมากก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายครั้งหน่อยถ้าเกิดเป็นน้อยก็น้อยหน่อย
1: แล้วคุณหมอจะสามารถแนะนำคนในครอบครัวของผู้ป่วยยังไงบ้างคะให้ได้มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วย
0: จริงๆคนในครอบครัวนี่สำคัญมากๆเพราะเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะครับช่วงประมาณสัก1เดือนก่อนที่เขาจะทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณบอกคนรอบๆตัวเขาอยู่แล้วแหละยกตัวอย่างเช่นคำพูดบางอย่างอาจจะพูดว่าถ้าเขาไม่อยู่คนอื่นคงมีความสุขขึ้นนะหรือถ้าเกิดเขาไม่อยู่จะช่วยดูแลตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมซึ่งหลายๆครั้งเราพบว่าคนใกล้ชิดมองเรื่องดังกล่าวนี้อาจจะไม่ได้จริงจังพอเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะอันที่หนึ่งเรื่องที่สองบางคนก็อาจจะให้คำแนะนำบางอย่างซึ่งจะทำให้คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะรู้สึกไม่ดีอันนี้โดยไม่ได้เจตนานะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือหนึ่งที่สำคัญรับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินอันนี้สำคัญมากๆนะครับหลายๆครั้งนี้เราพบว่าเรามีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางอย่างเช่นอย่าไปยอมแพ้สิคนอื่นๆเขาลำบากกว่าเธออีกทำนองนี้นะครับจริงๆเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการความเข้าใจและคนที่รับฟังเขายังไม่ตัดสิน
1: อ
0: ันนี้ขอให้เป็นข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองนะครับคนใกล้ตัวที่รับรู้ว่าใครที่มีโรคซึมเศร้าที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเนี่ยควรจะแนะนำให้เขาไปพบบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็วใกล้บ้านก็ได้ครับเขาก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ต่อไป
1: ค่ะแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าล่ะคะในปัจจุบันนี้นี่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุ
0: อย่างที่บอกไปว่าจริงๆโรคซึมเศร้าพบได้สูงในค่อนข้างวัยผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเรื้อรังเราพบว่าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นคนที่มีประวัติการสูญเสียมาไม่นานมานี้เช่นมีคนในครอบครัวเสียชีวิตนะครับเป็นต้นหรือสูญเสียจาก

0: ื่นก็ได้นะครับรวมถึงคนที่อาจจะมีลักษณะการปรับตัวที่ไม่ดีมาก่อนมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพบางอย่างนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอกลุ่มเจอบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าละเราแนะนำแล้วว่าไปพบจิตแพทย์กันไหมแล้วเขาเกิดอาการต่อต้านไม่ยอมมาเราจะมีวิธีเกลี้ยกล่อมให้เขามารับการรักษาหรือมาตรวจพบแพทย์ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็ต้องกลับไปจุดตั้งต้นนะครับว่าเรามองการมาพบจิตแพทย์ว่ายังไงคือต้องยอมรับว่าสังคมเราเองก็ยังมองการมาพบจิตแพทย์ว่าเป็นการผิดปกติทั้งจิตนะฮะหรือเป็นโรคอย่างรุนแรงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมาพบจิตแพทย์หลายๆครั้งก็เป็นเพื่อมาขอคำปรึกษาหรือมาคำแนะนำถ้าเราสามารถปรับทัศนคติของตัวเราเองได้เราก็สามารถบอกคนใกล้ตัวเราได้ผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะ
1: โรคซึมเศร้านี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ครับรักษาให้หายขาดได้แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นซ้ำได้ถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องหรือทำให้อาการยังคงหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจุดสำคัญมากๆคือเมื่อท่านเป็นโรคซึมเศร้าและได้เริ่มรับการรักษาควรจะต้องรักษาต่อเนื่องเพื่อให้อาการหายขาดจริงๆนะครับซึ่งต้องคุยกับคุณหมอที่รักษา
1: ค่ะแล้วก็รับการรักษาไปตามที่คุณหมอเห็นเหมาะสมไปจะใช้ยาไม่ใช้ยาหรือว่ารุนแรงถึงขั้นการใช้ไฟฟ้าก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนมากกรณีของผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในหรือเปล่าคะหรือบางทีก
0: ็ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในครับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยใน
1: อาการเขาจะกำเริบมากขึ้นขนาดไหนคะในระหว่างที่รักษาอยู่จนถึงขั้นต้องใช้ไฟฟ้า
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็คือเขาจะไม่ตอบสนองต่อยาวิธีการที่เขาใช้ในการทำร้ายตัวเองมันรุนแรงมากหรือผู้ป่วยบางคนมีอาการทางด้านจิตร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเขามีหูแว่วประสาทหลอนเช่นได้ยินเสียงคนมาพูดว่าให้ไปตายซะอย่างนี้นะเราก็อาจจะรอเรื่องของยาไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: หรือว่ามีความเสี่ยงมากแต่ต้องเน้นอีกทีนึงว่าโดยปกติเราไม่ได้ให้การรักษาด้วยฟ้าเป็นการรักษาอันที่1 นะครับโดยเราก็จะเน้นเรื่องของการให้ด้วยยากับการรักษาทางด้านจิตใจก่อนวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำสองอย่างร่วมกันให้ยาด้วยแล้วก็บำบัดทางด้านจิตใจด้วย
1: ถ้าดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็สามารถให้เขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ก็คือจะเหมือนคนปกติทั่วไปเลย
0: ใช่ครับ
1: 100% มั้ยคะ
0: โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลอย่างที่บอกแพทย์ก็สามารถทำได้ส่วนของการปรับให้ยาสารในสมองแต่วิธีการคิดหรือวิธีการจัดการกับปัญหานี่คนไข้ต้องร่วมมือด้วย
1: ค่ะนี่แหละที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณสามารถสังเกตอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวผักหวานนะคะมีแบบทดสอบให้คนทางบ้านมาลองคิดไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะว่าที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเราจะมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันและถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่6ข้อขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้คุณหมอแนะนำเป็นข้อๆไปด้วยละกันเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะมาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยตอนนี้ทีมงานเช็คกันให้หมดเลยนะคะข้อที่1คุณรู้สึกจิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนโรคซึมเศร้าส่วนมากมี
0: ใช่นี่คืออาการหลัก
1: อาการหลักคือเป็นทั้งวันอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าวันนึงมี24ชั่วโมงคุณเศร้าไปแล้ว20ชั่วโมงคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณเข้ารอบอยู่นะคะมาอันที่2ค่ะคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอันนี้ปกติแล้วคนเราถ้ามันเกิดอาการทุกข์มันก็ต้องร้องไห้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้มันต้องร้องขนาดไหนล่ะคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ขยายขึ้นจากของจิตแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยซึ่งมี9ข้อนะครับเขาก็ทำให้มันละเอียดมากขึ้นเป็น15ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อบางอย่างที่มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้าง
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คร่าวๆลองเช็คตัวเองก่อนคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอาการที่เราถามอยู่ตอนนี้นะคะให้ตอบมาตามระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลองเช็คอาการคุณดูว่าคุณมี15ข้อนี้อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะอย่างที่3เลยคือคุณจะรู้สึกหมดอะไรตายอยากโลกนี้มันจบไปหมดแล้วมันสิ้นหวังทุกอย่างเลย
0: จริงๆเลือกใช้คำนี้นี่ดีนะครับเพราะมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมาที่สุดหลายๆคนเศร้าแต่ไม่หมดอะไรตายอยากยังมีความรู้สึกว่ายังไปได้อยู
1: ่ยังอยากมีชีวิตต่อไปแต่นี่แบบถึงขั้นแบบ
0: ยังไหวอยู่แต่นี่คือจะไม่ไหวละ
1: ข้อที่4ค่ะคุณรู้สึกไม่มีความสุขหมดสนุกกับสิ่งที่คุณเคยชอบและก็ทำ
0: อันนี้คืออาการหลักข้อที่2ที่บอกอันแรกจะเป็นเรื่องของเศร้าซึ่งก็ขยายแตกออกมานะครับแต่ในบางคนโดยเฉพาะต้องเน้นเลยว่าผู้ชายหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีน้ำตาสักหยดไม่ได้ร้องไห้ด้วย
1: เศร้าไม่ได้หมายความว่าต้องร้องไห
0: ้ใช่แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าในผู้ชายหลายๆคนมาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่มีความสุขเดิมเคยไปตีกอล์ฟ ไม่อยากตีแล้วเดิมเคยไปเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้อยากเล่นมันเบื่อหน่ายไปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นโรคซึมเศร้าได
1: ้บางอาการละเอียดอ่อนมากนะคะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังเองและก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปในตอนต้นเลย
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ
1: ์คือโทษแต่ตัวเราเองทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่6รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนนี่บางครั้งพอเกิดการสูญเสียหรือผิดหวังนี่มันขาดความเชื่อมั่นไปก็ยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมันก็เหมือนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ
1: ค่ะมาข้อที่7ค่ะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใครเลยไม่เข้าสังคมไม่เอาแล้วสังคมนี่ก็เป็นอาการที่ชัดเจนของ
0: ผู้
1: ที
0: ่ป่วยใช่ครับ
1: โอ้โหเจ็ดข้อแล้วนะคะ7ข้อแล้วเราจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะถ้ามีมากกว่า6ข้อขึ้นไปมาพบแพทย์กันดีกว่าค่ะข้อต่อไปรู้สึกว่าตัวของคุณนั้นไม่มีคุณค่าเอาซะเลย อันนี้ก็น่าจะไปสอดคล้องกับการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใช่ไหมคะข้อที่9ค่ะคิดอะไรก็ไม่ออกสมองว่างเปล่าแบงค์ไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของโรค
0: สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนอย่างเช่นคนที่เป็นสูงอายุอาจจะมาด้วยอาการที่รู้สึกเหมือนความจำไม่ดีคิดไม่ค่อยออกนะนี่ก็เป็นอาการหนึ่งที่จิตแพทย์ก็ต้องหาว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
1: ค่ะข้อที่10หลงลืมง่ายอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดียวกันเลยนะคะคุณหลงลืมง่ายอยู่หรือเปล่าต่อมาอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่11นะคะคิดอะไรได้ช้ากว่าปกติคิดได้ช้านี่หมายถึงอย่างการนึกคำตอบเวลาสนทนากันอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับการที่คิดช้ามาจากสาเหตุที่ถ้าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือสมาธิเขาไม่ดีด้วยแล้วกระบวนการคิดจากสารในสมองที่มันเสียความสมดุลก็ทำให้กระบวนการคิดมันยิ่งช้าลงไปอีกเขาก็จะคิดช้าบางคนพูดช้าด้วยนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้ามากมาก
1: จากเมื่อก่อนพูดปกติ
0: จะพูดช้าลง
1: เ
0: สียงเบาลงเนี่ย
1: ข้อ12ค่ะทำอะไรอึดอัดเชื่องช้ากว่าปกติ
0: อันนี้ก็
1: น่าจะมาจากทางสมองเหมือนกันนะคะข้อ13รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง
0: อันนี้สำคัญมากอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีสารในสมองหลายตัวที่เสียความสมดุลจะมีตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอยากกระฉับกระเฉงอยากทำนั่นทำนี่ก็สูญเสียไปเหมือนกันก
1: ็
0: ท
1: ำให้เขารู้สึกมันจะเหนื่อยหน่าย
0: เปลี่ยใช่ครับคนไข้บางคนนี้จะใช้คำว่าเหมือนตอนตื่นนอนไม่สามารถมีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลยเหมือนร่างกายมันหนักมาก
1: ค่ะโอ้ยเป็นอยู่หรือเปล่าคะอันตรายแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่14แล้วนะคะรู้สึกเบื่ออาหารกินได้น้อยกว่าเดิมทานน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคซึมเศร้าได้หรอคะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะมาจากการเบื่ออาหารก่อนคือความอยากรับประทานอาหารมันลดลงคือความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยากกินอาหารอยากจะดูอะไรที่เพลิดเพลินมีความสุขใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าความสุขในชีวิตอื่นๆในด้านความสนุกสนานมันหายไปความสุขการกินก็หายไปเขาก็เลยเบื
1: ่อมันข้อนี้ไม่น่าเป็นค่ะยังอยากทุกอย่างตลอดเวลามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือคุณเนี่ยจะนอนหลับตื่นหลับไม่สนิทเลยมันเกี่ยวข้องยังไงกับอาการซึมเศร้าบ้างคะ
0: เกี่ยวครับสารในสมองที่เสียความสมดุลหลักตัวหลักๆนอกจากการเรื่องของการกินคือการนอน
1: ค่ะ
0: พอวงจรการหลับตื่นเสียหายก็ทำให้รบกวนการนอน
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบว่ามีตั้งแต่6ข้อเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก็สามารถที่จะไปพบนะคะจิตแพทย์นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ใกล้ๆบ้านคุณลองไปปรึกษาดูค่ะการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังเข้าใจผิดในเรื่องของการเข้ามาพูดคุยกับจิตแพทย์จนปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะ
0: ครับอยากจะฝากที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแล้วคนหลายๆคนเมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกายหรือจิตใจของเราเองเราก็ไปหาการรักษาจากแพทย์ใช่ไหมครับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าการไปปรึกษาแพทย์นั้นจะหมายถึงว่าท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชรุนแรงขอคำปรึกษาขอคำแนะนำก่อนนะครับจะสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมากเลยครับ
1: ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นผืนด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2และตอนนี้ครับเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนจากภาคกลางผู้ต่อไปที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีต้อนรับน้องๆทั้ง6คนนะครับน้องบีมน้องมาร์คแล้วก็น้องเดียนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
1: We are here to win
0: โอเคมาที่น้องลูกตาลน้องออมสินและตูตา มีอะไรที่น้องๆเบญจมราชุทิศที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากพี่บุญบำเพ็ญไหมครับ
2: สาธิตพี่บุญบำเพ็ญคะI love you
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากฎกติกาในการแข่งขันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ Alright here are the rules of the game guys
3: น่ารักน่าชังกันจริงๆทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไปแน่นอนเกมแรกนั่นก็คือตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน
4: Just kidding, I'm actually in Shirata, a town with the nickname Little Osaka.
5: Shirata District is one of the important sites of the Eastern Economic Corridor Development Project. Here, there are so many Japanese factories, shipping ports, and industrial estates that it's earned the nickname Little Osaka. The minimum trend rate of its economic growth here is 20% per year.It is home to the second largest Japanese population in Thailand, after the Prampong area in Sukhumvit, Bangkok, followed by Chiang Mai, Pathum Thani, Ayutthaya, and Samutprakan. Oh wow, it really looks like a Japanese town in the Japanese restaurants here. This place stands out for its traditional Japanese architecture. These buildings are crammed with shops and restaurants.You can find aromatic traditional ramen made with fish stock. And then there are these sushi on sticks, which are as strange as they are delicious.
0: Based on the video, why is Shirata District called Little Osaka? A. There are many Japanese factories, shipping ports, and industrial estates. B.More than 20% of Japanese people immigrated to Shirata. C. There are many Japanese-style buildings. D. There are many traditional Japanese restaurants. C. You!
6: เบญจมราชุทิศกดได้ตอบว่า
1: A. There are many Japanese factories, shipping ports, and industrial estates.
0: Your answer!So, the first 100 points goes to Benjama Rashutit. Now, let's see who gets the next 200 points. The game is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which fictional character? Clue number one, the story of this well-known and popular fictional character.Has been turned into plays, movies, TV series, and cartoons many times. Clue number two. The character is known for her compassion and generosity. She has an animal friend who provides Sathit Mabu.

0: หนูจะตอบว่า
1: Snow White
0: Princess. Snow White is incorrect. Okay, ต่อเลยนะครับ The character is known for her compassion and generosity. She has an animal friend who provides support in difficult times. Clue number three. The character has a sad life. She has no mother and lives with a cruel stepmother. Stepmother. Benjamin Rashudhit. หนูตอบว่า
2: Cinderella.
0: Your answer. Incorrect. Like I said, the character has a sad life. She has no mother and lives with a cruel stepmother. Her stepsister is her and forces her to do housework. Clue number four. She meets a handsome prince and proves herself by completing a mission. And the last, สาธิตพี่บูนครับ
1: Rapunzel.
0: Rapunzel, your answer is incorrect. And the last clue. She is a character in a folk tale from central Thailand. It has been told both in prose and poetry forms. In 2012, the Aula Se Benjama Rashudhit Chanthaburi. ตอบว่า
3: เอื้อย from Prabhuthong story.
0: เอื้อย from Prabhuthong story. Your answer. ต่อจากเมื่อกี้ครับ In 2012 the folk tale was declared an intangible cultural heritage by the Ministry of Culture เพราะฉะนั้นตอนนี้นำไปแล้ว300คะแนนต่อ0แต่ไม่ต้องตกใจนะน้องๆสาธิตมอบู because the next game that we're about to play is worth 300 points we'll now take a short break and we'll be back after these messages
4: พิพิธภัณฑสถานวาจาวิทยาวัดจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรมและหลอดยาสีพระทนเครื่องมือตรวจยูนิตทำฟันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยทรงทำพระทันเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ทันตแพทย์ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2ทีนี้ได้เวลาที่เราจะมาสุ่มกันว่าใน3เกมน้องๆทั้ง2ทีมนั้นจะได้ใช้เกมไหนในการแข่งขัน So let's randomize True or False พี่เต้จะให้คำใบ้แบบกว้างเพื่อให้เราเอาไว้แนวในการเลือกว่า Which of the threeshould be the most suitable. And the word I'm going to give you is sports. Benjamin, ส่งใครเข้าประกวดครับ
3: ครับ
0: โอ้นี่มีหัวใจออมสินด้วยโอเคน้องออมสินคือตัวแทนนะครับแล้วน้องๆสาธิตมาบูส่งใครลูกน้องเดียนี่
5: น้องเดียและน้องออมสินต้องมาแข่งขันสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาจะตีตื้นกลับขึ้นมาด้วยความสามารถของน้องเดียหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันจ้า
0: Are the following statements about the 2018 FIFA World Cup true or false? You ready?
1: Yes.
0: Let's go. The 2018 FIFA World Cup was held in Russia.
1: True.
3: True.
0: The mascot of the 2018 World Cup was a polar bear.
3: False.
1: True.
0: The 2018 World Cup was the 22nd World Cup.
1: False.
3: False.
0: This was the first time Russia had hosted the World Cup.
3: True.
1: True.
0: The Luzhniki Stadium is the stadium with the largest capacity in Russia, but it was not used for the 2018 World Cup because it couldn't be renovated in time.
1: False.
3: True.
0: The final round of the 2018 World Cup comprised 32 teams divided into 8 groups.
3: True.
1: True.
0: The 2018 World Cup ran from June 14 to July 15.
1: True.
3: True.
0: The official match ball of the 2018 World Cup was called the Star.

0: False.
1: False.
2: Italy was eliminated in the qualification round of the 2018 World Cup.
1: True.
0: True.
2: The first match of the 2018 World Cup was between Russia and Saudi Arabia.
0: True.
1: True.
2: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือเต้แล้วนะครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ทั้ง2โรงเรียนครับทำให้เบนจามินจังหวัดจันทร์เข้าสู่รอบต่อไปโอ้ยออมสินเมื่อกี้เนี่ยรู้เปล่าว่าหนูได้ถูกกี่คะแนน
0: 8
2: โอ้8เลยเหรอเยอะไปเปล่าอันนี้ต้องถามต้องถามน้องเดียก่อนดีกว่าน้องเดียหนูว่าหนูได้เท่าไหร
1: ่ 5 I guess
2: 5จริงๆแล้วคือ9ครับ
1: oh,
2: You guys got 9แล้วตัวโลนี่คือ Was this the 22nd World Cup
1: Yes
2: No 21st Yeah exactly 21st เก่งมากนะครับ Luzhniki Stadium นะครับใช่ไหมใช้สิครับใช้เลยWorld Cup venue ที่สำคัญอันหนึ่งเพราะอยู่ในมอสโกเลย capacity ของเขานี่คือ 89,318 แล้วก็เป็นสถานที่เป็นเรียกโฮมนะเป็นโฮมสเตเดียมของ PFC CSKA มอสโกลูกบอลประจำบอลโลกเนี่ยมันชื่อ Adidas Telstar It's the original name of Adidas' first World Cup match ball in 1970 The special feature of the ball is it is embedded withAn NF chip that can be linked to smartphones. Actually, Italy was not eliminated in the qualification round because Italy didn't even make it to the finals. เพราะว่าเสียแพ้ให้กับสวีเดนนะฮะทั้งที่นัดเย่าและนัดเยือน 1-0 และถามว่าคู่แรกที่เจอกันระหว่างรัสเซียกับซาอุรัสเซียกับซาอุนี่ใช่คู่แรกป่ะ
1: Yes.
2: Yes. Yes. It was right. นะครับอ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสาธิตมอบูด้วยนะครับทุกท่านจะแนะนำรายการภาษาอังกฤษดีๆสักรายการหนึ่งที่แบบเป็นแบบกึ่งๆเกมโชว์เรียลิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยออกอากาศทั้งช่องวันเช้าๆวันเสาร์นี่หนูจะแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านดูรายการอะไรลูก
3: อันนี้ก็คิดหนักเลยนะคะแต่ก็ See you on the road สิคะ
2: ทำรอต่อไปช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะฮะได้ไปตั้งหลักพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะเชิญคู่ต่อไปขึ้นบนเวทีเลยครับขอเสียงร่วมมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนชนราษฎรอำรุงและน้องๆโรงเรียนระยองวิทยาคมน้องปอมน้องเอิญและชื่อนี้หน้าตามักจะดีน้องเต้ครับโอเคจากชนราษฎรอำรุงอ้าวมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆระยองวิทยาคมไหมครับวันนี
4: ้ Today we came here to be the winner not the loser
2: ระยองวิทยาคมบ้างนะครับน้องบอมน้องกันน้องเฟิร์มนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆชนราษฎรอำรุงไหมครับ
5: แพ้ชนะ
6: เพราะว่ากันที่หน้าตา
2: โอ้โหเราใช่ไหม
7: เขาครับโรงเรียนชนชัย
2: เอานะครับไม่แน่ใจว่าความสนุกหรือความตลกนี่จะส่งผลทำให้ได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่านะ So we'll now move on to our first game which is the VTR round
8: The elephant is constantly looking for a grassy area or for something to eat Third its toenail should have perspiration coming out of the cuticles which can be easily seen from the moisture spots on the dust around the elephant's feet FourthThe tip of the trunk should have some moisture and the skin should be soft and supple with no rashes or other signs of irritation.
9: My last one, who's gonna get it? Oh my god, there's three coming at once.
8: The elephant gets hot easily because its skin is dark and its body thick, which makes it absorb a lot of heat. Taking the elephant out to drink and bathe is something a mahout cannot neglect to do.When it comes to sleeping, the elephant sleeps on the ground on its side. It yawns and snores just like humans. Normally, the elephant sleeps for only 3 to 4 hours, between 11 p.m. and 3 a.m. Elephants don't sleep during the day. If you see an elephant sleeping, that means he's sick.
2: From the video, which of these is not normal elephant behavior? A.It yawns and snores like humans. B. It sleeps between 11 p.m. and 3 a.m. C. It swings its trunk and flaps its ears all the time.

0: Or D, it crouches down to the ground to sleep. พร้อมแล้ว C,
1: you.
0: เอาละสิน้องๆระยองวิทย์ครับตอบว่า
2: D, it crouches down to the ground to sleep.
0: ข้อ D เป็นคำตอบที่เกมต่อไปนี้มูลค่า200คะแนน The next game at 200 points Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number one This person received an undergraduate degree in speech communications and performing arts from Tennessee State University Clue number two This person is an American actor producer broadcaster and magazine publisher Clue number threeHer performance in Steven Spielberg's film, The Color Purple, earned her an Oscar nomination in 1986. Clue number four, she was born into poverty, but later became the richest African-American of the 20th century. And the last clue, she is a famous talk show host. In April of 2018,She made her ninth appearance on Time Magazine's of 100 most influential people in the world. ระยองวิทยาคมกด Your answer for this question is
2: Ellen.
0: Any more details?
2: No.
0: No, no. Your answer, Ellen, is incorrect. ผิดนะจ๊ะชนราษฎรอำรุงกดแล้วครับตอบว่าม
3: ิเชล
0: มิเชล is incorrect กดแล้วครับระยองวิทยาคม
2: เอมี่ชูเมอร
0: ์เอมี่ชูเมอร์นั้นตอบที่ผิดนะครับลองดูครับชนราษฎรอำรุงตอบว่า
2: ซาร
0: ่าเป็นคำตอบที่ incorrect เฟิร์มอ่ะตอบลูก
4: บียอนเซ่ละกันครับ
0: บียอนเซ่ your answer is incorrect หมดไหมจ๊ะอ่ะหมดแล้วชมรัศมีบำรุงครับ
3: มาเรีย
0: มาเรียเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่มีใครได้คะแนนในรอบนี้ไปนะ The answer we're looking for is Oprah Winfrey นะฮะเป็นก็ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้นี่เองนะครับไม่เป็นไรครับ We'll take a short break พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาแรนดอมกันนะฮะจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้แข่งขันกันในเกมไหนเชิญครับซีเควนซิ่ง arrange these wars in chronological order based on the years they began World War I World War IIThe Crusades, the Korean War, Vietnam War, the Iraq-Iran War, Cambodian Civil War, Seven Years War. พร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะสิครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่และในเกม Sequencing นี้เรามาดูกันครับว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Hands off pleaseโอ้ตรงกันเยอะนะทำเป็นเล่นไปจากที่เห็นนี้ There's one school that got 3 out of 8 correct แต่มีทีมหนึ่ง First time ever นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนเล่น sequencing แล้วได้คะแนนเต็ม The school that is proceeding to the next round after getting every single order correct ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับระยองวิทยาคม

0: 8เต็ม8นี่เป็นการเรียงเสร็จครั้งที่1แก้ไปทั้งหมดกี่รอบถึงจะได้คำตอบนี
1: ้ตอนแรกเนี่ยเราผมเนี่ยพวกผมเอาเลข8เอาไว้สุดท้ายครับ
0: แต่ใครเป็นคนตัดสินใจที่จะเอา7 years war ขึ้นมา
1: ครับผม
0: 7 years war นะฮะหรือที่เรียกว่า Silesian War ครั้งที่3 The Third Silesian War นะฮะถูกต้องฮะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสรบกันเป็นหลักโอ้หาน้องๆชนราษฎรอัมรุงเมื่อกี้นี้นะฮะเอาเฉลยเลยดีกว่าแน่นอนอันดับแรกเนี่ยถูกหมดเลยนะครับก็คือสงครามครูเสดนะฮะหรือ The Crusades ต่อมาด้วย Seven Years War นะฮะ1756อันนี้เรียงตามคศนะครับสงครามโลกครั้งที่1จำปีได้ไหม
2: 1914
0: แม่นมาก1914และหลังจากนั้นไม่นานนะครับเร็วความบอบช้ำที่ทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าเปรี้ยไปเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้นำนะฮะหนวดเท่ๆคนหนึ่งชื่อฮิตเลอร์ขึ้นมา1939นะครับสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นโลกข้อ9เข้าสู่สงครามเย็นเพราะว่ามีสหประชาชาติเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็นำมาสู่สงครามเย็นเริ่มจากสงครามเกาหลีก่อนและตามด้วยสงครามเวียดนามและจากนั้นก็เลยทำให้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าพลพศไปรวบรวมแล้วก็เรียกว่ากวาดล้างคัมเบอร์ลินด์ซิวิลวอร์1967และหลังจากนั้นนะฮะก็เกิดสงครามอิรักอิหร่านในปี1980ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชนราษฎรอัมรุงด้วยนะครับอ่ะระยองวิทยาคมจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
1: ก็อยากจะบอกนะครับว่าสมิงแปลว่าเสือมะเขือจิ้มน้ำพริกครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3เสือที่เข้ารอบต่อไประยองวิทยาคมความสนุกสนานและสาระความรู้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้พอสังเขปแล้วกัน That pretty much brings us to the end of today's edition of See You on the Road Season 2 We'll see you again next Saturday เสาร์หน้าทางช่องวัน31เรามีนัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกก๊กทม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระการส่วนจารึกสะดกก๊กทมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกก๊กทม
1: เมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงนี้ว่าปราสาทเมืองพร้าว อันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกก๊กทมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปนึงพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรมันก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทสะดกก๊กทมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านดานลูกทัวหายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวจากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: สอง
3: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in Thai, no. This is not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
6: That now,
7: Martin.
6: Alex,
5: he feels tired to fight with us.
6: No,
5: it's not fighting.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.

0: You said you don't eat Thai food, right? So if you check with girls, tomorrow I will find the foreigner food for you for breakfast.
1: Okay,
0: I promise.
2: คือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
4: เ
3: นี่ยการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
5: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมดแล้ว
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่
6: มากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเอง6 โมงแล้วเจอกัน7 โมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเขานอนครับขอบคุณครับ

0: าล่ะครับคุณผู้ชมครับมาถึงสัปดาห์นี้แล้วนะครับคงจะได้เห็นกระบวนการในการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆทีมไกด์ของเรานะฮะ
1: ว่
0: ามีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้าง
1: ใช่มีการพัฒนามากขึ้น
0: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
1: น้องแป้งเป็นไรคะ
0: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังกลัวอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
0: ่ไหวไหม
4: ไหวครับ
1: Are you ready
4: Yes
1: Are you ready
4: Yes
1: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
0: ได้ยินแย่ๆนะแย่
1: ใช่เหรอคะ Yes ค่ะ
0: Yes นะ
1: Yes นะคะ
0: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
1: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Teaching Foreigners to Cook Thai Food นั่นเองค่ะ
0: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
1: คือใครคะ
0: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
1: ใครเอ่ย
0: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเนี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
5: so let's know the ingredients
6: okay yes this is a shrimp
5: okay
6: this,
5: yeah.
6: this is a fresh milk this is a mushroom
7: you haven't seen it
6: no looks like an apple
5: I think that's true
6: this is a fish sauce it's very sour
8: So the one, the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour.
9: Well, it.
8: So it's the same?
5: No, it's not the same.
10: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
11: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
12: Foreigner parsley
13: คือ parsley ต่าง
1: ที่จริงใช่ค่ะที่จริงพูดได้ parsley อย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมี foreigner ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
13: มันไม่ใช่ของไทย
1: ใช่ไม่ของไทยกินหอยจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: This one is ใบมะกรูด
14: เป็นมะกรูดเ
2: ลยเป็นตะไคร
15: ้เฮ้ย lemongrass
16: โอเค and it is
17: is it spicy?
2: Yeah,
17: it's really
2: exciting.
17: It's delicious.
2: Why? Oh. How about it?
17: Are you spicy? Not that much.
10: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอักขาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้า

0: ของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
1: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างเงี้ยพึ่งพากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: Just one spoon.
3: What's the name of this mushroom?
2: Fang.
3: I don't know.
2: It's Thai word.
4: I just use one.
2: Okay. And then put it in the pot. Next step.
5: Fish sauce. One tablespoon.
2: The next step. ทำอะไรต่อพี่คะ
6: ถึงไหนแล้วอ่ะ
2: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่นมเลยไหม
6: ใส่นมตามเลย
2: โอเค next step when water boil you just put the milk
6: the last step is
2: put it in the bowl okay

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้งสองทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy it's yummy very delicious
1: yummy.
2: For me
3: really
1: yeah, ah this is right. For you
2: it's maybe yeah
3: okay how about you Tun
4: I think it's okay but it's too sour but it's okay
1: very sour
3: it's just
1: sour.
3: Okay it's too sour for her
1: yeah
3: so
5: for me it's a little bit spicy but it's delicious
3: delicious
2: delicious
1: Ooh, hey.

0: Chat.
1: Small.
0: Small. Okay, small.
1: Cute.
0: Cute. Cute. Tall. Tall. Fat. Fat. Fat. Thin. นี่ไม่ลืมนะอะไร
1: คิดไม่ออก
0: ฮะว่าอะไร
1: อันนี้บอกว่าติ๊กว่าไม่ได
0: ้พูดของเราอ่ะของเราอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะอ่ะทีนี้ฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
2: ไม่ครับ
0: ยาวน่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูแล้วให้ท่องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบงค์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายแฮงแมนแบบว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้แล้วถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น S มีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้เรียนวันนี้ไปแล้วA N R เอ้ยต่อไปฮะ S T you ตัวหนึ่ง s สอบแล้วตัวใหม่ s สอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ n เอาเฉลยเออนี่นะคำนี้ต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น W I ฮะ T เก่งมากต่อไปJN ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพอไหมยัง
2: อืม

0: ันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมาบีอาบีบีอีอาเอฟโอ้ยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ
1: M
0: M R C โอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยต่อไปต่อไปB B
1: O
0: O ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B
1: L
0: Lโอเคโอเค C อะไร Snowman แปลว่าอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยM
1: Y
0: Z Z และ Z เหลียวลูก
1: Y
0: I ไม่มี
1: A
0: เอา R นี้ R นี
1: ้ A
2: E
1: N
2: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
1: E
0: S
1: M
2: W
0: Wเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูเขียนผิดมันเอ้ยใช่ป่ะวะใช่F F L โอ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่แล้ววินเทอร์คืออะไรฤดูหนาวฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมีสโนว์แมนเมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเคนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะ

0: เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยลุงลุงลุงลุงมาเบาหน่อยลุงลุงมาเบาหน่อยเอาทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอะไปรู้ฤดูการดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวเป็น US อะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูการดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ะฤดูการแล้วมันมีคำว่า not not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูการกับไม่มันมีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างนึงแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: อเมริกาเรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาตรงนี้มายืนนี่มายืนนี
2: ่
0: โอเค
2: อ
0: ันนี้โอเคฉันนั่นแหละอ้าวฟังอันนี้อันนี้ธงชาติประเทศอะไร
1: อเมริกาม
0: ีกี่สีมีอะไรมีสีอะไรบ้างโอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ดาวตรงนี้มีจำนวนกี่ดวงคิดก่อนคิดก่อนมีกี่ดวงมีกี่ดวง50มี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไรให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50มั้ยครับแล้วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
1: ดาวสวย
0: รู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
1: ก
0: ั
1: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาลองเดาว่าหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
2: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50ทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอจริงเหรอหมายถึงอะไรบอกซิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะสูงส่งสูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรมันยังไม่ใช่มีอะไรคะ
1: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครคิดใครที่ตอบได้ครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมมุติ 50% เอาอะไรวัดค่าความสมบูรณ์ 50% ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเรื่องความรู้รอบตัวนะนี่หมายถึงอะไรคะ50อะไรลองคิดดิความภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% อย่างนี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังว่าสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมทั้งเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50ในอเมริกาในประเทศไทยเอาอย่างงี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
1: เดี๋ยว
0: แล้วแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะแปลว่ารัฐนะคะและคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะ state นี่มีการ

0: MS เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้น state มันจึงต้องเติม S เข้าไปนะคะเป็นคำว่า states นะคะ the United States of America บางทีถ้าเขาอยากย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่คุณจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์มันก็คือ
1: sweet dreams
2: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
3: spelling audition
4: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
6: เอมี่ค่ะ
2: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
6: ขึ้นป
2: .4 ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
6: 8
2: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
6: R-E-M-E-M-B-E-R
1: Your answer is... Correct!
2: Congratulations! Yay! Remember! แปลว่าอะไรคะ
6: ความจำ
2: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์สอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
7: น
2: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
7: ขอให้ตรงเลข6ค
2: ่
7: ะ
2: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
1: Your word is telephone
6: T E L E P H O N E
1: Okay your answer is Correct! Congratulations!
2: โอ้โหเทเลโฟนแปลว่า
7: โทรศ
2: ั
7: พท์
2: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข 14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อกายครับ
2: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
8: 7กับ8แล้วครับ
2: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
8: 7กับ8แล้วอ
2: ันไหน7กับ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is medium
8: M E D E R
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
2: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
9: ขนมเทียนค่ะ
2: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
9: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: your word is prime
8: p l i m e
1: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is p r i m e
2: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
10: ชื่อน้ำ

0: ดครับ
1: น้องน้ำมิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
0: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องน้ำมิดพร้อมแล้วนะคะ
0: ครับ
1: Let's play spelling
2: Your word is history
0: H-I-S-T-O-R-Y
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
0: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องน้ำมิตรไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
3: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is charm
3: C-H-O-M
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
4: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
2: Your word is bilingual
4: B I L I N G U A L
2: All right your answer is Correct! Congratulations!
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
5: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
5: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready?
5: Yes
2: Your word is monster
5: M O N S T E R
2: Okay your answer is Correct congratulations
1: Monster แปลว่าอะไรคะ
6: สัตว์ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
7: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง

0: Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
2: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
3: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวมั้ย
3: ได้อ่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Facts
3: F A X
4: Sheet
3: S H E E T
4: Clip
3: C L I P
4: Coffee
3: C O F F E Pass
4: Printer
3: P R I N T E R
4: Cabinet
3: C A B I N E T
4: Folder
3: F L O D E R
4: Folder
3: Pass
4: Whiteboard
3: W H I E T E B O A R D
4: Window
3: W I N D O W
4: Stapler
3: S T Pass
4: Coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกไป1ตัวอักษร
3: C O F F E E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
4: Folder
0: Folder
3: F O L D E R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่Right, Professor?
4: That is right.
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
3: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah ไปรอที่ไปซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะเสียงเลยรอบนี
5: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Bed
3: B E D
4: Chair
3: C H A I R
4: Bench
3: B E N C H.
4: Vase.
3: Again, please.
4: Vase.
3: Pass.
4: Table.
3: T A B L E.
4: Carpet.
3: C A B E C H.
4: Carpet.
3: Pass.
4: Curtain.
3: C A N T R Y.
4: Curtain.
3: Pass.
4: Couch.
3: C O U N
4: couch
3: C O pass
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase
4: you spell vase V A S E
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
6: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
3: C A R P E T
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะหมายเลขอะไรนะคะน้องนาเ
3: มค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
3: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้อง

0: มิด
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Amber
1: Pass
2: Ruby
1: R-U-B-Y
2: Pearl
1: Pass
2: Gold
1: Pass
2: Opal
1: O-P-A-L
2: Silver
1: S-I-L-V-E-R
2: Topaz
1: T-O-P-A-S
2: Topaz
1: T-O-P-A-Z
2: Diamond
1: D-I-A-M-O-N-D
2: Emerald
1: E-M-E-R-A-L-D
2: Quartz
1: Pass
2: Amber
1: E-M-B-E-R
2: Amber
1: A-M-B-E-R
2: Pearl
1: P-E-R-A
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words that you missed?
2: Quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
0: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้โหได้7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปสตาร์ทเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
1: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
1: R-U-S-S-I-A
2: France
1: F-E-A-C-H
2: France
1: F-E-A-C-E
2: France
1: Pass
2: Spain
1: S-P-A-I-N
2: Poland
1: P-O-L-A-N-D
2: Italy
1: I-T-A-L-Y
2: Greece
1: Pass
2: Ireland
1: I-R-E-L-A-N-D
2: Hungary
1: S-U-N-G-A-R-Y
2: Austria
1: A-U-S-T-R-Y
0: L-I-A หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
2: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
2: So when you're listening to the wordIreland, the R is important. Some people might hear island or even Iceland.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
2: So the correct spelling is France.
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ไมค์ฟังเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
0: หมายเลข9เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tree
1: T R E
2: Rock
1: L O D
2: Rock
1: R-O-C-K
2: Cave

0: Leaves.
1: Leaves. L-E-A-V-E-S.
0: Creek.
1: Pass.
0: Vine.
1: Pass.
0: River.
1: River. R-I-V-E-R.
0: Mountain.
1: Pass.
0: Wildlife.
1: Pass.
0: Waterfall.
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
0: cave
2: cave
0: that is spelled c a v e
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
0: the correct way to spell vine is v i n e
2: วันนี้น้องแพรเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับคำเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
0: If you want someone's love you must love someone first
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English

0: ความหลากหลายของรสชาติอาหารอีสานที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติและเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นรสเค็มจากเกลือรสฝาดจากผักพื้นบ้านรสขมจากดีและเพี้ยใส่ลาบก้อยรสหวานจากน้ำอ้อยรสเผ็ดจากพริกดีปลีและขิงข่านอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบที่ผสมอยู่ในเกือบทุกเมนูของอีสานให้รสนัวกลมกล่อมหากเมื่อใดที่นึกถึงอีสานเราจึงนึกถึงปลาร้า
1: คนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลย
2: ไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสาน
3: เป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะ
4: เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาดปลาร้ามันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรัก

0: ลาร้าเป็นอาหารในวัฒนธรรมอีสานมาเนิ่นนานภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เกิดจากความจำเป็นและขาดวัตถุดิบอย่างน้ำปลาเพื่อปรุงอาหารทำให้ชาวอีสานมีปลาร้าที่สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดปีและยังกลายเป็นรสชาติเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ
1: ปลาร้านี่เป็นตัวหลักในการปรุงอาหารก็คือจะขาดไม่ได้เลยเป็นตัวหลักที่สำคัญในการทำอาหารทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะที่บ้านที่ทำตั้งแต่แม่ก็คือทำปลาร้าปลารวมเป็นปลาตัวเล็กเป็นปลาทุกอย่างรวมกันจะมีทั้งปลาช่อนปลากระดี่ปลาสร้อยอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันแล้วก็มาหมักไปประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนอันนี้คือปลารวมเป็นปลาเอามาทำกับข้าว2ก็คือเป็นปลาหนงก็คือปลาหนงนี่คือเอาปลาตัวเล็กพวกปลาซิวมาหมักกับเกลืออันนี้เอาไว้ทำส้มตำแล้วก็ปลากระดี่คือเอาปลากระดี่ล้วนๆเอามาหมักแล้วก็ข้าวคั่วเพื่อที่จะเอามาทำพวกน้ำพริกแจ่วพริกดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่แม่ทำก็คือก็จะมีแบบคนงานรับซื้อปลาจากชาวบ้านแล้วมาทำความสะอาดเองอัดปลาเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็จะใช้ระยะเวลาก็คือไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่พอมารุ่นพี่อ่ะคนบริโภคเยอะการทำถ้าช้าระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันไม่พอก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ว่างั้นเราไปให้ความรู้กับทางชาวบ้านที่เขาหาปลาแล้วก็แบบวัตถุดิบตรงนั้นอ่ะได้นำเกลือให้เขาแล้วก็ข้าวคั่วอะไรเงี้ยระยะรอบในการผลิตการจำหน่ายมันก็จะเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องแบบไปจมเป็นเวลา6เดือนอย่างก่อนที่จะหมักก็คือ1เราต้องตัดหัวออกแล้วก็ขูดเกล็ดแล้วก็เอาไส้ปลาพวกขี้ปลาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเคาเกลือแล้วก็อัดสูตรไม่ได้ตายตัวก็คือดูจากวัตถุดิบหลักๆเลยว่าตอนนี้ปลาลักษณะนี้ต้องใช้เกลือใช้ข้าวคั่วอะไรเท่าไหร่แล้วก็หมักในโอ่งถ้าปลามันยังสดเพิ่งตายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลืองเกลือต้องใช้เกลือเยอะหน่อยแต่ถ้าแบบเริ่มน็อกมาได้สักประมาณวัน2วันก็จะใช้ปริมาณก็คือลดลงเพราะว่าเนื้อมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเท็กเจอร์มันไม่เหมือนกันแล้วค่ะกรรมวิธีก็คือหลักๆก็คือจะต้องสะอาดปลอดภัยเนี่ยค่ะแล้วก็อัดไว้คอยเช็คจากน้ำที่มันดันขึ้นมาจากปากโอ่งค่ะถ้ามันมีสีแล้วก็กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำปลาเงี้ยก็โอเคแสดงว่าช้าได้แล้วแล้วก็เกลือจะสำคัญมากๆสำคัญในการทำปลาร้ามากๆคือเกลือถ้าเกลือเค็มไม่พอมันจะทำให้ปลาร้ามันเน่ามันกลายเป็นแบบปลาเน่าแล้วมันจะต้องเสียแล้วก็ทิ้งเลยปลาร้าสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับคนรุ่นใหม่ที่สามารถเอาไปต่อยอดทำธุรกิจทำให้เขามีรายได้แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นมรดกให้กับคนอีสานรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเมนูอีสานทั้งแจ่วป่นอ่อมส้มตำหมกหรือซุปล้วนแล้วแต่ใส่ปลาร้าทั้งสิ้นครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ2เมนูสุดหนัวรสปลาร้าที่แน่นอนว่าต้องมีวัฒนธรรมผสมผสานในแบบฉบับของคุกคัลเจอร์เมนูแรกในวันนี้เป็นเมนูแกงหวายใส่ผักหวานเห็ดเพาะไอเดียของ3พี่น้องจากร้านล้อมข้าวขอนแก่นว่ากันว่าเป็นเมนูที่หาทานยากและยังเป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลอีกด้วยแหละครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เปียนะคะจากร้านอาหารล้อมข้าวขอนแก่นค่ะในมุมของพี่นะคะเสน่ห์ของอาหารอีสานที่เราเห็นได้ทุกวันนี้ก็คือคำว่าเรียบง่ายแต่ทรงด้วยคุณค่ามากมายที่เราได้จากอาหารอีสานเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบต่างๆเรียบง่ายเราสามารถหาได้ตามหัวไร่ปลายนาตามห้วยตามบึงสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารเป็นอาหารอีสานได้และที่สำคัญนะคะวิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่ายของคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นการต้มการนึ่งการย่างซะส่วนใหญ่แต่ความเรียบง่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วเรากลับได้อาหารอีสานที่มากด้วยคุณค่าและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถดึงดูดคนทั่วโลกให้สนใจอาหารอีสานได้ค่ะเมนูที่อยากแนะนำมากแล้วก็เป็นเมนูที่ร้านเราเนี่ยขึ้นชื่อมากก็คือในส่วนของแกงหวายซึ่งแกงหวายของอีสานเนี่ยเราสามารถที่จะรวมหวายรวมกับผักหวานรวมกับเห็ดเพาะเห็ดปลาเห็ดต่างๆหวายมันจะเป็นยาเย็นยาขับพิษร้อนชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขานิยมใช้กันแต่ด้วยความขมของมันค่ะทำให้การเอามาแปรรูปการมาทำอาหารเนี่ยเมื่อก่อนจะยังไม่หลากหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำให้หวายขมน้อยลง หาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนการเก็บหวายต้องไปเก็บในป่าเข้าไปในป่าลึกๆถึงจะได้หวายมาทานนะคะแต่ทุกวันนี้มีการส่งการปลูกหวายตามท้องไร่ท้องนาหัวไร่ปลายนามากขึ้นการเก็บหวายง่ายขึ้นชื่อเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงรวม3สุดยอดอาหารของอีสานเลยนะคะก็คือแกงหวายผักหวานแล้วก็เห็ดเผาะเป็นสุดยอดวัตถุดิบของคนอีสานที่จะสรรหามาแล้วมารวมกันแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างโอ้ลงตัวมากๆอะค่ะประโยชน์หลักของผักหวานป่าก็คือ

เขาจะมีกากใยสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบบในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญพวกนี้จะมีตัววิตามินที่อยู่ในผักหวานนี่สูงมากแล้วอีกตัวนึงที่จะเพิ่มมาคือเห็ดเพาะแต่เห็ดเพาะนี่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นเห็ดตามฤดูกาลเขาจะมีเฉพาะช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงสั้นๆที่เราจะสามารถหาเห็ดเพาะทานได้แต่ที่ร้านเราเนี่ยเราจะซื้อมาเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็ฟรีซในตู้ฟรีซอย่างดีค่ะสามารถทำให้เรามีเห็ดเพาะขายได้ตลอดทั้งปี

ตอนการทำของแกงหวายผักหวานเห็ดเผาะนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำใบยะนางก่อนตั้งน้ำใบยะนางเสร็จนะคะเติมเครื่องแกงเครื่องแกงก็จะมีพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เราลงไปก่อน

หลังจากที่ต้มปลาร้าใส่ใบยะนางพร้อมเครื่องแกงสักพักหนึ่งเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเห็ดเผาะมาเลยค่ะลงไปเสร็จแล้วตามด้วยนางเอกตัวนึงค่ะก็คือหวายหลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีผักพื้นบ้านตัวอื่นๆอย่างเช่นฟักทองบวบงูเราสามารถใส่ลงไปในแกงหวายตรงนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากก็ปรุงรสนะคะ

้ายสุดนะคะลืมไม่ได้จริงๆต้องปิดท้ายด้วยผักอีตู่บ้านเราเนี่ยค่ะจำเป็นมากสำหรับแกงถ้วยนี้ค่ะต้องมีค่ะพอใส่ปุ๊บเข้าไปปิดฝาค่ะแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย

ารอีสานนะคะถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานคู่กับข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวที่ร้านลมข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวที่พิเศษมากๆคือข้าวเหนียวหางงอกค่ะข้าวหางงอกก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานซึ่งข้าวตัวนี้ทานคู่กับแกงหวายผักหวานเห็ดเพาะนะคะอร่อยมากๆค่ะแนะนำเลยค่ะของหวานที่อยากนำเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหางงอกที่เราพูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นหลามเข่งข้าวหางงอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางฤดูกาลเราไม่มีกระบอกค่ะเราถึงมาทำข้าวหลามใส่ในเข่งมันเข่งกระทูค่ะเอาข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปแล้วก็จะโปะหน้าด้วยหน้าขนมก็จะเป็นน้ำกะทิผสมกับถั่วต่างๆนะคะถั่วดำเผือกหรือว่าถั่วลิสงค่ะแล้วก็ราดหน้าเข้าไปค่ะนี้ทานคู่กับอาหารอีสานสักครู่นี้ค่ะเข้ากันมากๆนะกลุ่มลูกค้าที่ทานได้ตอนนี้นะคะวัยรุ่นค่ะ20กว่าสามารถทานแกงหวายได้แล้วเรายังได้ยินลูกค้าพูดนะคะแบบโอ้ยังปลื้มใจมากเขาบอกว่าทานแกงหวายที่ร้านนี้แล้วเหมือนทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งได้ฟังตรงนี้โอ้โหมันลึกซึ้งกินใจมากเลยนะคะทำให้เขาคิดถึงแม่พอทานปุ๊บเหมือนที่แม่เคยทำให้ทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะคนอีสานกับปลาร้าแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราคุ้นเคยกับปลาร้ามากส่วนคราวนี้แต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละยะเจ้าแต่ละยี่ห้อเราสามารถที่จะปรุงปลาร้าให้เป็นอาหารประจำถิ่นประจำพื้นของแต่ละที่ได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายท้ายที่สุดปลาร้าก็คือความหนุ่มความนัวเพื่อให้เป็นเสน่ห์เพื่อให้ทุกคนดึงดูดมาเพราะฉะนั้นการที่หลากหลายของปลาร้าในแต่ละรสชาติอ่ะพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้ทานของที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่พัฒนาตามยุคสมัยพี่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอาหารฟิวชั่นนะคะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดไปในมุมของปลาร้านะคะเป็นการหยิบเอาวัตถุดิบจากที่นู่นที่นี่เอามารวมกันเอามาปรุงรวมกันเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหลากหลายขึ้นเราจะต้องไปหยิบเอาของดีของที่นู่นมาของดีของที่นี่มาแล้วมาปรุง

0: เหนือเช่นผักหวานเห็ดเผาะผสมกับรสขมเล็กๆของหวายเป็นสัมผัสของผัก3ชนิดที่น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพที่เดียวครับความแตกต่างของรสปลาร้าอีสานนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและความชอบดังนั้นอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้รสปลาร้าจึงมีความโหน่งนัวไม่เหมือนกันเพราะกรรมวิธีหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันตามถิ่นนอกจากชนิดปลาร่ำข้าวและข้าวคั่วที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปลาร้าแล้วนั้นวัตถุดิบอีกหนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้และหากใส่ไม่พอดีก็ไม่อาจเป็นปลาร้าได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับ
1: จริงๆเกลืออีสานเป็นเกลือที่พิเศษจริงๆซอสของเกลือที่อยู่ในใต้ดินของอีสานเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากจนถึงขนาดสามารถแบ่งได้เป็น2แอ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือแอ่งโคราชนะครับกับแอ่งสกลซึ่งก็จะมีเทือกเขาภูพานเนี่ยแหละเป็นตัวแบ่งเกลือทะเลเนี่ยไม่สามารถหมักปลานะครับได้เหมือนเกลือบกนะครับไม่เหมือนเกลือสินเทาฉะนั้นจริงๆแล้วเกลือสินเทาที่ถูกต้มมันเนี่ยถ้าสำหรับทำปลาเนี่ยเขาจะใส่มะตูมแห้งเข้าไปกลายเป็นเกลือสีชมพูนะครับอย่างบ้านกุดเรือคำที่สกลนครเนี่ยเขาจะมีเกลือสีชมพูเนี่ยเพื่อจะเอาไปหมักปลาโดยเฉพาะทำให้ปลามีรสชาตินะครับที่เขาต้องการเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละถือว่าเป็นปลาคุณภาพสูงคุณภาพดีเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีในการที่ดึงความชื้นออกจริงๆแทบมีทุกวัฒนธรรมเลยการที่เอาเกลือไปใส่บนเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือดึงความชื้นออกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารไปโดยปริยายการทำชีสคือเอานมมาจนทำเป็นเคิร์ดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปช่วยดึงความชื้นออกนะครับแบคทีเรียที่มาต่างๆกันนะครับก็กลายเป็นชีสในหลายๆลักษณะมีตั้งแต่ชีสนิ่มยันชีสแห้งคนอีสานไม่ได้ทานนมในลักษณะเป็นชีสนะครับแต่มีการพรีเซิร์ฟตัวเนื้อสัตว์นะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีเนื้อแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรอันนี้ก็คือการทำเอาความชื้นออกมามากทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยสามารถที่อยู่ได้นานขึ้นการที่ว่าเอาเกลือมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นการพรีเซิร์ฟอาหารที่ดีและง่ายที่สุดคนอีสานเนี่ยกินเกลือทะเลกับเกลืออีสานเนี่ยเราจะรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันทันทีเกลืออีสานเนี่ยจะไม่เค็มแหลมแล้วก็จะไม่มีความขมไปปลายอย่างเกลือทะเลความละมุนของเกลืออันนี้ที่ทำให้ส่งต่อไปถึงรสชาติอาหารอีสานที่ทำไมอาหารอีสานถึงจะไม่เค็มโดดนักจะไม่เผ็ดโดดนักผมคิดว่ามันมาจากไอ้ตัวนี้แหละตัวการผลิตปลาเองนะครับรสชาติปลานะครับที่ออกมามีความละมุนนะครับหรือที่เขาใช้คำว่ามีความนัวไอ้ความนัวนะก็คือความละมุนของรสชาติอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของอาหารอีสานที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในคำพูดหรือคำอธิบายของอาหารในภาคอื่นๆของประเทศไทยแต่คำว่านัวเนี่ยเป็นคำที่เชฟอีสานบางคนเนี่ยให้ถือว่าเป็นคำชมที่สูงที่สุดที่สามารถชมอาหารเขาได้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากสำหรับการทำปลาก็คือคำว่าโหน่งนะครับโหน่งเนี่ยก็คือการวัดรสกลิ่นโหน่งมันคือกลิ่นหอมแต่ไม่หอมโดดแต่เป็นการหอมละมุนละมุนเป็นหอมที่มาจากตัวปลาเองตัวความมันของปลาเองบวกกับข้าวคั่วบวกกับลำข้าวที่ใส่เข้าไปทั้งสองคำเนี่ยที่เป็นคอมพลีเมนต์ที่สำคัญที่สุดในอาหารอีสานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงความละมุนเสมอฉะนั้นจะไม่มีความโดดไปทางใดทางหนึ่ง
0: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูปลาร้าสุดแซ่บสูตรของคุณเก่งร้านตำกระเทยกับปลาร้าที่ใช้กรรมวิธีสูตรเฉพาะและจะใช้ปลาร้าที่หมักได้ที่จนครบ2ปีเท่านั้นเพื่อความหอมได้รสนัวกับชื่อเมนูที่คุ้นหูอย่างแจ่วบองและอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมาที่นี่เท่านั้นคือแกงหัวปลีใส่น้ำปลาร้านั่นเองครับ
2: ชื่อเก่งจิรเดชเนตรวงศ์นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านตำกระเทยนะครับเสน่ห์ของอีสานใช่ไหมครับอย่างแรกเลยน่าจะเป็นผู้คนโดยเนเจอร์ของคนไทยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกคนวัฒนธรรมแล้วก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาหารซึ่งอาหารของอีสานเหมือนเป็นทูตนะครับที่เป็นประตูเปิดให้กับคนทั้งโลกนะได้รู้จักประเทศไทย ปลาร้ามันเหมือนกับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าทุกอย่างเวลาเราปรุงอะถ้าเราขาด

าระมันเหมือนกับร่างกายเราขาดเขาเรียกว่าขาดความรักอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าทางสับอาหารก็คือเหมือนกับขาดอูมามินะครับดังนั้นทุกอาหารนะครับเราก็จะมีปลาเข้าไปเติมมันคือรสนิยมเหมือนการกินอาหารเลยครับบางคนในอีสานชอบปลาที่มีกลิ่นที่แรงที่เขาเรียกว่าปลาโหนกแต่บางคนก็ชอบปลาที่มีกลิ่นหอมนะครับหอมข้าวคั่วหอมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องที่มาหมักปลาหอมเนื้อปลาก็จะแตกต่างกันวันนี้จะเป็นเมนูแจ่วบองนะครับแจ่วบองที่เสิร์ฟคู่กับหมูพวงเนื้อทอดซึ่งเป็นเนื้อพวงแล้วก็จะมีปลาส้มแล้วก็จะมีประเภทแกงนะก็คือแกงหัวปีใส่น้ำปลาปกติแกงหัวปีนะครับเราก็จะเอามาแกงแล้วก็ใส่ปลาให้เฉยแต่นี้เราจะทำให้มันเกิดความแปลกใหม่คือเราจะเอาหัวปีมาผสมกับกะทิแล้วก็ผสมกับน้ำปลาแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปด้วยนะต้องบอกปลาบองมันสื่อถึงความเป็นพื้นถิ่นตั้งแต่สมัยเด็กบางบ้านเขาจะไม่ได้มีอาหารการกินที่มันแบบคุณภาพดีหรือว่าหลากหลายในแต่ละมื้อสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้คือแจ่วซึ่งเป็นแจ่วปลาบองนะครับก็คือจะเอาเนื้อปลามาสับแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกด้วยหอมด้วยเครื่องเทศต่างๆให้มันมีความลงตัวไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปนะครับแล้วก็ปลาบองตัวนี้ครับสามารถกินได้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นปลาบองกับข้าวเหนียวก็กินได้ปลาบองกับผักก็กินได้ปลาบองกับมะม่วงก็กินได้ปลาบองคู่กับพวกเห็ดต้มหรือไปแค่คุกกับข้าวสวยก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บได้นานทำ1วันเก็บได้ประมาณ3วันทำ1วันเก็บได้7วันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านอย่างเงี้ยครับมันเป็นเมนูที่มันง่ายแล้วก็นึกเลยนึกอยากกินก็คือกินได้เลยขั้นตอนในการทำต้องบอกว่าปลาบองที่ทางร้านเราเอามาทำนะครับต้องบอกเป็นสูตรที่ตกทอดกันมานะครับจากบรรพบุรุษของผมเองเนื้อปลาเราต้องคัดเนื้อปลาอย่างดีนะครับแล้วก็ให้มันเหลือก้างที่น้อยที่สุดแล้วก็เอามาบดหรือเอามาสับละเอียด

ลีใส่ปลาทูภาคกลางก็คือจะมีเหมือนกันเครื่องเบสนะจะเป็นกะทิมาผสมกับกะปิแต่เราไม่ได้ใช้กะปิเราใช้ปลาเขาเรียกว่าเอามามิกรวมกับกะทิแทนกะปิ

รสชาติก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งในฟิลของความเป็นพื้นบ้านของอีสานต้องบอกว่าถ้าได้ทานนะครับจะติดใจแล้วก็เป็นเมนูง่ายที่สามารถเอาไปทำที่บ้านได้

0: นูแกงหัวปีใส่ปลาทูใช่ไหมครับสามารถทานได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สามารถทานได้คู่กับน้ำพริกปลาร้าได้อีกถ้าเป็นที่บ้านนะครับที่ร้อยเอ็ดพอเราทำน้ำแกงมาเราจะไม่ทำน้ำแกงที่มันเยอะมากเราจะทำน้ำแกงแบบคลุกคลิกเวลาคำแรกถ้าจะกินแล้วอร่อยนะครับก็คือต้องปั้นข้าวเหนียวมาแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำให้ข้าวเหนียวมันอมน้ำนิดนึงแล้วก็มากัดต้องบอกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดร่างกายเราคือเหมือนเราเพิ่งมีความรักใหม่นะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนร่างกายเรามีเอนโดฟินที่หลั่งออกมาสารความสุขเต็มเปี่ยมนี่คือฟีลลิ่งของแกงหัวปีนะครับใส่ปลาต้องบอกว่าอาหารมันคือตัวที่เพิ่มอรรถรสหรือความสุขให้กับเราการที่เราเซตแต่ละมื้อมันเหมือนกับการที่เรามารีบูตความสุขหลังจากที่เราเจอมลพิษทางอากาศทางเสียงผู้คนมาแล้วอาหารเป็นตัวที่บำบัดเราอันนี้ในความรู้สึกหรือความเข้าใจส่วนตัวนะครับในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปการเอาอาหารที่เป็นพื้นถิ่นนะครับบวกกับวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหรือภูมิภาคของโลกนะครับมาอะแดปต์รวมกันหรือมาปรับเปลี่ยนรวมกันมันก็จะทำให้หนึ่งเราสามารถมีจุดเขาเรียกว่ามีที่ยืนแล้วก็สามารถทำธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งนึงที่ต้องไม่ลืมก็คือรากเหง้าความเป็นพื้นถิ่นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำส้มตำที่เป็นส้มตำปูปลาแต่เราไม่ใช้ปลามาทำก็จะไม่ใช้ปลาดังนั้นอ่ะอย่างนึงคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแก่นของเรื่องของอาหารของวัฒนธรรมของวัตถุดิบก่อนที่จะเอามามิกหรือเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้ถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันความสวยงามได
1: ้ปลาร้าที่ย่างจนหอมได้ที่คลุกเคล้าเครื่องแจ่วจนได้ความเผ็ดร้อนกำลังดีเป็นเมนูแจ่วบ้องที่สามารถอร่อยได้กับทุกอย่างจากข้าวหรือหมูพวงตามด้วยแกงหัวปลีใส่กะทิที่ผสมผสานวัฒนธรรมอีสานและภาคกลางเอาไว้ทำให้เห็นว่ากะทิกับปลาร้าถ้าตั้งใจก็ไปด้วยกันได้อย่างเมนูนี้นี่แหละครับแม้ปลาร้าจะเกิดจากครัวบ้านแต่ความอร่อยและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาร้าที่มีกลิ่นโหน่งและรสนัวนี่แหละที่ทำให้อาหารอีสานอร่อยไกลไปหลากหลายประเทศและสำหรับเมนูอาหารอีสานเองหากขาดปลาร้าไปก็คงไม่ใช่เมนูอีสานแท้สมกับเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ประกอบไปด้วยข้าวเหนียวลาบส้มตำหมอลำและปลาร้านั่นเองครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจัดจ้านครบรสที่เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของคนอีสานที่ว่ากันว่าหากไปที่บ้านไหนแล้วเจ้าบ้านเสิร์ฟเมนูนี้ให้ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในคุกคัลเจอร์นะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะรายการที่จะทำให้คุณนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพกันให้มากขึ้นและในวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตกับโรคที่ได้ยินบ่อยมากขึ้นในทุกๆวันนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะซึ่งโรคซึมเศร้านะคะก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งนะคะที่ถือเป็นปัญหาคุกคามทั่วโลกเลยเพราะว่าผู้คนเป็นกันมากขึ้นและก็ถ้าปล่อยให้มีอาการขั้นรุนแรงก็อาจถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาเช็คอาการกันนะคะว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้ากันหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลและก็ป้องกันทั้งตัวคุณและก็คนที่คุณรักกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ขอต้อนรับนะคะกับวิทยากรของเราค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะโรคซึมเศร้าตอนนี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาคุกคามใหญ่เลยเหรอคะ
1: จริงๆมันก็มีความสำคัญมานานแล้วนะครับมีหน่วยงาน3หน่วยงานนะครับที่เขาทำการพยากรณ์ว่าในปีคริสตศักราช2020

0: อีก4ปีที่จะถึงเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับของประชากรทั่วโลกเป็นอันดับ2รองจากโรคสมองขาดเลือด
1: ทีนี้หลายคนก็เลยกังวลกันค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีความเชื่อผิดๆว่าการพบจิตแพทย์ฉันจะถูกมองว่าฉันเป็นบ้าฉันเป็นวิกลจริตก็เลยไม่กล้ามาหากันคุณหมอจะแก้ความเข้าใจผิดนี้ให้กับคุณผู้ชมยังไงได้บ้างคะ
0: ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ผู้ป่วยไม่ได้อยากจะเป็นนะครับซึ่งมันมีหลายสาเหตุที่เราจะอธิบายกันต่อนี่นะครับไม่ใช่เกิดจากความอ่อนแอไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่เข้มแข็งนะครับแต่เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถรักษาได
1: ้
0: อยากให้ปรับทัศนคติตรงนี้ก่อน
1: ค่ะแล้วสาเหตุกับปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคนี้คืออะไรคะ
0: ปัจจุบันเราพบว่ามี3สาเหตุหลักนะครับที่ทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุอันที่1ก็คือปัจจัยเรื่องของสารในสมองที่เสียความสมดุล นะครับ อันที่2คือปัจจัยในเรื่องของกรรมพันธุ
1: ์ค่ะ
0: ปัจจัยที่3คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมา
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่แต่ละสาเหตุดีกว่าเริ่มกันที่สาเหตุแรกเลยค่ะ
0: สารในสมองที่เสียความสมดุลนี้เราก็พบว่ามีหลายตัวนะครับปัจจุบันแต่จะมีตัวหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงค่อนข้างบ่อยก็คือเซโรโทนินสารตัวนี้เนี่ยในสมองคนปกติเราก็มีกันอยู่นี่แหละครับแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับของสารตัวนี้จะต่ำลงทำให้เขารักษาระดับอารมณ์เนี่ยไม่ได้เหมือนปกติเขาก็จะรู้สึกมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าขึ้น
1: แล้วทำไมระดับมันถึงได้ต่ำลงได้ล่ะคะ
0: มันก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามันก็จะสัมพันธ์กับปัจจัยข้อที่2ด้วยเช่นคนบางคนมีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้ามาเขาก็จะมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะมีสารตัวนี้บกพร่องอยู่แล้วเมื่อเขาเจอวิกฤตในชีวิตหรือความเครียดระยะเวลานานๆก็จะทำให้เกิดการเสียสมดุลของสารที่ว่าไป
1: โอ้ค่ะแล้วอย่างสาเหตุที่2
0: ครับมีงานศึกษาหลายงานค่อนข้างยืนยันนะครับว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันนะครับแยกไปเลี้ยงดูคนละที่เมื่อแฝดคนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแสดงว่าปัจจัยทางด้านเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเลี้ยงดูกันคนละสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่ก็ทำให้คนนึงมีเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าเกิดมีประวัติกรรมพันธุ์นะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่ากรรมพันธุ์เนี่ยถือเป็นอีก1สาเหตุสำคัญ
0: แต่ว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงนะครับไม่ได้หมายว่าถ้าพ่อแม่เป็นลูกจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปนะมันจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนทั่วไป
1: แล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะ
0: อันที่3นี่แหละครับที่ค่อนข้างสำคัญแล้วคนทั่วไปจะค่อนข้างเพ่งเล็งว่าเป็นสาเหตุหลักเลยคือมีตัวกระตุ้นมีเรื่องของความเครียดมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างกดดันบีบคั้นก็แล้วแต่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราเหมือนกันว่าในหลายๆคนที่มีความเครียดก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือมีปัจจัยที่พอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือมีเรื่องสารในสมองที่พร้อมจะเสียความสมดุลอยู่แล้วมีความเสี่ยงทางด้านกรรมพันธุ์แล้วก็เจอปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็กระตุ้นให้เกิดโรคขึ้นมา
1: แล้วอย่างเพศกับช่วงอายุเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะคุณหมอ
0: ค่อนข้างเกี่ยวเยอะนะฮะโรคซึมเศร้านี่จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็มีเขาอธิบายด้วยเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของฮอร์โมนก็เกี่ยวข้องอายุที่พบว่าเป็นซึมเศร้าได้ค่อนข้างบ่อยก็คืออายุช่วงวัยผู้ใหญ่นะครับถึงวัยกลางคนน
1: ะ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยที่น่ากลัวคือเราพบโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นกับคนที่เป็นอายุเยอะๆมากๆอย่างเช่นวัยสูงวัยด้วยซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
1: ค่ะอาการที่แสดงออกมาจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะ
0: อันนี้ขออนุญาตเน้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนฝั่งทางบ้านน่าจะสามารถไปวิเคราะห์หรือดูประเมินตัวเองเบื้องต้นนะครับจะมีอาการทั้งหมด9อย่างนะครับจะมีอาการหลักอยู่2อย่างซึ่งเป็นอาการที่สำคัญที่จะต้องมีก่อนถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ข้อที่1ก็คือเรื่องของอารมณ์เศร้านะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นโรคซึมเศร้าข้อที่2คือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำกิจกรรมอะไรที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเดิม2 อย่างนี้มีข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็อาการอื่นๆเป็นอาการร่วมนะครับเช่นเรื่องของนอนไม่หลับรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับมีเชื่องช้าลงนะครับมีสมาธิเสียมีอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะครับมีความรู้สึกว่าทำหนีตัวเองโทษตัวเองนะมากเกินกว่าปกตินะครับสุดท้ายคือมีความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดก็คืออาการเหล่านี้จะต้องเป็นอยู่นานอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปไม่ใช่ว่าเศร้าตอนเช้าตอนบ่ายปุ๊บเคลียร์เรื่องได้แฟนโทรมาขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็หายเศร้าอันนี้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะ
1: พอเชื่อเลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาหลายๆคนต้องคิดแน่เลยว่าเอ๊ะบางอาการฉันก็เป็นนะบางทีฉันก็นอนไม่หลับบางทีฉันก็เบื่ออาหารบ้างแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าระยะเวลาเท่าไหนที่ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าน
0: อกจากระยะเวลาที่ผมบอกไปแล้วคือ2สัปดาห์ใช่ไหมครับอาการนี้จะต้องเป็นเกือบทั้งวันแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของวันพูดง่ายๆคือถ้า24ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะเศร้าสัก20ชั่วโมงเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดคนเศร้า1ชั่วโมงแล้วก็อีก20กว่าชั่วโมงที่เหลือไม่ได้เศร้าอะไรนี่ไม่น่าใช่แต่จุดตัดที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องกระทบ

0: ทบชีวิตคนนั้นแล้วทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากเช่นทำให้เขาเสียการงานเสียความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัว
1: ค่ะเรื่องนี้จะมีการรักษาได้ไหมคะ
0: การรักษาในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานนะครับมี2วิธีก็คือการรักษาทางการแพทย์นะครับกับการรักษาเรื่องทางด้านจิตใจการรักษาทางการแพทย์ในความหมายก็คือการให้ยาช่วยนะครับยาในปัจจุบันก็มีหลากหลายนะครับเดี๋ยวคงกล่าวในรายละเอียดกับการรักษาทางด้านจิตใจก็คือการปรับวิธีการแก้ปัญหาการทำจิตบำบัดต่างๆ
1: งั้นเราเริ่มจากการรักษาด้วยยาก่อนเลย
0: ครับ
1: รักษาด้วยยาตัวไหนยังไงมีประเภทอะไรบ้างคะ
0: ยาที่ใช้ในปัจจุบันก็ชื่อตรงกับตัวโรคเลยคือยาแก้ซึมเศร้าหรือว่ายาต้านเศร้านี่นะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับก็มีประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่จะมีเรื่องของผลข้างเคียงบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับข้อดีของการที่รับประทานยาซึมเศร้าคือมันจะไปปรับสาเหตุข้อที่1โดยตรงที่ผมบอกไปแล้วก็คือปรับสารในสมองที่ไม่สมดุลแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรโดยปกติเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะค่อยๆเห็นผลนะครับแล้วก็จะเห็นผลดีประมาณสัก 4-6 สัปดาห
1: ์ค่ะก็ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือการรักษาด้วยยาแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะกับการรับประทานยาเข้าไป
0: คนไข้บางคนช่วงแรกๆของการรับประทานอาจจะมีเรื่องอาการผื่นพองคลื่นไส้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็จะหายไปได้หลังจากรับประทานยาต่อเนื่องบางคนอาจจะมีปวดศีรษะเล็กน้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดท่านมีผลข้างเคียงจากยานี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาคุณหมอก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้ยาตัวที่ผลข้างเคียงน้อยหรือว่าเหมาะกับท่านได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วด้วยการที่เราต้องรักษาด้วยการทานยาอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคุณหมอมันจะเสี่ยงต่อการเสพติดยาไหมคะแบบทานไปแล้วรู้สึกว่าไปทานแล้วเนี่ยภาพจิตฉันมันดีขึ้นกลายเป็นว่าเราจะติดยาตัวนี้ไปหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญมากคือต้องปรับวิธีการมองการรักษาโรคซึมเศร้าก่อนว่าเราไม่ได้รักษาแค่อาการเรารักษาที่ตัวโรคอย่างที่บอกไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเป็นเบาหวานการที่เรารับประทานยาให้น้ำตาลในเลือดลดลงเราติดยาเบาหวานหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่เราทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติก็คล้ายๆกันนะครับยาที่ใช้ในการรักษาซึมเศร้าก็ทำให้โรคเป็นปกติและจุดที่เน้นที่สำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำ อันนี้คือเราควรจะต้องกินยาให้ต่อเนื่องยาวนานมันก็จะป้องกันไม่ให้โรคซึมเศร้าเป็นรอบที่2รอบที่3ด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะการรักษาที่นอกเหนือจากการใช้ยาก็ซึ่งคุณหมอก็จะจ่ายไปตามอาการของคนไข้แต่ละคนก็จะได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันแล้วก็คนละตัวกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยาล่ะคะ
0: ครับปัจจุบันเราก็จะมีแนะนำคนไข้เรื่องการปฏิบัติตัวก่อนนะครับเบื้องต้นคือถ้าท่านเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนคือท่านต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองนะครับบอกว่าโรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาหายได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องปรับทัศนคติหรือวิธีคิดบางอย่างซึ่งเราก็จะมีหลักการบำบัดในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือคือการปรับวิธีการคิดเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงคือเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีลักษณะระบบความคิดที่เป็นลบนะครับเราจะคิดลบต่อตัวเองคิดลบต่อคนอื่นคิดลบต่ออนาคตต่างๆการบำบัดทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่าการปรับความคิดที่ว่าเนี่ยฮะเราก็จะเน้นไปถึงเรื่องของการปรับความคิดที่ลบๆนี้ให้มันเป็นบวกซึ่งก็มีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะครับก็ต้องมาทำการบำบัดต่อเนื่อง
1: ค่ะคุณหมอพอจะแนะนำทักษะการจัดการความเครียดได้ไหมคะว่าเราควรจะมาจัดการระบบความเครียดของเราที่เราต้องเจอมาแต่ละวันยังไงดี
0: จริงๆปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจะแก้เนี่ยมันก็จะมี2วิธีการหลักๆนะครับคือเราตัวแก้ที่ตัวปัญหาเลยหรือถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวปัญหาเลยไม่ได้เราจะแก้ตรงที่การปรับอารมณ์หรือจิตใจเรายังไงได้บ้างถ้าอย่างวิธีแรกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาทำงานสายแล้วเราเครียดโดนหัวหน้าตำหนิการแก้ที่ตัวปัญหาคือปรับวิธีเดินทางออกจากบ้านให้เร็วขึ้นอันนี้คือแก้ที่ตัวปัญหาความเครียดก็จบไปแต่ปัญหาบางอย่างเราก็จะพบว่าเราแก้ที่ตัวปัญหายากเช่นมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าก็แล้วแต่นะครับเราก็มาแก้ที่ใจหรือปรับวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราเช่นเวลาเราเจอปัญหาความเครียดเราเบี่ยงเบนตัวเองยังไงได้บ้างดูหนังฟังเพลงนี่ก็เป็นเทคนิคที่คนทั่วไปทำนะคะหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต
1: ่ค่ะแล้ววิธีการบำบัดด้วยตนเองล่ะคะอย่างนี้เราจะมาบำบัดตัวเองได้ยังไงในเมื่อบางครั้งมันก็เกิดจากรอบข้างด้วยเหมือนกัน
0: อันหนึ่งก่อนเลยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถึงเราจะมีความเครียดจริงแต่พอเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมองมันลบยิ่งกว่ามันที่มันเป็นกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปรับความคิดอย่างที่ผมบอกถ้าเราได้วิธีการหรือแนวทางจากให้คุณหมอหรือว่านักจิตวิทยาแนะนำนะครับเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราคอยสังเกตตัวเราว่าเราคิดลบเกินกว่าที่มันเป็นจริงสถานการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้คอยสังเกตเฝ้าระวังแล้วก็ปรับความคิดเราได้
1: นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาด้วยแบบอื่นอีกบ้างไหมคะนอกจากการใช้ยาการไม่ใช้ยาแล้ว
0: ในคนที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงมากๆจริงๆนะครับก็จะมีการรักษาด้วยบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้กันทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้กรณีเช่น 1. ไม่ตอบสนอง

0: ต่อยาคือให้ยาแล้วไม่ค่อยตอบสนองหรือบางคนมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายอย่างรุนแรงมากเช่นพยายามฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้วก็ใช้วิธีใช้ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็อาจจะรอผลของยาไม่ได้แล้วก็จะให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ
1: อันตรายมากน้อยขนาดไหนครับพอพูดถึงการใช้ไฟฟ้าคนก็จะนึกถึงโอ้โหภาพขึ้นมานี่มันดูน่ากลัวมาก
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพที่เราเห็นในภาพยนตร์หรือว่าในละครไม่ใช่ภาพที่การรักษาด้วยไฟฟ้าจริงๆนะครับอันนั้นเป็นนั่งนั่งก็อีไฟฟ้าเพื่อลงโทษแต่จริงๆคือการรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับแล้วระหว่างทำเราก็จะมีการให้ยาที่ช่วยให้เหมือนเขาหลับอะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเหมือนตื่นมาแล้วก็จะได้รับการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าข้อดีของมันก็คือมันเห็นผลเร็วแล้วก็เหมาะในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงแล้วเราไม่สามารถรอการออกยาได้นะ
1: ค่ะแล้วต้องบำบัดนานแค่ไหนคะสำหรับการใช้ไฟฟ้า
0: ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการเลยครับถ้าเกิดเป็นมากก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายครั้งหน่อยถ้าเกิดเป็นน้อยก็น้อยหน่อย
1: แล้วคุณหมอจะสามารถแนะนำคนในครอบครัวของผู้ป่วยยังไงบ้างคะให้ได้มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วย
0: จริงๆคนในครอบครัวนี่สำคัญมากๆเพราะเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองนะครับช่วงประมาณสัก1เดือนก่อนที่เขาจะทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณบอกคนรอบๆตัวเขาอยู่แล้วแหละยกตัวอย่างเช่นคำพูดบางอย่างอาจจะพูดว่าถ้าเขาไม่อยู่คนอื่นคงมีความสุขขึ้นนะหรือถ้าเกิดเขาไม่อยู่จะช่วยดูแลตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมซึ่งหลายๆครั้งเราพบว่าคนใกล้ชิดมองเรื่องดังกล่าวนี้อาจจะไม่ได้จริงจังพอเท่าที่มันควรจะเป็นนะฮะอันที่หนึ่งเรื่องที่สองบางคนก็อาจจะให้คำแนะนำบางอย่างซึ่งจะทำให้คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะรู้สึกไม่ดีอันนี้โดยไม่ได้เจตนานะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือหนึ่งที่สำคัญรับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินอันนี้สำคัญมากๆนะครับหลายๆครั้งนี้เราพบว่าเรามีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางอย่างเช่นอย่าไปยอมแพ้สิคนอื่นๆเขาลำบากกว่าเธออีกทำนองนี้นะครับจริงๆเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการความเข้าใจและคนที่รับฟังเขายังไม่ตัดสิน
1: อ
0: ันนี้ขอให้เป็นข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองนะครับคนใกล้ตัวที่รับรู้ว่าใครที่มีโรคซึมเศร้าที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราเนี่ยควรจะแนะนำให้เขาไปพบบุคลากรทางการแพทย์โดยเร็วใกล้บ้านก็ได้ครับเขาก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ต่อไป
1: ค่ะและสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าล่ะคะในปัจจุบันนี้นี่เป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุ
0: อย่างที่บอกไปว่าจริงๆโรคซึมเศร้าพบได้สูงในค่อนข้างวัยผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายเรื้อรังเราพบว่าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นคนที่มีประวัติการสูญเสียมาไม่นานมานี้เช่นมีคนในครอบครัวเสียชีวิตนะครับเป็นต้นหรือสูญเสียจากอื่นๆก็ได้นะครับรวมถึงคนที่อาจจะมีลักษณะการปรับตัวที่ไม่ดีมาก่อนมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพบางอย่างนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอกลุ่มเจอบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราแนะนำแล้วว่าไปพบจิตแพทย์กันไหมแล้วเขาเกิดอาการต่อต้านไม่ยอมมาเราจะมีวิธีเกลี้ยกล่อมให้เขามารับการรักษาหรือมาตรวจพบแพทย์ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็ต้องกลับไปจุดตั้งต้นนะครับว่าเรามองการมาพบจิตแพทย์ว่ายังไงคือต้องยอมรับว่าสังคมเราเองก็ยังมองการมาพบจิตแพทย์ว่าเป็นการผิดปกติทั้งจิตนะฮะหรือเป็นโรคอย่างรุนแรงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมาพบจิตแพทย์หลายๆครั้งก็เป็นเพื่อมาขอคำปรึกษาหรือมาคำแนะนำถ้าเราสามารถปรับทัศนคติของตัวเราเองได้เราก็สามารถบอกคนใกล้ตัวเราได้ผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะ
1: โรคซึมเศร้านี่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
0: ได้ครับรักษาให้หายขาดได้แต่ในขณะเดียวกันก็กลับเป็นซ้ำได้ถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องหรือทำให้อาการยังคงหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจุดสำคัญมากๆคือเมื่อท่านเป็นโรคซึมเศร้าและได้เริ่มรับการรักษาควรจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาการหายขาดจริงๆนะครับซึ่งต้องคุยกับคุณหมอที่รักษา
1: ค่ะแล้วก็รับการรักษาไปตามที่คุณหมอเห็นเหมาะสมไปจะใช้ยาไม่ใช้ยาหรือว่ารุนแรงถึงขั้นการใช้ไฟฟ้าก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนมากกรณีของผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในหรือเปล่าคะหรือบางทีก
0: ็ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในครับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยใน
1: อาการเขาจะกำเริบมากขึ้นขนาดไหนคะในระหว่างที่รักษาอยู่จนถึงขั้นต้องใช้ไฟฟ้า
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็คือเขาจะไม่ตอบสนองต่อยาวิธีการที่เขาใช้ในการทำร้ายตัวเองมันรุนแรงมากหรือผู้ป่วยบางคนมีอาการทางด้านจิตร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเขามีหูแว่วประสาทหลอนเช่นได้ยินเสียงคนมาพูดว่าให้ไปตายซะอย่างนี้นะเราก็อาจจะรอเรื่องของยาไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: หรือว่ามีความเสี่ยงมากแต่ต้องเน้นอีกทีนึงว่าโดยปกติเราไม่ได้ให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเป็นการรักษาอันที่หนึ่งนะครับเลยเราก็จะเน้นเรื่องของการให้ด้วยยากับการรักษาทางด้านจิตใจก่อนวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำสองอย่างร่วมกันให้ยาด้วยแล้วก็บำบัดทางด้านจิตใจด้วย
1: ถ้าดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็สามารถให้เขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ก็คือจะเหมือนคนปกติทั่วไปเลย
0: ใช่ครับ
1: 100% มั้ยคะ
0: โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายขาดได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลอย่างที่บอกแพทย์ก็สามารถทำได้ส่วนของการปรับให้ยาสารในสมองแต่วิธีการคิดหรือวิธีการจัดการกับปัญหานี่คนไข้ต้องร่วมมือด้วย
1: ค่ะนี่แหละค่ะที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณสามารถสังเกตอาการได้ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวผักหวานนะคะมีแบบทดสอบให้คนทางบ้านมาลองคิดไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะว่าที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้คุณเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเราจะมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันและถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่6ข้อขึ้นไปนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้คุณหมอแนะนำเป็นข้อๆไปด้วยละกันเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะมาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยตอนนี้ทีมงานเช็คกันให้หมดเลยนะคะข้อที่1คุณรู้สึกจิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คนโรคซึมเศร้าส่วนมากมี
0: ใช่นี่คืออาการหลัก
1: อาการหลักคือเป็นทั้งวันอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าวันนึงมี24ชั่วโมงคุณเศร้าไปแล้ว20ชั่วโมงคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณเข้ารอบอยู่นะคะมาอันที่2ค่ะคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอันนี้ปกติแล้วคนเราถ้ามันเกิดอาการทุกข์มันก็ต้องร้องไห้อยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณหมออันนี้มันต้องร้องขนาดไหนล่ะคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ขยายขึ้นจากของจิตแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยซึ่งมี9ข้อนะครับเราก็ทำให้มันละเอียดมากขึ้นเป็น15ข้อเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อบางอย่างที่มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้าง
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คร่าวๆลองเช็คตัวเองก่อนคุณรู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ไหมอาการที่เราถามอยู่ตอนนี้นะคะให้ตอบมาตามระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลองเช็คอาการคุณดูว่าคุณมี15ข้อนี้อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะอย่างที่3เลยคือคุณจะรู้สึกหมดอะไรไตอยากโลกนี้มันจบไปหมดแล้วมันสิ้นหวังทุกอย่างเลย
0: จริงๆเลือกใช้คำนี้นี่ดีนะครับเพราะมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมาที่สุดหลายๆคนเศร้าแต่ไม่หมดอะไรไตอยากยังมีความรู้สึกว่ายังไปได้อยู
1: ่ใช่แต่นี่แบบถึงขั้นแบบ
0: ยังไหวอยู่แต่นี่คือจะไม่ไหวละ
1: ข้อที่4ค่ะคุณรู้สึกไม่มีความสุขหมดสนุกกับสิ่งที่คุณเคยชอบและก็ทำ
0: อันนี้คืออาการหลักข้อที่2ที่บอกอันแรกจะเป็นเรื่องของเศร้าซึ่งก็ขยายแตกออกมานะครับแต่ในบางคนโดยเฉพาะต้องเน้นเลยว่าผู้ชายหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีน้ําตาสักหยดไม่ได้ร้องไห้ด้วย
1: เศร้าไม่ได้หมายความว่าต้องร้องไห
0: ้ใช่แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าในผู้ชายหลายๆคนมาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่มีความสุขเดิมเคยไปตีกอล์ฟไม่อยากตีแล้วเดิมเคยไปเล่นฟุตบอลก็ไม่ได้อยากเล่นมันเบื่อหน่ายไปก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นโรคซึมเศร้าได
1: ้บางอาการละเอียดอ่อนมากนะคะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังในตนเองและก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น อย่างที่คุณหมอได้บอกไปในตอนต้นเลย
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ
1: ์คือโทษแต่ตัวเราเองทุกอย่างเลยนะคะอย่างที่6รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
0: อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนนี่บางครั้งพอเกิดการสูญเสียหรือผิดหวังนี่มันขาดความเชื่อมั่นไปก็ยิ่งทำให้เขาเชื่อว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพก็ยิ่งทำให้เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมันก็เหมือนเป็นวงจรไปเรื่อยๆ
1: ค่ะมาข้อที่7ค่ะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใครเลยไม่เข้าสังคมไม่เอาแล้วสังคมนี่ก็เป็นอาการที่ชัดเจนของ
0: ผู้
1: ที
0: ่ป่วยใช่ครับ
1: โอ้โหเจ็ดข้อแล้วนะคะ7ข้อแล้วเราจะมีทั้งหมด15ข้อนะคะถ้ามีมากกว่า6ข้อขึ้นไปมาพบแพทย์กันดีกว่าค่ะข้อต่อไปรู้สึกว่าตัวของคุณนั้นไม่มีคุณค่าเอาซะเลยอันนี้ก็น่าจะไปสอดคล้องกับการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใช่ไหมคะ9ค่ะคิดอะไรก็ไม่ออกสมองว่างเปล่าแบงค์ไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของโรคซึมเศร้า
0: สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายๆคนอย่างเช่นคนที่เป็นสูงอายุอาจจะมาด้วยอาการที่รู้สึกเหมือนความจำไม่ดีคิดไม่ค่อยออกนะอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่จิตแพทย์ก็ต้องหาว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
1: ค่ะข้อที่10หลงลืมง่ายอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นเดียวกันเลยนะคะคุณหลงลืมง่ายอยู่หรือเปล่าต่อมาอีกหนึ่งข้อค่ะข้อที่11นะคะคิดอะไรได้ช้ากว่าปกติคิดได้ช้านี่หมายถึงอย่างการนึกคำตอบเวลาสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับการที่คิดช้ามาจากสาเหตุที่ถ้าในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคือสมาธิเขาไม่ดีด้วยแล้วกระบวนการคิดจากสารในสมองที่มันเสียความสมดุลก็ทำให้กระบวนการคิดมันยิ่งช้าลงไปอีกเขาก็จะคิดช้าบางคนพูดช้าด้วยนะครับที่เป็นโรคซึมเศร้ามากมาก
1: จากเมื่อก่อนพูดปกติ
0: ช้าลงจะพูดช้าลงเสียงเบาลงเงี้ย
1: ข้อ12ค่ะทำอะไรอึดอัดเชื่องช้ากว่าปกติ
0: อันนี้ก็
1: น่าจะมาจากทางสมองเหมือนกันนะคะข้อ13รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง
0: ันนี้สำคัญมากอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมี3

0: ในสมองหลายตัวที่เสียความสมดุลจะมีตัวนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอยากกระฉับกระเฉงอยากทำนั่นทำนี่ก็สูญเสียไปเหมือนกันก็ทำให้เขารู้ส
1: ึ
0: ก
1: เหนื่อยหน่าย
0: เปลี่ยนใช่ครับคนไข้บางคนนี้จะใช้ความว่าเหมือนตอนตื่นนอนไม่สามารถมีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลยเหมือนร่างกายมันหนักมาก
1: ค่ะโอ้ยเป็นอยู่หรือเปล่าคะอันตรายแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อที่14แล้วนะคะรู้สึกเบื่ออาหารกินได้น้อยกว่าเดิมทานน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นโรคซึมเศร้าได้หรอคะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่มันจะมาจากการเบื่ออาหารก่อนคือความอยากรับประทานอาหารมันลดลงคือความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอยากกินอาหารอยากจะดูอะไรที่เพลิดเพลินมีความสุขใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าความสุขในชีวิตอื่นๆในด้านความสนุกสนานมันหายไปความสุขการกินก็หายไปเขาก็เลยเบื่อ
1: โอ้เป็นข้อนี้ไม่น่าเป็นค่ะยังอยากทุกอย่างตลอดเวลามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือคุณเนี่ยจะนอนหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่สนิทเลยมันเกี่ยวข้องยังไงกับอาการซึมเศร้าบ้างคะ
0: เกี่ยวครับสารในสมองที่เสียความสมดุลหลักตัวหลักๆนอกจากการเรื่องของการกินคือการนอนพอวงจรการหลับตื่นเสียหายก็ทำให้รบกวนการนอน
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบว่ามีตั้งแต่6ข้อเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าก็สามารถที่จะไปพบนะคะจิตแพทย์นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ใกล้ๆบ้านคุณลองไปปรึกษาดูค่ะการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณหมอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังเข้าใจผิดในเรื่องของการเข้ามาพูดคุยกับจิตแพทย์จนปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะ
0: ครับอยากจะฝากที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือโรคซึมเศร้าเป็นโรคไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแล้วคนหลายๆคนเมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกายหรือจิตใจของเราเองเราก็ไปหาการรักษาจากแพทย์ใช่ไหมครับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันอยากให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าการไปปรึกษาแพทย์นั้นจะหมายถึงว่าท่านเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชรุนแรงขอคำปรึกษาขอคำแนะนำก่อนนะครับจะสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมากเลยครับ
1: ค่ะและ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ประธานนนท์ขวัญสนิทจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่นะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะวันนี้รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemicals. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2และตอนนี้ครับเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนจากภาคกลางผู้ต่อไปที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาและน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีต้อนรับน้องๆทั้ง6คนนะครับน้องบีมน้องมาร์คแล้วก็น้องเดียนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากเบญจมราชุทิศไหมครับ
1: We are here to win
0: โอเคมาที่น้องลูกตาลน้องออมสินและตูตา มีอะไรที่น้องๆเบญจมราชุทิศที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากพี่บูลย์บำเพ็ญไหมครับ
2: สาธิตพี่บูลย์บำเพ็ญคะI love you
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากฎกติกาในการแข่งขันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ All right here are the rules of the game guys
3: น่ารักน่าชังกันจริงๆทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะ

0: Long story.
1: Your answer. Correct.
0: And ต่อจากเมื่อกี้ครับ In 2012, the folk tale was declared an intangible cultural heritage by the Ministry of Culture. เพราะฉะนั้นตอนนี้นำไปแล้ว300คะแนนต่อ0แต่ไม่ต้องตกใจนะน้องๆสาธิตมอบู Because the next game that we're about to play.It's worth 300 points. We'll now take a short break and we'll be back after these messages.
2: พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัดจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรมและหลอดยาสีพระทนเครื่องมือตรวจยูนิตทำฟันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยทรงทำพระทันเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแหล่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ทันตแพทย์ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. ทีนี้ได้เวลาที่เราจะมาสุ่มกันว่าใน3เกมน้องๆทั้ง2ทีมนั้นจะได้ใช้เกมไหนในการแข่งขัน So, let's randomize. True or false? พี่เต้จะให้คำใบ้แบบกว้างเพื่อให้เราเอาไว้แนวในการเลือกว่า Which of the threeshould be the most suitable. And the word I'm going to give you is sports. เบนจมะส่งใครเข้าประกวดครับ
3: ครับ
0: โอ้นี่มีหัวใจออมสินด้วยโอเคน้องออมสินคือตัวแทนนะครับแล้วน้องๆสาธิตมาบูส่งใครลูกน้องเดียนี
2: ่น้องเดียและน้องออมสินต้องมาแข่งขันสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาจะตีตื้นกลับขึ้นมาด้วยความสามารถของน้องเดียหรือเปล่าไปเอาใจช่วยกันจ้า
0: Are the following statements about the 2018 FIFA World Cup true or false? You ready?
4: Yes.
0: Let's go. The 2018 FIFA World Cup was held in Russia.
4: True.
3: True.
0: The mascot of the 2018 World Cup was a polar bear.
3: False.
4: True.
0: The 2018 World Cup was the 22nd World Cup.
4: False.
3: False.
0: This was the first time Russia had hosted the World Cup.
3: True.
4: True.
0: The Luzhniki Stadium is the stadium with the largest capacity in Russia, but it was not used for the 2018 World Cup because it couldn't be renovated in time.
4: False.
3: True.
0: The final round of the 2018 World Cup comprised 32 teams divided into 8 groups.
3: True.
4: True.
0: The 2018 World Cup ran from June 14 to July 15th.
4: True.
3: True.
0: The official match ball of the 2018 World Cup was called the Star.
3: False.
4: False.
0: Italy was eliminated in the qualification round of the 2018 World Cup.
4: True.
3: True.
0: The first match of the 2018 World Cup was between Russia and Saudi Arabia.
3: True.
4: True.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือเต้แล้วนะครับและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ทั้ง2โรงเรียนครับทำให้เบนจามินจังหวัดจันทร์เข้าสู่รอบต่อไปโอ้ยออมสินเมื่อกี้เนี่ยรู้เปล่าว่าหนูได้ถูกกี่คะแนน
3: 8
0: อู้8เลยเหรอเยอะไปเปล่าอันนี้ต้องถามต้องถามน้องเดียก่อนดีกว่าน้องเดียหนูว่าหนูได้เท่าไหร่
4: 5 I guess
0: 5จริงๆแล้วคือ9ครับ You guys got 9แล้วตัวโลนี่คือ Was this the 22nd World Cup?
4: Yes
0: No 21st Yeah exactly 21st เก่งมากนะครับ Luzhniki Stadium นะครับใช่ไหมใช้สิครับใช้เลย World Cup venue ที่สำคัญอันนึงเพราะอยู่ในมอสโกเลย capacity ของเขานี่คือ 89,318 แล้วก็เป็นสถานที่เป็นเรียกโฮมนะเป็นโฮมสเตเดียมของ PFC CSKA มอสโกลูกบอลประจำบอลโลกเนี่ยมันชื่อ Adidas Telstar It's the original name of Adidas' first World Cup match ball in 1970 The special feature of the ball is it is embedded withAn NF chip that can be linked to smartphones.

0: smartphones. Actually, Italy was not eliminated in the qualification round because Italy didn't even make it to the finals. เพราะว่าเสียแพ้ให้กับสวีเดนนะฮะทั้งที่นัดเย่าและนัดเยือน 1-0 และถามว่าคู่แรกที่เจอกันระหว่างรัสเซียกับซาอุรัสเซียซาอุนี่ใช่คู่แรกป่ะ
1: Yes
0: it was right นะครับอ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสาธิตมอบูด้วยนะครับทุกตาล

0: No, no. Your answer, Ellen, is... incorrect. ผิดนะจ๊ะชนราษฎรอำรุงกดแล้วครับตอบว่าม
1: ิเชล
0: มิเชล is incorrect กดแล้วครับระยองวิทยาคม
2: เอมี่ชูเมอร
0: ์เอมี่ชูเมอร์นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับลองดูครับชนราษฎรอำรุงตอบว่า
2: ซาร่า
0: ซาร่าเป็นคำตอบที่ incorrect confirm ตอบลูก
3: บียอนเซ่แล้วกันครับ
0: บียอนเซ่ your answer is incorrectหมดไหมจ๊ะหมดแล้วชนราษฎรอำรุงครับ
1: มาเรีย
0: มาเรียเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่มีใครได้คะแนนในรอบนี้ไปนะ The answer we're looking for is Oprah Winfrey นะฮะเป็นก็ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้นี่เองนะครับไม่เป็นไรครับ We'll take a short break พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาแรนดอมกันนะฮะจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้แข่งขันกันในเกมไหนเชิญครับSequencing Arrange these wars in chronological order based on the years they began World War I World War IIThe Crusades, the Korean War, Vietnam War, the Iraq-Iran War, Cambodian Civil War, Seven Years War. พร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะสิครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่และในเกม Sequencing นี้เรามาดูกันครับว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Hands off pleaseโอ้ตรงกันเยอะนะทำเป็นเล่นไปจากที่เห็นนี้ There's one school that got 3 out of 8 correct แต่มีทีมหนึ่ง First time ever นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนเล่น sequencing แล้วได้คะแนนเต็ม The school Celestian War ครั้งที่3 The Third Celestian War นะฮะถูกต้องฮะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสรบกันเป็นหลักโอ้หาน้องๆชนราษฎรอำรุงเมื่อกี้นี้นะฮะเอาเฉลยเลยดีกว่าแน่นอนอันดับแรกเนี่ยถูกหมดเลยนะครับก็คือสงครามครูเสดนะฮะหรือ The Crusades ต่อมาด้วย Seven Years War นะฮะ1756อันนี้เรียงตามคศนะครับสงครามโลกครั้งที่1จำปีได้ไหม
1: 1914
0: แม่นมาก1914และหลังจากนั้นไม่นานนะครับเรียกว่าความบอบช้ำที่ทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศที่เรียกว่าเปรี้ยไปเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้นำนะฮะหนวดเท่ๆคนหนึ่งชื่อฮิตเลอร์ขึ้นมา1939นะครับสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นโลกก็ก้าวเข้าสู่สงครามเย็นเพราะว่ามีสหประชาชาติเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็นำมาสู่สงครามเย็นเริ่มจากสงครามเกาหลีก่อนและตามด้วยสงครามเวียดนามแล้วจากนั้นก็เลยทำให้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าพลพศไปรวบรวมคนแล้วก็เรียกว่ากวาดล้างคัมเบอร์เรียนซิวิลวอร์1967และหลังจากนั้นนะฮะก็เกิดสงครามอิรักอิหร่านในปี1980ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชนราษฎรอำรุงด้วยนะครับอะระยองวิทยาคมจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
3: ก็อยากจะบอกนะครับว่าสมิงแปลว่าเสือมะเขือจิ้มน้ำพริกครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3เสือที่เข้ารอบต่อไประยองวิทยาคมความสนุกสนานและสาระความรู้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้พอสังเกตแล้วกัน That pretty much brings us to the end of today's edition of See You on the Road Season 2 We'll see you again next Saturday เสาร์หน้าทางช่องวัน31เรามีนัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ผ่านด่านลูกทัวร์หายมายังไม่ทันไรเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆก็แจกจดหมายให้ทันทีโดยที่ทีมไกด์เด็กของเราไม่มีโอกาสได้รู้เนื้อรู้ตัวกันมาก่อนเลยจริงๆครับกับภารกิจลูกทัวร์ขอย้ายห้องการต่อรองระหว่างทีมไกด์เด็กและลูกทัวร์จากสัปดาห์ที่แล้วแม้จะใช้วิธีการโหวตและอ้อนวอนขอความเห็นใจแต่ก็ดูท่าทางจะไม่สามารถลงเอยได้อย่างง่ายๆแล้วทีมไกด์เด็กจะผ่านภารกิจโจทย์ปัญหานี้ไปได้ยังไงกันล่ะครับ
1: We are three who stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
1: I vote for woman. Okay, I vote for woman. You, Martin?
3: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้ว
4: สอง
3: ได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in China. This is not polite.
3: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That vote.
6: That now.
7: Martin.
6: Alex,
1: he feels
6: tired to fight with us.
1: No, it's not fighting.
5: Look, we don't fight.
6: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
8: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
7: เขาขอร้องมา
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
6: You said you don't eat.Thai food, right? So if you shank with girls tomorrow, I will find the foreigner food for you
5: okay,
6: for breakfast.
5: Okay.
6: Okay, I promise.
9: เฮ้ยคือแบบจริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แบบเหมือนเขาพูดขึ้นมาพอดีในเรื่องอาหารแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ถามเขาว่าอ๋อนี่ไงที่เคยบอกไว้ว่าไม่กินข้าวอาหารไทยเป็นข้าวเช้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าย้ายนะเราจะหาอาหารฝรั่งให้โอเคเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบลุกเลยจากที่ตอนแรกแบบเอ้ยเดินไปเจรจาอยู่นานสองนานอะไรเงี้ยจากนั้นลุกเลย
3: วันนี้เหนื่อยไหมครับน้อง
10: ส
3: ุดแล้วการใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างครับแต่ละคน
10: คือออกตั้งแต่เรียนอนุบาลนี่ออกมาหมด
3: ก็ถือว่าใช้ได้ใช่
11: มากเก่งมากเลยนะต้องยอมรับ
3: เอาละคืนนี้ก็น่าจะพอเพียงกับเวลาละเดี๋ยวพวกเราก็พักผ่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าพี่ขอนัดเลยนะครับตื่นตีห้าเสร็จภารกิจตัวเองหกโมงแล้วเจอกันเจ็ดโมงกับพี่นะพี่มาพร้อมกับทัวริสเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเคไปเอานอนครับขอบคุณครับ

0: ไซด์มีการพัฒนามากขึ้น
1: เราให้น้องๆใช้ไปก่อนนะฮะยิ่งใช้เยอะยิ่งพัฒนาส่วนวันนี้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะมีน้องทั้งหมด4คนที่เป็นไกด์แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งน้องแป้งครับ
0: น้องแป้งเป็นไรคะ
1: ไม่สบายครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ไข้ขึ้นสูงเลยนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาไม่ไหวครับ
2: พี่แป้งโอเคเปล่า
3: โอเคแต่ว่าดีขึ้นแล้วแต่ยังป่วยอยู่นิดหน่อยมีไข้อยู
4: ่รีบรีบหายก็พอ
3: โอเคเจอกันทริปหน้าแน่นอน
5: แน่นอนทริปหน้าเจอกัน
2: เจอกัน
3: สู้ๆ
5: มาพักผ่อน
6: เอ
7: บาย
6: บาย
8: พี่แป้งของทีมมาป่วยแบบนี้แล้วน้องๆในทีมเด็กของเราจะไหวกันไหมล่ะครับเนี่ยยังไงก็เอาใจช่วยให้น้องแป้งหายไวๆนะครับพร้อมๆกับการลุ้นให้ไกด์เด็กที่เหลือผ่านภารกิจไปได้อย่างสวยงามครับ
1: เหลืออยู่3คนไหวไหม
9: ไหวครับ
0: Are you ready
9: Yes
0: Are you ready
9: Yes
0: โอ้เสียงมีพลังแล้วค่ะ
1: ได้ยินแย่ๆนะแย่
0: ใช
1: ่
0: เหรอคะ Yes ค่ะ
1: Yes นะ
0: Yes นะคะ
1: เอาละครับและกิจกรรมของเราในวันนี้ครับคือการสอนฝรั่งทำอาหารไทย
0: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า teaching foreigners to cook Thai food นั่นเองค่ะ
1: และเชฟหรือว่าพ่อครัวของเรา
0: คือใครคะ
1: อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่ครับ
0: ใครเอ่ย
1: น้องๆทั้ง3คนครับและเมนูในวันนี้ครับต้มยำกุ้งครับ
2: คือมันแบบมันยากเราอยู่เองอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมคะแล้วเสร็จมาทำอย่างนี้แล้วเราต้องไปสอนเขาอีกเงี้ยค่ะมันก็ยากนิดนึง
3: so let know the ingredient okay
10: yes this is a shrimp
2: okay
10: this is a fresh milk this is a mushroom
11: you haven't seen it
10: no
2: I think that's true
10: this is a fish sauce it's really sour
12: so the one the sauce of the lamb is same taste because you said it's sour so it's the same
2: no
10: it's not the same
8: จะบอกว่าฟิชซอสหรือน้ำปลาที่มีรสชาติเค็มแต่น้องเปรมกลับพูดว่า it's very sour มันก็แปลว่าน้ำปลาที่มีรสชาติเปรี้ยวนะสิครับน้องเปรมฝรั่งถึงกับงงเลยละสิที่ถูกต้องต้องเปลี่ยน sour เป็น salty ครับน้องเปรม
4: ก็มีความยากนิดนึงเพราะอยู่ที่บ้านก็แม่ชอบทำอาหารให้กินเราก็ไม่ค่อยเข้าครัวเท่าไหร่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้เอาไว้ใช้อะไร
2: ฟอร์เนอร์พาสลี
13: คือพาสลีต่างชาติ
0: ใช่ค่ะที่จริงพูดได้พาสลีอย่างเฉยๆก็ได้นะคะแต่เด็กมีฟอร์เนอร์ด้วยเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าเป็น
13: มันไม่ใช่ของไทย
0: ใช่ไม่ของไทยกินพอจากต่างประเทศเลยนะคะ
2: นี่ส่วนนี้จ้ะใบมะกรูดเน
11: สมะกรูดเนสเป็นภาษาไทยครับ
2: เลมอนแกรส
12: โอเค
14: นี่ครับ
11: อันนี้คือ
14: โน้ตสปายซี
2: ่ yeah
14: it's delicious
2: ไ
14: ป
2: how about it
14: is spicy
11: are you
10: spicy
14: not that much
11: I eat half but it's not really spicy
2: this is a
11: it's like
2: it's akha for in Thai
11: Thai
2: one Thai
11: okay in English you don't know in English
2: I think in
8: แม่สอนลูกทัวร์ทำอาหารไทยแบบแจกสับสมุนไพรกันกระจายเลยครับงานนี้ทั้งอะคาใบมะกรูดโอ้ยมีอะนำหน้าด้วยแล้วหน้าตากับรสชาติต้มยำกุ้งที่ออกมาของทีมลูกทัวร์จะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยทีมไกด์เด็กครับ
2: คือปกติแบบมีอะไรเราก็จะหันหน้าหาพี่แป้งแบบถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: Next step you cut the lamb like it and then you do
2: the squid it like that
12: squeeze the juice out of the lamb
3: justWe need just one spoon.
12: What's the name of this mushroom?
10: It's Fang.
12: I don't know.
3: It's Thai word.
11: It's a Thai or Thai.
12: I just need one spoon.
3: Oh, just need one.
12: Okay.
3: And then put it in the pot. Next step.
10: Fish sauce.
11: Fish sauce for one.
3: One.

0: tablespoon the next step ทำอะไรต่อพี่คะ
1: ถึงไหนแล้วล่ะ
0: ใส่พริกที่เผาไปแล้วค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะใส่นมเลยไหม
1: ใส่นมตามเลย
0: โอเค next step when the water boil you just put the milk
1: the last step is put it in the bowl
0: โอเค

0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินให้คะแนนเมนูต้มยำกุ้งของลูกทัวร์ทั้ง2ทีมแล้วครับโดยกรรมการก็คือกุ๊กทีมไกด์เด็กของเรานั่นเองครับไม่รู้ว่าชิมแล้วรสชาติจะกลมกล่อมหรือดีลิเชียสขนาดไหนดูจากสีหน้าไกด์เด็กกันเองละกันครับ
1: How was it?
2: It's spicy but it's not more spicy it's a little bit spicy It's yummy.
1: Oh,
2: very
1: it's
2: delicious
1: yummy.
2: For me.
3: Really?
1: Yeah, ah, dish it for you.
2: It's maybe, yeah.
3: Okay.
1: Okay.
3: How about you, Tun?
4: I think it's okay, but it's too sour. But it's okay.
1: Ah, very sour.
3: It's just
1: sour.
3: Okay. It's too sour for her.
1: Yeah.
3: So,
5: for me, it's a little bit spicy, but it's delicious.
3: Delicious.
2: Delicious.
1: Ooh, yay.

0: Look at her fans.
1: What do you feel?
2: Can you give me some light with this one?
3: Oh, wow!
0: It's good?
2: It's very delicious.
3: Oh! Oh. Taste it two times, you know? Taste two times.
0: How about you?
4: I think it's too sour.
3: Yes, and for you it's too sour.
4: It's too sour.
5: Wait a minute. Again, too sour? Maybe something is wrong with you.
3: When you say
5: too
3: sour.
5: It's
3: sour. How about you?
6: It is, I think, in my opinion.
5: Before you speak.
7: แบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he tried to blind the judge นั่นหมายถึงว่าติดสินบนกรรมการนั่นเองครับ
6: It's delicious too. It's a both taste, but for you is I think it tastes less.
1: โหวตดีกว่าว่าของใครทีมไหนอร่อยกว่ากันทีละคนนะฮะเลือก1ทีมเท่านั้นนะฮะเริ่มจากน้องเปรมครับให้ทีมไหนครับ
2: I think for only team
1: you got 1 point
5: thank you really good guy
1: ต่อไปครับน้องตุลครับ
4: but I think the first pet is better
1: yeah. yeah สำหรับน้องฮาร์ทครับ
6: for me the best one is
5: Let me guess. The best one is from your
6: walk. The best one is this team.
7: จบหลักสูตรการเป็นกุ๊กแบบตะกุกตะกักในแบบฉบับของไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งยังไงแล้วรสชาติคงจะประทับใจอยู่ในความรู้สึกของทีมไกด์เด็กและทีมลูกทัวร์ไปอย่างไม่รู้ลืมเลยนะครับงานนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า it's very impressive ซึ่งหมายความได้ว่ามันช่างน่าประทับใจจริงๆเลยครับ
6: แรกๆก่อนนี้คือเรื่องรู้สึกประมาทนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันตึงเครียดนิดนึงคือผมอาจจะแบบเครียดอ่ะคือเครียดลงท้องอะไรเงี้ยรู้สึกไม่สบายแต่ก็พยายามเต็มที่ก็มีเพื่อนช่วยกันอยู่3คนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรอย่างนี้ประทับใจในตัวเพื่อนมากเลยครับเรามีปัญหาใช่ไหมเราก็เพื่อนก็ช่วยกันแก้เราช่วยปรึกษากันอะไรเงี้ยเราบางทีเราความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ปรึกษากันเราไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนเรือ พานักท่องเที่ยวล่องเรือไปนะครับเราก็จะได้ดูสถานที่ต่างๆในอยุธยา
3: ค่ะในการล่องเรือนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะ
1: และเด็กๆต้องทำหน้าที่

0: บรรยายค่ะว่าในแต่ละสถานที่นี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: แต่ที่สำคัญภาษาอีกแล้วครับท่าน
0: ภาษาอีกแล้ว
1: เพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามนะฮะการใช้ภาษาเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอะไรต่างๆม
0: ัน
1: มีความยากระดับนึงนะ
0: ต่างกันใช่ค่ะจะต้องมีคำศัพท์เฉพาะนะคะในการใช้
1: ใช่อย่างนี้วัดพุทธไทยสวรรค์
0: พุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ต้องบอกความเป็นมาความสำคัญนะคะว่านี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ตอนขึ้นไปมันเรือนะครับเห็นเขาสนใจในแบบประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับก็เป็นสองข้างทางอะไรเงี้ยก็ชี้เขาดูว่านี่คืออย่างนี้นะอย่างนี้เขาก็สนใจมากๆเลยอยากจะรู้ว่าประวัติศาสตร์มันคืออะไรบ้าง
3: For the information of what temple Puthai Sawan is for frame
4: Puthai Sawan temple in front of you see that it have a King Uthong King Naleswar King and King Taksin Maharaj monument
5: Wow.Temple
4: Yes. This temple built in Ayutthaya dynasty. Okay. It's for training a martial art. Nowadays we train martial art for a show and Muay Thai.
5: Show them.
6: But what is this one? What is this one over there?
4: Fun.
7: Thai boxing.
4: Thai boxing.
7: Sword.
4: This one. It's built in King Narai Maharaj. Okay, it's very beautiful, you know.
7: And on the way we are going, is we had a transition of the river. Yeah. Such as Chao Phraya River and Pa Sak River.It will come to
6: together,
7: yeah.
8: Do you have in Ayutthaya three rivers, right?
7: No, but it's three sections, but just two rivers, yeah. Okay, this one is Chao Phraya River. Chao Phraya, yes.
8: The last time I was joined. Pasang River?
7: Yeah.
8: This one is the last time.
7: Yeah.
9: Three sections of river ที่น้องทุนอธิบายนั้นทำให้ลูกทัวร์เข้าใจว่าแม่น้ำนี้มี3ส่วนที่ให้ถูกต้องควรพูดว่า Three way junction of rivers จะได้ความหมายว่าแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันจนเกิดเป็น3แยกนั่นเองครับ
4: อันนี้กษัตริย์ตราธิราชพาเลน they have a professional man but
6: professional
4: top of monk the most famous
6: monk professional
9: จะบอกว่าเจ้าอาวาสแต่น้องเปรมใช้คำว่า professional monk กับ top of monk ฝรั่งก็งงอยู่ดีครับน้องเปรมถ้าจะบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องใช้คำว่า abbot แปลว่าเจ้าอาวาสนะครับน้องเปรม
4: his name is Hong Fu Xiang Hong Fu Xiang but he is already dead and next isสุริโยไทยพาโกดา built for her brave in war she is the hero of this city okay
9: แหมจบเกือบสวยแล้วสิครับน้องเปรมติดอยู่นิดเดียวกับประโยคที่ว่า she is the hero of city จะให้ดีควรพูดว่า she is the heroine of the city ใช้สำหรับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับ

0: Because today we have a beautiful girl. And today is her birthday.
1: Yeah! Who is it?
2: ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เขาบนเรือเป็นเซอร์ไพรส์แบบวันเกิดของเขาวันนี้ตอนแรกก็พยายามที่จะไม่ให้เขารู้แต่ผมเหมือนเขาแอบรู้ตัวนิดนึง
1: Who is it?
0: My name is
1: Vidulu. Woo!
0: จริงๆเราก็แอบไปดูพาสปอร์ตเขามาก่อนก็เลยรู้ครับหรือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
2: เราก็เข้าไปล้อมวงเขาไปร้องเพลงให้ไปเบิร์ธเดย์เขา
3: Happy birthday

0: hope you be happy and have a good health. Okay.
1: Thank you very much.
2: I wish you have a good life and a good work and a happy work. Thank you.
1: I feel very lucky to be spending my birthday here. It's an honor and a birthday to remember.
3: อีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศตอนร้องรำทำเพลงคือตอนรีแลกซ์กันรู้สึกแบบถึงความเป็นกันเองอ่ะแบบเหมือนกับเราไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: บรรยากาศก็แบบคึกคืนสนุกมากเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์สุดๆแล้ว
5: จบทริปทัวร์วันนี้กันไปด้วยความประทับใจและสนุกสนานจริงๆเลยครับแต่ยังมีเหตุการณ์ที่รอพิสูจน์ความสามารถของทีมไกด์เด็กทัวร์ไม่กลัวฝรั่งที่ยังรออยู่อีกเพียบจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับช่วง Wrap Up
6: ครับมาสักครู่นี้น้องๆใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนานมันปากมาก
7: มันปากพูดอะไรก็คิดออกพูดเลยน้องบางคนบอกว่านี่คือไม่รู้ภาษาอังกฤษว่าคำว่า chic คืออะไรก็ is chic นะคะ chic
0: oh chic no not cut chic
8: oh chic okay
0: chic
8: chic
0: yes
8: okay
0: tear tear you have to tear tear it tear tear tear
8: tear
6: หมายถึงชิกชิกชิกชิกชิกไม
7: ่ใช่
6: แต่ว่าชิก
7: ชิกเลยชิกไปเลย
6: จนกระทั่ง
7: บอกว่า
6: ลูกทัวร์ของเราต้องบอกว่าcare
7: นี่เองคือชิ
6: คแล้วก็เรียนรู้กันไปนะ
7: ส่วนผสม ingredient บางทีแบบเด็กไม่รู้ค่ะคำว่าน้ำมะนาว
6: น้ำมะนาว
7: โอ้เราก็เลยเป็น
6: อะไรคะเลมอนเน็ตไม่ได้บอกอย่าง
7: น
6: ี้นะ
7: เป็น lime juice ใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ค่ะ advance กว่านั้นค่ะพูดว่า
9: lemon water lemon water
10: เลมอน
9: ครับ
10: เ
9: กล
10: ใส่เยอะ
6: น้ำมะนาว
7: lemon มะนาวน้ำ water
11: ภาษาอังกฤษคือหนูเริ่มต้นจากการพูดก่อนค่ะโดยไม่ต้องสนใจ grammarคือคุณแม่บอกว่าเวลาเรียนให้เรียนเหมือนกับเด็กแรกเกิด
12: ต้องพูดเยอะๆก็ต้องถ้าความจริงฝรั่งเขาก็ไม่ได้น่ากลัวความจริงถ้าเราพูดกับเขาเขาก็จะแบบพยายามฟังเราอยู่แล้วก็ถ้ากล้าไปพูดกับเขาก็น่าจะเก่งขึ้นค่ะ
13: ลองเรียนแบบพูดตามที่เขาพูดค่ะแล้วก็ลองทำเป็นแบบนี้เรื่อยๆซึ่งผมเองก็เมื่อแบบหลายๆปีก่อนก็เคยทำแบบนี้มีครูฝรั่งเขามานั่งพูดให้ฟังแล้วก็แบบเราก็นั่งฟังแล้วก็พยายามพูดตามพยายามร่วมวงสนทนาด้วย
12: คุยกับฝรั่งก็รู้สึกอาจจะเป็นภาษาที่ยากแต่ก็พูดไปถึงพูดไม่ได้แต่ว่าใช้ภาษามือเขาก็เข้าใจอะค่ะ
14: Fractional that use policy is an important in the world to get the

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคำถามนั่นเองครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับดังนั้นตอนของเรามีชื่อว่า Question and Answer Format หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องงงมาตลอดชุดแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมคำถามภาษาอังกฤษหลายอันนั้นมี are เดี๋ยวก็มี do เดี๋ยวก็มี can เดี๋ยวก็มี is เดี๋ยวก็มี did เดี๋ยวก็มี should เดี๋ยวก็มี will going to เยอะแยะหมดเลยครับแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณนั้นเรียนรู้จากเราวันนี้เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าอ๋อคำถามภาษาอังกฤษมีอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีคำถามหลักๆอยู่2แบบนั่นเองครับคำถามแรกก็คือ detailed questions นะครับหรือว่าที่เราจะใช้คำถาม question words นะครับเราจะต้องมาทราบนะครับว่า question word ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างสำหรับบางท่านที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวทบทวนกันไปบางคนที่ยังไม่เก่งก็จะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งก็คือ what อะไร what time กี่โมง when เมื่อไร where ที่ไหน who ใครหรือจะเป็น who จุดๆ with ก็แปลว่าทำสิ่งนั้นกับใคร whose แปลว่าของใครWhy ทำไม Which ก็คือสิ่งไหนหรือว่าอันไหน How ก็คือยังไงและอันสุดท้ายนะครับก็คือ How บวกกับ adjective นะครับ How long นานเท่าไหร่ How much ราคาเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ How many กี่อัน How often ก็คือบ่อยแค่ไหน How far ไกลแค่ไหน How old are you อายุเท่าไหร่ How tall are youนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับคำถามอันที่สองก็คือคำถาม yes no questions นั่นเองครับหรือคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองครับอย่างเช่นคุณกำลังมีปัญหากับการลดน้ำหนักใช่หรือไม่คุณนั้นรักผมใช่หรือไม่นั่นเองครับคุณหิวหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนั่นแหละฮะก็คือ yes no questions นั่นเองครับเรื่องต่อไปนะครับก็จะต้องทราบนะครับว่ามนุษย์เรา humans นะครับ humans are the only animals on this planet that can communicate in the past present and the future นั่นเองครับสื่อสารเป็นอดีตปัจจุบัน

0: และก็อนาคตได้นะครับอย่างเช่นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดลิงครับเขาบอกนะครับว่าฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้ครับหรือโลมาฮะก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นอดีตหรืออนาคตได้แต่มนุษย์เราสามารถทำได้ครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะต้องมาดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับมนุษย์ชาวไทยเราจะไปถามคำถามแล้วก็ตอบคำตอบเนี่ยนะฮะกับภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะครับแบบอดีตปัจจุบันและอนาคตกันได้หรือไม่นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปที่ต้องทราบนะฮะก่อนเราจะมาเข้าสู่นะฮะ question and answer format นะครับของเราก็เป็นเรื่องนึงที่อาจจะเคยคุยกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ the English triangle นะครับก็คือสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย3มุมครับข้างบนก็คือ Q question P positive N negative นั่นเองครับ What is your name คือ Q My name is สมชายMy name isn't สมศรีนะฮะนี่ไงล่ะฮะก็คือมีคำถามก็ต้องมีคำตอบดังนั้นครับอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนแรกแล้วก็คือวันนี้เราจะมาเรียนคำถามเพื่อรู้คำตอบนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มตะลุยเนี่ยนะฮะคำถามและคำตอบภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างคำถามแบบปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับพี่น้องของคำถามที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรู้จักก็คือคำถาม How are you? I'm fine, thank you. I'm not fine. ไม่สบายเลยครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นถ้าคุณดูหนังครับวันนี้คุณอาจจะเห็นคำถาม What are you? คุณเป็นตัวอะไรคุณเป็นตัวอะไรครับในหนังเขาบอกว่าผมเป็นมนุษย์ I'm a human. ผมไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว I'm not an alien. Where are you? คุณอยู่ไหน I'm in the toilet. I'm not in the toilet. Who are you? I'm Chris.I'm not Chris. Who are you with? คุณอยู่กับใครอ่ะ I'm with my mom. I'm not with my mom. ไม่ได้อยู่กับแม่ของผมนั่นเองครับ Why are you late? มาสายทำไมสังเกตไหมครับว่าคำว่า are you ตอนนี้นะครับยังไม่มี verb ตามมาเลยนะครับแต่พี่น้องชาวไทยบางครั้งชอบใส่นี่นะครับอย่างเช่น why are you late ไม่ต้องไปใส่ why are you come late นะครับอันนี้ผิดนะฮะเพราะว่า verb ช่องหนึ่งธรรมดาไม่มาหลังจาก verb to be นะครับ so ต้องเป็น why are you lateผมมาสายเพราะรถติด I'm late because of the traffic I'm not late ผมไม่ได้มาสายสักหน่อยและอันนี้คลาสสิกมากครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นงงกันมานะครับก็คือจะถามฝรั่งว่าคุณมาจากประเทศไหนอย่างเช่นครับมีอยู่2แบบครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเรียนมาคือ 1. Where are you from กับ 2. Where do you come from แล้วก็งงมาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมี Where are you from บางโรงเรียนสอน Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from Where are you from Where do you come from กลายเป็น Where are you come from รวมมิตรกันเองแบบ Thailand only นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Where are you come from มันก็เป็นภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับเพราะ Where are you come from คำเนี่ยมันตาม R ไม่ได้นั่นเองครับต้องเป็นอะไรครับเลือกเอาเลย Where are you from หรือ Where do you come from แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมวดของคำถาม Are you ที่ไม่มี verb ตามมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ Where are you from I'm from Thailand และชาวไทยบางท่านอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกครับว่า I'm not from the Philippines นี่นะฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถามอื่นๆครับอาจจะถามว่าWhen are you here? คุณจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่กันบ้างครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะมาที่โรงเรียนผมแล้วก็ถามว่าผมจะอยู่ที่นี่เมื่อไหร่ When are you here? ผมก็จะบอกครับว่า I'm here every day ผมอยู่ที่นี่ทุกวัน I'm not here every day How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ผมสูงนะครับ187 cm ครับ I am 187 centimeters tall หรือถ้าเป็นแบบอเมริกันก็คือ I'm 6 foot 2 How old are you?อายุเท่าไรแล้ว คำถามนี้รู้จักกับฝรั่งเป็นอย่างดีก็ยังไปจะไปถามนะครับดังนั้นผมไม่บอกนะครับหรือจะเป็น how many are you มากันกี่คนนะฮะก็สมมติครับผมมากัน4คนก็ 4 people so พนักงานที่ตามโรงแรมร้านอาหารก็ถามได้ครับ excuse me sir how many are you how much are you ถามได้ไหมก็ไม่ถามกันดีกว่านะครับเอาละครับเราลองมาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถามที่ใช้ are you กันครับอย่างเช่นนะฮะอันแรกเลยนะครับก็จะมี how long are you in Bangkok
1: คุณจะอยู่กรุงเทพนานเท่าไหร่เห็นไหมครับจะมีคำว่า in Bangkok ตามมาจาก are you นะฮะเราก็จะตอบไปได้นะครับว่า I'm in Bangkok for 2 days ผมเนี่ยนะครับจะอยู่กรุงเทพเป็นเวลา2 วันครับคำถามต่อไปนะครับถ้าอยากจะถามเพื่อนของเราที่เป็นชาวต่างชาติว่าอยู่ชั้นไหนก็เป็น which floor are you on ต้องมีคำว่า on มารับกับ which floor ด้วยนะครับถ้าไปถามว่า which floor are you จะแปลว่าคุณเป็นชั้นไหนนั่นเองครับ which floor are you on ก็ต้องมีคำตอบอย่างเช่นถ้าอยู่ชั้น3ก็บอกว่า I'm on the 3rd floor ต่อไปนะครับเอา what time มาใส่กันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่น what time are you here คุณอยู่ที่นี่กี่โมงครับเราอาจจะตอบได้นะครับว่า I'm here from 10 o'clock every day ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่10 โมงทุกๆวันเลยครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่เรียกว่าหยาบคายสุดๆเลยนะครับแต่ก็อยากจะสอนนะฮะนั่นก็คือคำถามว่าคุณหนักเท่าไหร่นั่นเองครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับชอบไปถามว่า how weight are you ซึ่งคำว่า weight w e i g h t weight จะแปลว่าน้ำหนักนะครับซึ่งมันเป็น noun ก็คือนามนั่นเองครับ adjective ครับคำที่เป็น adjective จะตามจาก how ได้ครับอย่างเช่นที่เราดูมาแล้วก็คือ how old are you หรือ how tall are you ดังนั้นนะครับ adjective ของคำว่าหนักเนี่ยนะครับก็คือ heavy ดังนั้นครับเราต้องถามว่า how heavy are you คุณหนักเท่าไหร่แต่คุณคิดหรอครับว่าผมจะบอกคุณไปแฮ่ๆไม่เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้จริงผมบอกก็ได้ครับ I am 60 kilos and I have a six pack เอาแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับ
0: คุณผู้ชมครับนั่นก็คือคำถาม Are you พี่น้องของ How are you ที่ชาวไทยรู้จักกันเยอะวันนี้เห็นไหมครับมี question format กับ answer อีกเยอะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับตอนแรกแล้วครับว่าคำถามทุกแบบต้องมีอยู่2อันก็คือคำถามรายละเอียดซึ่งได้ดูไปแล้วกับคำถาม yes no ที่เราจะมาดูต่อไปครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราก็เคยพูดกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือ4หัวใจแห่งขุนเขานั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับ4หัวใจนี้คือ prepositions nouns adjectives and verb ing ถูกต้องครับ are you ตามด้วย verb ธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็น verb ing นะครับวันนี้ครับคำถาม yes no เนี่ยนะฮะของคำถาม are you ก็จะมี4แบบสไตล์แบบนี้ครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งครับคุณอยู่หาดใหญ่หรือเปล่า Are you in หาดใหญ่ I'm in หาดใหญ่ I'm not in หาดใหญ่ Are you on the 3rd floor อยู่ชั้น3หรือเปล่า I'm on the 3rd floor I'm not on the 3rd floor Are you at home I'm at home I'm not at home Are you at the airport I'm at the airport I'm not at the airport Are you outside I'm outside I'm not outside
1: เรามาลองดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะครับของคำถาม Are you ที่ตามด้วย preposition ครับคุณนั้นลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า Are you on a diet นั่นเองครับ Are you on a diet ก็คือลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่านะฮะและถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็ต้องตอบว่า I'm on a diet แล้วถ้าไม่ได้ลดน้ำหนักก็คือ I'm not on a diet นั่นเองครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับถ้าจะถามว่าคุณรีบหรือเปล่านี่นะครับชาวไทยไปถามว่า Are you hurry อันนั้นจะแปลว่าคุณคือนายรีบหรือเปล่า Are you hurry up คุณคือรีบใช่ไหมอันนั้นไม่ได้นะครับถ้ารีบหรือเปล่าต้องใส่เป็น Are you in a hurryคุณรีบหรือเปล่าครับมันจะเป็นสำนวนแพ็กเกจของเขานะฮะและแน่นอนครับคำถามไปยังไงคำตอบก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับคำถามมา Are you in a hurry ก็ต้องตอบว่า I'm in a hurry และถ้าไม่รีบก็คือ I'm not in a hurry นั่นเองครับต่อไปนะครับนี่ไงสำนวนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือ on the way เพราะที่วันนี้ชาวไทยใช้กันแล้วนะครับเฮ้ยแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบอกว่า on the way ทราบไหมครับว่า on the way นั้นแปลว่าอยู่บนเส้นทางกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วถ้าคุณเพิ่งออกจากบ้านล็อกประตูนะครับอย่าไปบอกเพื่อนนะครับว่า on the way แต่บ้านเรียกว่าหลอกลวงประชาชนนะครับดังนั้นครับถ้าจะถามว่าคุณกำลังเดินทางมาอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นว่า are you on the way แล้วก็ตอบไปครับ yes I'm on the wayแต่ถ้ายังไม่ได้เดินทางก็คือ I'm not on the way ลำดับต่อไปนะครับถ้าคุณอยากจะตีท้ายครัวนะครับใครสักคนเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับโทรไปถามผู้ชายที่มีเมียแล้วแล้วก็ถามเขาว่า Hi are you with your wife คุณอยู่กับภรรยาของคุณใช่ไหมฮะและแน่นอนครับถ้าผู้ชายคนนั้นที่คุณกำลังเล็งอยู่นั้นเขาตอบว่า Yes I'm with my wife คุณก็รีบวางหูไปเลยครับแต่ถ้าเขาบอกว่า I'm not with my wife

0: Are you John? I'm John. I'm not John. อันนี้อาจจะเจอคุณพ่อผมที่โรงเรียนผมก็ได้ครับจะถามว่าคุณเป็นพ่อของคริสหรือเปล่า Are you Chris's father? I'm Chris's father. I'm not Chris's father. วันนี้คุณอาจจะเห็นผู้หญิงสวยคนนึงครับจะถามว่าคุณคือภรรยาของคริสหรือเปล่า Are you Chris's wife? I'm Chris's wife. I'm not Chris's wife. หรือจะเป็นนามอื่นๆครับอย่างเช่นอาชีพเป็นต้นครับ Are you a teacher? I'm a teacher. I'm not a teacher. Are you a man? I'm a man. I'm not a man.Are you a boy? I'm a boy. I'm not a boy. Are you a soldier? ทหารไม่ใช่โซย่าชาวไทยโซย่าแปลว่าถั่วเหลืองนะจ๊ะคุณเป็นถั่วเหลืองหรือเปล่า Are you a soya? ฝรั่งบอก I'm a black bean เป็นถั่วดำต้องระวัง Are you a soldier? I'm a soldier. I'm not a soldier. เอาละครับยังมีคำถามอื่นๆนะครับที่มีนามตามมานะครับของคำถาม Are you นะฮะอย่างเช่นนะครับก็จะเป็น Are you the owner?คุณคือเจ้าของหรือเปล่าจะสังเกตนะครับว่าจะใช้ the owner เพราะว่า a e i o u ก็จะใช้ the ก็เป็น the ใช่ไหมฮะแล้วก็เจาะจงก็ด้วยก็เป็น are you the owner แล้วก็แน่นอนครับถ้าคุณเป็นเจ้าของก็ต้องเป็น yes I'm the owner แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ต้องบอกว่า I'm not the owner นั่นเองครับหรืออาจจะเปลี่ยน owner เป็นผู้นำก็ได้ใช่ไหมครับคุณเป็นผู้นำหรือคุณเป็นคนนำหรือเปล่า are you the leader I am the leader I'm not the leader ครับอันดับที่3ก็คือ adjectives นั่นเองครับ Are you hot? I'm hot. I'm not hot. ชาวไทยบางท่านบอกว่าไม่ได้นะเคยถูกสอนว่า Are you hot จะถามไม่ได้เหมือนมันจะแบบออกไปทางแบบไม่ดีหรือเปล่าที่จริงแล้วมันได้ครับมันขึ้นอยู่ว่าคนถามกับคนรับสื่อนะฮะคิดสกปรกกันหรือเปล่าครับเพราะถ้าคุณไปถามฝรั่ง Are you hot? ฝรั่งจะ Yes I am. อันนี้แหละครับไอ้นี่คิดไม่ซื่อถ้าคุณบอกว่า Are you hot? I'm hot. ตอนนี้ผมร้อนมากครับ I'm hot. นี่แปลว่าผมร้อนเซ็กซี่แต่ผมร้อนจริงๆครับAre you bored? เบื่อหรือเปล่า I'm bored. ต้องอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เราเคยคุยมาแล้วไม่ใช่ boring นะฮะรู้สึกครับ Are you bored? I'm bored. I'm not bored. เหนื่อยไหม Are you tired? I'm tired. I'm not tired. Are you Thai? I'm Thai. I'm not Thai. Are you Japanese? I'm Japanese. I'm not Japanese. Adjectives มีเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปก็เป็นสุดท้ายคือ verb ing ซึ่ง verb ing เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ question format อันต่อไปก็คือ are you ing นั่นเองครับวันนี้นะครับวิธีการจำไม่ยากเลยครับ are นั่นนะฮะก็คือ verb to be ผมเปรียบเทียบเสมือนกับ Nescafe ส่วน ing ing เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับ coffee mate เพราะมันคู่กันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับ are you มันต้องมี ing นั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เรากำลังมาจากหัวใจ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราเนี่ยนะครับ are you ตามด้วย verb ing แบบ question แบบ yes no กันก่อนดีกว่าจะได้จบตรงนี้ให้มันเสร็จไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นครับคุณอาจจะโทรมาหาผมคำถามยอดฮิตของคนเวลาเขาโทรมานะครับแล้วผมก็ต้องรับนะครับฮัลโหลแล้วก็จะต้องถามครับสอนอยู่เปล่า are you teaching I'm teaching I'm not teachingAre you working? I'm working. I'm not working. เห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับห้ามไปถามนะครับว่า Are you work? ไม่ได้นะครับเลขอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าคุณกำลังทำกับข้าวอยู่หรือเปล่าก็ต้องเป็นอะไร Are you cooking? I'm cooking. I'm not cooking. เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งว่า Are you cook? ฝรั่งก็จะฟังว่าเอ๊ะคุณเป็นพ่อครัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะต้องใส่ verb ing นั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ are you เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยได้ตามด้วย verb ช่องหนึ่งเลยนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับอันที่มันคลาสสิกที่สุดครับถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณชอบหมาหรือเปล่าก็ต้องถามว่า do you like dogs และชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับไปถามฝรั่งว่า are you like dogs คุณเหมือนหมาหรือเปล่าฝรั่งบอก yes I am แล้วกัดคอเลยมันผิดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ are you เนี่ยนะครับต้อง verb ing ครับนอนอยู่หรือเปล่า Are you sleeping?
1: Oh, yes I am. I'm sleeping.
0: I'm not sleeping. Are you driving? Yes I am. I'm driving. I'm not driving. คำถามอื่นๆนะครับของ Are you ตามด้วย verb ing เนี่ยนะครับก็อาจจะมี Are you playing golf with Chris? คุณเล่นกอล์ฟอยู่กับคริสอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแน่นอนครับเราก็จะบอก Yes I'm playing golf with Chris. ถ้าไม่ได้เล่นกอล์ฟกับผมก็คือ I'm not playing golf with Chris.แล้วก็สุดท้ายครับก็คือถ้ารายการนี้กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เลยนะครับคุณรีบโทรไปถามเพื่อนคุณตอนนี้เลยครับว่า Are you watching

ริสออนทีวีคุณกำลังดูคริสอยู่บนทีวีหรือเปล่าถ้าเพื่อนคุณนั้นเขาดูอยู่เหมือนกันเพราะรายการนี้เป็นรายการ Talk of the Town นะครับก็จะต้องบอกว่า Yes I am watching Chris on TV right now แต่แน่นอนครับถ้าเขากำลังดูคุณชายพุทธิพัฒน์หรือคุณชายทั้งหลายจากช่อง3นะครับเขาคงจะบอกว่า No I am not watching Chris on TV right nowถ้าเป็นคำถามแบบ ing ที่เป็นใส่หัวก็คือใส่พวกคำถามแบบรายละเอียดครับ What are you doing คำถามยอดฮิตทำอะไรอยู่ I'm teaching สอนอยู่นั่นเองครับ Where are you going จะไปไหนอ่ะใช่ไหมฮะ Oh I'm going to the toilet Who are you talking to คุณกำลังคุยอยู่กับใคร What song are you listening to ฟังเพลงอะไรอยู่ So คำถามมายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ What song are you listening to I'm listening to ใช่ไหมครับWhere are you waiting for me? I'm waiting for you at the mall. นี่ไงฮะสมคำถามก็มายังไงคำตอบก็จะไปอย่างนั้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ไงฮะวันนี้เราได้คำถาม Are you กับ Are you in กันไปแล้วแม่แล้วนี่ครับก็คือตัวอย่างของคำถามสำเร็จรูปรวมถึงคำตอบสำเร็จรูปนะฮะ Question and answer format ครับที่จริงแล้วนะครับยังมีอีกหลายรูปแบบที่เราควรจะต้องทราบนะครับดังนั้นครั้งหน้าเรายังมีภาค2นะครับอย่าลืมกันด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ต่อไปสุดท้ายค่ะเวลากระดาษมันปิวได้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรมันต้องมีอะไรก็คือวินพอออกเติมวายออกเสียงว่าวินดีนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าในข้อมูลหน้านี้ให้เราโยงเส้นนะคะโยงเส้นว่าอะไรตรงกับอะไรดูจากสัญลักษณ์นะคะเสร็จแล้วหรอเอาเสียงดี howโอเค how is ใครเล่นกันมาข้างหน้าดีไหมมาสอนแทนครูดีกว่ามั้งนะคะฟังดี how is the weather like how is the weather like ออกเสียงดีๆ how is the weather like โอเคอันนี้แปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้ามีฝนเราก็บอกว่าIt's rainy. ถ้ามีหิมะล่ะ It's snowy. ถ้ามีลมมีลม It's windy. ถ้ามีแดดล่ะ It's sunny. ถ้ามีฝนล่ะ It's rainy. แล้วถ้ามีก้อนเมฆล่ะIt's cloudy. ทีนี้ stand up. Stand up. Stand up. Okay. เดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าสมมตินะ It's sunny. ให้นักเรียนคิดว่าเฮ้ยถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยมันมีแดดมันมีแสงแดดเนี่ยเราต้องรู้สึกยังไงท่าทางต้องเป็นแบบไหนท่าทางเป็นแบบไหนนะคะพร้อมยังนะต้องดูว่าท่าทางเป็นแบบไหนนะคะทำท่าทางตามที่ครูบอกนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเอาเริ่มต้น it's rainy ต้องทำท่ายังไงเวลาฝนตกทำท่ายังไงอะเออหรือไปใครสู้ฝนอย่างนี้มีป่ะนะคะ it's rainy นะคะต่อไป it's sunny sunny โอ้ sunny is snowy อันนี้หนาวจริง it's snowy ต่อไปIt's windy. เฮ้ยลมพัดแรงทำท่ายังไงเออลมพัดแรงนะคะต่อไป It's stormy เวลามีพายุยังไง stormy เฮ้ยเวลามีพายุทำยังไงคะนั่งลงโอเคตอนนี้ครูอยากได้อาสาสมัคร

หนึ่งคนที่สามารถทำท่าตามที่ครูบอกได้มาเลยมาเลยมาเลยมาเก่งมากเลยมั่นใจตัวเองออกมาเลยมาเลยนี่เป็นอาสาสมัครนะเอาอาสาสมัครลุกขึ้นสิลุกขึ้นเอาลุกขึ้นเร็วมาลุกขึ้นเอาเจ้านี่มาเร็วมีใครอยากเป็นอาสาสมัครออกมาข้างนอกคะเอามาถูกต้องอยากสแตมป์แล้วเอาสแตมป์นะครูจะเบิ้ลให้สองแล้วทำท่าที่แบบว่าที่มันถูกต้องตามที่ครูบอกโอเคโอเคไหมไม่รู้แหละก็ฟังดีๆอาสาสมัครแล้วอ้าวฟังดีๆนะทำท่าตามนั้นนะจุดมุ่งหมายข้างหน้ามีสแตมป์รออยู่โอเคไหมโอเคไหมยืน it's rainy เพื่อนเพื่อนใบเพื่อนใบเพื่อนใบเราเพื่อนใบโอ้โหอาสาสมัครอยู่ไปนั่งเนี่ยฝนตกอยู่ทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาฝนตกลงมาทำท่ายังไงฝนตกit's sunnyตกตกร้องร้อนหรือร้องร้อนโอเคต่อไป it's snowy หนาวนี่อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมอันนี้ที่ทำคือทำแล้วใช่ไหมต่อไปค่ะต่อไป it's windy ครูให้ไป4ดวงไปความกล้ามีความกล้าใครอยากจะออกไปคนนึงคะผู้หญิงขอผู้หญิงค่ะเอามาเลยค่ะเลยมาเลยมานี่มานี่เฮ้ยเราต้องพยายามแอคชั่นให้เยอะๆเผื่อช่อง3เอาไปเป็นเล่นหนังนะคะทีนี้ดูนะคะ it's cloudy เฮ้ยมันมีก้อนเมฆเยอะจังเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงอ่ะก้อนเมฆมันเยอะเลยอ่ะทำยังไงอ่ะถ้ามีก้อนเมฆจินตนาการสิก้อนเมฆเยอะทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าเต็มเลยทำยังไงมีก้อนเมฆบนฟ้าไม่รู้ทำยังไงเอาเปลี่ยนก็ได้เอาเปลี่ยน is windy มีลมพัดแรงเลยมีลมพัดแรงได้อย่างนั้นเลยโอ้โหต่อไปต่อไปIt's rainy ต่อไป It's sunny อันนี้คือร้อนแล้วใช่ไหมร้อนร้อนโอเคต่อไป It's snowy โอเครับสแตมป์ไปเลยค่ะลูกรับไปเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีอาการเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจำได้ใช่ไหมนะคะจากอันนี้ทีนี้เปิดหนังสือต่อไปหน้าที่9หน้าที่9นะคะหน้าที่9หน้าที่9มีรูปทั้งหมด1รูปแต่ว่าแบ่งเป็น4ส่วนครูต้องการให้นักเรียนเอาคำศัพท์ฤดูกาลในต่างประเทศมาใส่ให้ถูกต้องนะคะแม้มันมี4ส่วนทำเลยค่ะเขียนเลยนะคะเขียนคำศัพท์ในฤดูกาลไปเลยนะคะในแต่ละส่วนหน้าเก้าลูกเปิดหน้าเก้าอ่ะมีคนไหนคิดไม่ออกคะมีคนไหนคิดยังไม่ออกถามครูได้นะครูจะบอกให้ว่าเราอยากได้คำไหนนะคะคิดในใจนะคิดในใจแต่ครูจะถามว่าเราเป็นอย่างไรมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นใครคิดไม่ได้ยกมือขึ้นถามได้นะถามได้ว่าภาษาไทยยังภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถามได้ได้ยังคะครูได้อยากได้ภาษาไทยอยากได้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกคำว่าอะไรเดนนไอ้เอาชอตเดวิดมาเนี่ยเดนแล้วบอกคุณมาเลยคุณบอกภาษาอังกฤษให้คำว่าอะไรดีขาอะไรนะคะได้ค่ะได้ซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรได้แล้วยังแผนมั่นใจต้องมั่นหน้าต้องมั่นหน้าคุณเริ่มคุณขอเริ่มนะเริ่มจากคนมั่นหน้าเนี่ยค่ะอะไรคะคิดว่าตัวเองเป็นยังไง handsome แปลว่าอะไรเอ่ย handsome แปลว่าอะไรคะ handsome เขาบอกว่าเขา handsome แปลว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่เป็นไรให้เขามีความสุขกับชีวิตไปนะคะ handsome ได้ต่อไปฟงว่าไงลูก

0: แฟดยังไม่ทันแฟดนี้อย่างนี้ไม่ถึงกับแฟดมากนะอะไรลูกอ้วนเหมือนกันนี่อ้วนแล้วหรอวุ้นเส้นโอ้โหคำว่าอ้วนของคุณนี่อืมของเราว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคะว่าอะไรเอ่ยตีนตีนแปลว่าอะไรเอ่ยตีนหอมใช่ไหมช็อตช็อตบลูทำไมเราประตูสีฟ้าอ๋อตัวเราสีฟ้าหรือไงบลูแปลว่าอะไรบลูแปลว่าเศร้าก็ได้นะเราเศร้าเปล่าเศร้าหรือไม่เศร้าก็อะไรคะสีฟ้าใช่ไหมบลูใช่ไหมอ่ะต่อไปว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยพิงเอาภาษาไทยบอกครูแต่ครูบอกภาษาอังกฤษให้ฮะ beautiful บอกสิ beautiful sad อะไรเอ่ยอ้วนเหรอ fat fat hot โอ้ sad sad เราเศร้าด้วยเหรอคำว่า sad หรือว่าเศร้าเราเศร้าด้วยเหรออะไรเอ่ยฮะอะไรคะว่าไงอ้าวต่อไปฮะโททอสูงใช่ไหม red อันนี้เล่าใหม่ love ดังๆชัดๆชัดๆฮะแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรอ่ะช็อตช็อต
1: แบ
0: กแบกไม่ดำนะนี่ไม่ดำทอแบกแบกนั่นตัวดำแล้วเหรอนี่ยังไม่ดำหรอกทอว่าไงเราของเราอะไรทอช็อตทอช็อตสมอลสมอลโอเค small cute cute จ้า tall tall fat fat fat thin นี่ไม่ลืมนะอะไร
1: คิดไม่ออก
0: ฮะว่าอะไร
1: อันนี้บอกว่าติ๊กว่าไม่
0: ได้พูดของเราอ่ะของเราอ่ะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์เนาะอ่ะทีนี้ฟังฟังเกมต่อไปเกมต่อไปเคยเล่นเกมแฮงแมนไหม
2: ไม่ครับ
0: น่ากลัวมากแฮงแมนก็คือว่ามันมีสมมติเดี๋ยวครูจะวาดรูปให้ดูเลยให้ท่องคำให้ทายคำศัพท์นะเดี๋ยวขอทางนิดนึงกลับบ้านไม่ได้พาไปส่งบ้านเดี๋ยวครูจะให้มีแบงค์คำศัพท์ยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้นักเรียนบอกคำศัพท์บอกตัวอักษรมาภาษาอังกฤษนะคะสมมติตอบผิดครูก็จะเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครูจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะคะสมมติยังตอบผิดอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายแฮงแมนแปลว่าแขวนคอดังนั้นก็คืออันนี้คือตายแล้วที่บอกไหมก็คือแฮงแมนถูกแขวนคอดังนั้นต้องบอกตัวอักษรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะเช่นลองบอกซิอันนี้คืออะไรฮะซีอันนี้แปลว่าถูกต้องอันนี้แสดงว่าถูกต้องนะนะคะแต่ถ้าผิดก็คือโดนแขวนคออย่างนี้แต่วันนี้เราเรียนคำศัพท์หลายคำวันนี้คือเฉพาะคำศัพท์วันนี้เท่านั้นคำศัพท์วันนี้เท่านั้นนะแล้วให้ตอบมาใครอยากตอบยกมือขึ้นนะคะตอบยกมือขึ้น

ใครอยากตอบยกมือขึ้น S มีอะไรอีกใครอยากตอบยกมือขึ้นขยายตอบยกมือขึ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้เรียนวันนี้ไปแล้ว A N R เอ้ยต่อไปฮะS T U ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง S สอบแล้วเอาตัวใหม่ S สอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ N เอาเฉลยเฉลยเออนี่นะคำนี้อ่ะต่อไปอยากตอบยกมือขึ้น W I ฮะ T เก่งมากต่อไปJ N R ทีนี้เอาใหม่ปิดหนังสือพอไหมยังมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งฟุตบอลเป็นสัตว์เหรอจ๊ะฮะเฮ้ยบอกตัวอักษรมา B E R F โอ้ยเก่งจังเลยต่อไปตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไรนะ M R C โอ้เก่งมากเลยต่อไปB O ไม่มีมีแล้ว R F เอาตัวอะไรยกมือขึ้น N เหรอคะ N ใช่ไหม B L โอเคอะไร snowman แปลว่าอะไรเอ่ย

0: ต่อไปต่อไปอันนี้ยากสุดอันนี้ยากสุดถ้าใครตอบได้อ่ะสติ๊กเกอร์ไปเลย5ดวงครูจะไม่ให้อักษรเลยฮะ M
1: Y
0: Z Z และ Z เหลียวลูก I ไม่มี
1: A
0: เอา R นี้ R นี
1: ้
2: A
1: E
2: O
0: บอกทีละตัวทีละตัว
1: E
0: S
1: M
2: W
0: Wเดี๋ยวนะถ้ากูเขียนผิดแบบนึงเอ้ยใช่ป่ะวะใช่ F F L
1: โ
0: อ้ยแจกคนละดวงเลยอ่ะฟังนะคะเปิดหนังสือหน้า12 12หน้า12แล้วก็ดูข้อนี้ในหนังสือหน้า12จะมีข้อนี้อยู่12นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอ่านก่อนถึงเราบอกว่าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกแต่ลองดูคำที่เรารู้จักอะนะคะทีนี้มาดูพร้อมกันในนี้มีอะไรบ้างเรารู้จักในประโยคนี้มีคำว่า winter นะคะทีนี้เห็นคำว่า winter เมื่อกี้เราเรียนแล้วใช่ไหมว่าใน winter มีอะไรบ้างในบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้จักทุกอย่างในประโยคก็ได้แต่แล้ววินเทอร์คืออะไร
3: ฤด
0: ู
3: หนาว
0: ฤดูหนาวมีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างในฤดูหนาวมีสโนว์แมนเมื่อกี้เจ้านี่เขียนตุ๊กอันนี้เลยมีนี่เลยอ่ะคนแต่ละคนจะสร้างตุ๊กตาไว้หน้าใช่ไหมคำว่าดอลดอลคือตุ๊กตาที่เราเล่นกันชอบเล่นตุ๊กตาไหมคะชอบเล่นตุ๊กตาไหมชอบเล่นตุ๊กตาไหมอ้าวเห็นเคนเห็นเลือกคำว่าดอลนะคะโรบอทคืออะไรหุ่นยนต์ต่อไป castle คืออะไรเอ่ย castle ปราสาทใช่ไหมนะคะแล้วอันสุดท้ายล่ะ snowman นะคะเพราะฉะนั้นถึงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรทั้งหมดแต่เราเห็นคำว่า winter อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าความน่าจะเป็นน่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับ snowman ดังนั้นใครตอบข้อที่4คือคำตอบที่ถูกต้องข้อที่4นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยลุงมาเบาหน่อยลุงลุงมาเบาหน่อยทีนี้หน้าเดียวกันเลยหน้า12หน้าเดียวกันเลยข้อบนสุดทำข้อบนสุดหน้า12ทำข้อบนสุดหน้า12ทีนี้เวลาที่ดูข้อสอบเวลาเจอคำนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรอะ
1: แปลว่
0: าฤดูกาลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นคำพวกนี้มันตามหลังไอ้คำว่าเดี๋ยวมัน US อะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เรารู้ว่าเขาจะถามเราเกี่ยวกับเรื่องอันเนี้ยตัวต่อไปเนี่ยเขาจะถามเราเกี่ยวเรื่องอันนี้นะฤดูกาลดังนั้นมีอยู่4อันนะคะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูว่าเอ๊ะฤดูกาลแล้วมันมีคำว่า not แปลว่าอะไรดังนั้นคำว่าฤดูกาลไม่มีความเกี่ยวข้องกันคือไม่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ที่ไหน
1: อเมริกา
0: อเมริกาเรามานี่แป๊บนึงครูขอยืมผ้าหน่อยแป๊บนึงมานี่มาเปิดผ้าออกมาคลี่ออกมาให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูมาอย่างนี้
4: มาอย่างนี้
0: โอเค
4: มาเลย
0: อันนี้โอเคฉันนั่นแหละ
4: มาเลเซียนี่หว
1: ่
0: าฟังอันนี้ธงชาติประเทศอะไร
1: อเมริกาม
0: ีกี่สี
1: แสดงว่าแสดงว่าม
0: ีอะไรมีสีอะไรบ้าง
1: ส
4: ี
1: แดง
4: สี
0: น้ำเงินโอเคตรงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะ
1: ดาว
0: ดาวตรงนี้มีจำนวนกี่ดวง
4: 21
0: คิดก่อน
5: 2 3 4 5 6 7
0: มีกี่ดวงมีกี่ดวง50มี50ดวง50ดวงนี้แต่ละดวงเนี่ยหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงในประเทศในธงชาติอเมริกาเนี่ยหมายถึงอะไร

0: ให้เดาหมายถึงอะไร50ค่ะ50นะครับแป๊วหมายถึงอะไรดาวเนี่ยแต่ละดวงหมายถึงอะไร
1: ดาวสวย
0: เออรู้แล้วสวยอ่ะมันหมายถึงอะไรในอเมริกาหมายถึงอะไรดาวแต่ละดวงเนี่ย
1: ก
0: ั
1: ปตันอเมริกา
0: ลองเดามาลองเดาว่าหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันอ้างอิงไปถึงอะไร
2: ความสูง
0: แล้วดาวมันจะสูงไงอ่ะคิดดูทำไมต้องมี50เออทำไมต้องเป็น50ทำไมไม่เป็นแค่10มันคืออะไรคะใช่ธงชาติเขาแต่มันคือหมายถึงอะไรจำนวนดาวเนี่ยมันหมายถึงอะไรคนมีแค่50คนในอเมริกาเลยเหรอชิงเหรอหมายถึงอะไรบอกซิใครตอบได้บ้างอะไรนะความสมบูรณ์ความอะไรนะสูงส่งสูงส่ง50อะไร 50% หรือ50อะไรยังไม่ใช่มีอะไรคะ
1: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ลองเดาซิใครคิดใครที่ตอบได้เดี๋ยวครูจะมีรางวัลให้ทำไมถึง50อะไรเออดาวเนี่ยหมายถึง50อะไรสมมุติ 50% เอาอะไรวัดค่าความสมมุติ 50% ยังไม่ใช่คุณเห็นอะไรคะเลยเป็นความรู้รอบตัวนะนี่หมายถึงอะไรคะเออ50อะไรลองคิดดิค่าภูมิใจของประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ 50% นี้หรออ๋อภูมิใจแค่ 10% ไม่ใช่หมายถึงอะไรคิดดูเออดาวนี่หมายถึงอะไรความสวยงามเราเปรียบให้ครูฟังมันสวยงามยังไงหมายถึงว่าทำไมทั้งเป็น50ทำไมไม่เป็น15ทำไมเป็น12ทำไมต้องเป็น50เออในอเมริกาในประเทศไทยอ่าวงี้กันในประเทศไทยตอบได้ไหมตอบได้ไหมในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
1: มี50จังหวัด
0: เดี๋ยวแลแป๊บนึงในประเทศไทยมีกี่จังหวัดตกลงเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าคะทำไมบางคน76บางคน77นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราใช้คำว่าจังหวัดในการพูดถึงในแต่ละที่นะคะแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมี50แต่ไม่ใช่50จังหวัด50รัฐนะคะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่ารัฐเนี่ยเราใช้คำว่า state เราใช้คำว่า state นะแปลว่ารัฐนะคะและคำว่า state คำนี้ไปปรากฏอยู่ตรงไหนอยู่ตรงชื่อค่ะสเตทนี่มีการเติม S เพราะอะไรเพราะมันมีทั้งหมด50รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนั้นสเตทมันจึงต้องเติม S เข้าไปนะคะเป็นคำว่า States นะคะ The States of America บางทีถ้าเขาอยากย่อเขาย่อว่า USA หรือบางทีสั้นๆว่า US อย่างเงี้ยนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาขอบคุณมากค่ะนายแบบขอบคุณมากนะคะเอาสแตมป์ด้วยหรอนี่ครูจะบอกว่าคำว่าสแตมป์เนี่ยนะมันหมายถึงหลายอย่างนะคำว่าสแตมป์มันกระทืบเท้าก็ได้เดี๋ยวโดนกระทืบบอกกระทืบเท้าก็ได้เอ้ยเอาตอนบ่ายก็ได้ตอนบ่ายยังมีอีกเยอะอ่ะทีนี้มาดูเราบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันไหนบ้างฤดูกาลไหนบ้างที่ไม่มีอันไหนคะ1 2 3 4 1 2 3คำตอบคือ1คำตอบคือ1อันดับแรกนะถ้าเราดูว่ามาสอนแข่งกันเอาไหมอันดับแรกนะเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะเรนนี่มันต้องมีคำว่าซีซันเนาะเรนนี่ซีซันคือฤดูฝนมันมีเป็นฤดูกาลได้แต่ไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องอาศัยคำว่าซีซันเลย Winter Spring Summer เนี่ยเป็นฤดูกาลอยู่แล้วนะคะมันเป็นตัวที่มันแตกต่างจากตัวอื่นดังนั้นเราเลือกข้อ1ได้เลยในข้อ1นะคะข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะคะนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องฤดูฝนไม่มีในอเมริกาแต่มีฝนตกในอเมริกาแต่ฤดูฝนไม่มีฤดูฝนตกที่ไหนคะหน้าฝนมีที่ไหน
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยมีฤดูฝนประเทศไทยมีกี่ฤดูกาลมีอะไรบ้างทีนี้ชื่อของฤดูกาลในประเทศไทยไม่เหมือนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางฝั่งตะวันตกฤดูร้อนประเทศไทยใช้ว่าอะไรคะไม่ใช่ซัมเมอร์ร้อนน่ะภาษาอังกฤษ hot อะไรคะ hot season ลูก hot season ทีนี้พอ hot season แล้วถ้าฤดูหนาวใช้อะไรคำว่าหนาว
3: หนาว
0: ตรงข้ามกับ hot cold กลายเป็น cold season ต่อไปฤดูฝนค่ะคำแรกเลยคำแรกเลย rainy seasonดังนั้นถ้าวันไหนเราไม่รู้ว่ามันอะไรเอาไวออกจะเจอคำว่า rain แปลว่าฝนใช่ไหมดังนั้นเติมไวมันมีความเกี่ยวข้องกับหน้าฝนแน่นอนนะคะนะทั้ง3ข้อมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะคะโอเคเด็กดีกันหลายคนใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวจะให้ไปกินข้าวก่อนเวลานะนี่เป็นข้าวก่อนเวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันตอนบ่ายจะเจอเรื่องใหม่ละไม่ใช่เรื่องอันนี้แล้วนะคะค่อยสะสมตอนฮะค่อยสะสมสแตมป์ตอนบ่ายต่อแล้วอะไรไม่รู้บ่ายโมง

0: Absolutely. Speaking of martial arts, I've tried them all. No matter what, if it's Thai boxing, karate, hi-ya, judo, or even taekwondo. But today, I'm gonna show you one called jujitsu. It has a legendary history from Japan. Konnichiwa, ohayo, arigato. For more than 1,500 years. And moreover, there's still a group of Thai children who practice jujitsu right here. They even got the champ. Let's meet and learn a little more about jujitsu.
1: สวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับ
2: My name is Khong Kwan. I am 9 years old.
0: Khong Kwan, อายุ 9 ขวบโอ้โหใส่ชุดเท่จังเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญรางวัลด้วยขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโอ้คุณผู้ชมมันหนักด้วยของแท้จริงอันนี้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับอันนี้คือรางวัลไฟติ้งค่ะส่วนอันนี้เป็นรางวัลทาชิวาซ่าค่ะโอ้สุดยอดได้รางวัลด้วยสอนนิดนึงนะครับเหรียญรางวัล เงินนะครับใช้คำว่า silver medal โอ้มันหนักมากเลยอะแล้วยังไม่หมดนะครับโอ้โหเหรียญรางวัลทองมาด้วยใช้คำว่า
2: gold medal
0: แล้วรางวัลได้มานานหรือยังครับเพิ่งได้เมื่อเมษายนเองค่ะเล่นอยู่จริงจังด้วยวันนี้ Teacher Greg ขอเล่นด้วยที่นี่ครับมีเด็กมาเรียนยูจิตสูเยอะไหมครับ
2: มีเยอะเลยค่ะคุณนนท์กำลังสอนอยู่พา
0: Teacher Greg เข้าไปทำความรู้จักได้ไหมครับได้เลยค่ะก็ต้องมี Let's go สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูเด็กๆสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg
3: เป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อคุณนนท์นะครับวิรวิทย์ไทยพงษ์สมบัตินะครับปัจจุบันคุณวุฒิยุทธสูสายดำดั้งสามนะครับเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสมาพันธ์ยุทธสูโลกนะครับผมความเป็นมาหรือว่าประวัติของ
0: ยูจิตสุเป็นยังไงครับศิลปะยูจิตสุนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตกญี่ปุ่นนะครับเป็นสำหรับที่ความอ่อนโยนเนี่ยชนะความแข็งแรงนะครับผมโอ้วันนี้เราจะได้เล่นกีฬาและฝึกภาษาไปด้วยเช่นเมื่อกี้นะครับก็พูดถึงศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts เก่งมากมีหลายแบบไม่ว่าจะเล่นมวยไทยหรือว่ายูโดมีหลายแบบนะครับและ อีกคำหนึ่งที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะครับหรือใช้คำว่า art of gentleness
2: art of gentleness
0: นี่พูดได้นะครับสุดยอดโคนบอยจะได้เก่งโอ้โหคุณนนท์เมื่อกี้นะบอกว่ายูจิตสุก็มีความเป็นมามากกว่า 1,500 ปี
3: สุดยอดมากจริงหรือเปล่าครับจริงครับยูจิตสุเนี่ยเป็นศิลปะของชนชั้นสูงนะครับของชนยุคซามูไรนะครับชนชั้นซามูไรในการใช้ในการฝึกเวลาเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือดาบหรืออยู่ในมือเราใช้เนี่ยยูจิตสุเนี่ยมือเปล่าในการป้องกันตัวนะครับผม
0: โอ้เป็นคำที่ดีเดี๋ยวสอนให้นะครับของขวัญลองด้วยนะคำว่าด้วยมือเปล่าใช้คำว่า
3: barehanded ถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยูจิตสุเป็นที่นิยมแค่ไหนครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็ตามนะครับส่วนในไทยนี่ตอนนี้กำลังพัฒนาบูมมากๆเผยแพร่มีการไปตามที่ต่างๆนะครับจนพัฒนาสามารถพัฒนานักกีฬาเนี้ยทุกวันนี้ขึ้นไประดับในระดับชิงแชมป์โลกได้แชมป์โลกมาได้แชมป์เอเชียมาตอนนี้กำลังจะแข่งขันในระดับซีเกม
0: ที่กัมพูชาครับผมแชมป์ระดับโลกใช้คำว่า world champion
3: ที่จะเก่งก็เคยลองมาแล้วนะครับศิลปะการป้องกันตัวหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเทควันโดนะครับยากรู้มันต่างกันอย่างไร
0: กติกาครับเทควันโดนี่หรือมวยไทยเนี่ยจะเน้นความรวดเร็ว
3: ครับถูกไหมครับแล้วก็ความแข็งแรงความรุนแรงในการทำอาวุธออกอาวุธส่วนยูจิตสุเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักการโจมตีที่ รวดเร็วรุนแรงเหมือนกันจริงแต่เพิ่มการควบคุมอาวุธและการออกอาวุธที่รุนแรงมากเกินไปเป็นโทษเสียคะแนนด้วยใช่ไหมครับใช่เสียคะแนนด้วยครับเป็นคะแนนที่ฟาวร้ายแรงต้องลองพูดด้วยนะครับคำว่าความปลอดภัย
0: safety เก่งมากปลอดภัยไว้ก่อนครับ safety first เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับ safety first ยูจิตสุนับเป็นกีฬาสากลซึ่งมีอยู่ในการแข่งขัน Asian Games และ SEA Games ปี 2023 นี้ด้วยนะครับคุณนนท์ได้เล่าให้ฟังว่าการแข่งขันกีฬายูจิตสุนั้นจะแบ่งเป็น 3 ประเภท 1 ประเภท fighting system แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ภาค part 1 การเตะต่อย part 2 การจับทุ่ม part 3 การควบคุมหักล็อกบนพื้น 2
3: ประเภทที่2คือ Nuance System การแข่งขันโดยใช้เทคนิคปล้ำล็อกเพื่อทำคะแนนและใช้เทคนิคในการทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ And the last one ประเภทที่3 Duo Systemการโชว์ศิลปะการป้องกันตัวโดยจำลองการต่อสู้เสมือนจริงโดยมีท่าบังคับในการแข่งขันครับผม
1: เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตนะครับยูจิสุประเภท Fighting System นะครับผม
3: สาธิตใช้คำว่า Demonstration
2: Demonstration
3: ใช่แล้วนะครับของควรจะสู้กับใครดีฮะ
1: เดี๋ยวเรามีน้องมังกรนะครับอ่ะมังกรขึ้นมานะครับนี่เป็นคู่ต่อสู้สาธิตวันนี
3: ้ปรบมือให้คุณด้วยนะครับ What's your nickname?
2: My name is Mangkon.
3: Mangkon, how old are you?
2: I am 11 years old.
3: อายุ11ปีสู้กับของขวัญอายุแค่9ขวบเคยสู้กับของขวัญมาก่อนหรือเปล่า
2: เคยครับ
3: เดี๋ยวสอนคำว่าผู้ชนะใช้คำว่า winner.
2: Winner.
3: ผู้ชนะต้องมีอะไรฮะผู้แพ้ด้วยนะ
1: ด้วยครับผม
3: Loser.
2: Loser
3: มังกรให้เลือกนะครับ Winner or Loser
2: Winner
3: โอ้มั่นใจด้วยนี่ของขวัญ Winner or Loser
2: Winner
3: ต้องมีผู้ชนะแค่1คนครับเริ่มยังไงดีครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราสาธิตก่อนนะครับพาที่1นะครับโจมตีนะครับลำตัวโดยการใช้มือก่อนนะครับอ่ะมาเข้ามาใกล้ๆพร้อมฟุตเวิร์คนะครับหมัดหน้านะครับอีนี่ซ่องมาหลังอีนี่ซ่องกำเมงอีนี่ซ่อง
3: เอคุณนอนครับอีนี่ซ่องนั่นคืออะไรครับ
1: นับภาษาญี่ปุ่น
3: อีแปลว่าหนึ่ง
1: นี่สอง
3: นี่สอง
1: ต่อไปเราจะเริ่มการโจมตีด้วยเท้านะครับอีนี่ซ่อง
3: ร้องอะไรโลกถูกไหม
1: ถูกครับ
3: ถูกแล้วนี
1: ่อีสูงสูงหน่อยนี่สองในพาร์ทที่2นะครับจับ1
3: โอ้
1: โอเค
3: มังกรเป็นอะไรไหม
1: ไม
3: ่โอ้ที่จะกลายก็สงสารเด็กเลยนี่เป็นท่าทุ่มใช่ไหมคร
1: ับใช่พี่เป็นท่าทุ่มครับต่อไปเป็นท่าเทคดาวน์นะครับแต่เป็นเล็กเข้าไปฟึบพุ่งไปเลยฮัชิเมะได
3: ้แล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยจะได้กี่คะแนนสมมุติว่าแบบได้เทคดาวน์เรียบร้อย
1: เทคดาวน์เนี่ยหรือการทุ่มเนี่ยถ้าลงสมบูรณ์หลังลงเต็มพื้นนะครับผมหรือหน้าอกลงเต็มพื้นจะได้2คะแนนนะครับเรียกว่าอีโป้งกรรมการจะยกมือแบบนี้เรียกว่าอีโป้ง
3: ได้2คะแนน
1: ได้2คะแนนครับใช่ครับแต่ถ้าด้านข้างลงลงข้างๆลงนะครับจะได้วาซาลีนะครับแบบนี
3: ้วาซาลีแค
1: ่1คะแนน
3: 1คะแนน
1: ใช่ครับ
3: ครับ
1: เมื่อกี้เราพาร์ทที่2เป็นการทุ่มนะครับทุ่มไปโอโคชิอบเอวปึ๊บไป
3: ไว
1: ้ซึ่งเสร็จแล้วเข้าคอนโทรลต่ออ ่ะ
3: อัน
1: นี้เป็นท่าล็อกนะครับ
3: ใช่ครับคุณน้องก็พูดถึงท่าล็อกหรือว่า submission
1: อันนี้เรียกว่าท่าเกส

0: ซากาตาเม่นะครับล็อกสมบูรณ์แล้วคู่ต่อสู้ดิ้นหนีดิ้นหนีมังกรดิ้นหนีนะครับมีเวลา0ถึง10วินาทีไม่ถึงไม่ได้คะแนนแต่ถ้าซ็อกตั้งแต่10วินาทีถึง14วินาทีได้คะแนนเป็นวาซาลี
1: ่1
0: คะแนน
1: 1คะแนน
0: แต่ถ้าควบคุมถึง15วินาทีนะครับจะได้คะแนนเป็นอีโป้งนะครับ
2: 2
0: คะแนนใช่ครับ
1: โอ้ต้องล็อกนานมากเลย
0: 15
1: วินาที
0: นะครับผม
1: ยาวเลยฮะ
0: ในการล็อกในการควบคุมนะครับถ้ารู้สึกว่ารู้สึกอึดอัด
1: สู้ไม่ไหว
0: สู้ไม่ไหวนะครับทำการตบคู่ต่อสู้3ทีตบ
1: เป็นสัญญาณว่า
0: ปล่อยครับเป็นสัญญาณแท
1: ็
0: บปล่อยครับ
1: สอนให้นะคำว่ายอมแพ้ใช้คำว่า I give up แล้วผู้ชนะต้องการกี่คะแนนครับ
0: อีโป้งให้ได้ครบ3พาร์ทในพาร์ทที่1 2 3ถ้าทำครบ3พาร์ทไม่ต้องสนคะแนนครับเป็นผู้ชนะเป็นวินเนอร์ได้เลย
1: ทันที
0: ใช่ครับแต่ถ้าทำไม่ครบ3พาร์ทก็จะดู1อันดับที่1ว่าใครทำคะแนนได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะส่วนของเวลาที่และการแข่งขันถ้ามีการเสมอกันให้ดูก่อนว่าคนไหนทำอีโป้งได้จำนวนพาร์ทมากกว่ากันถึงเป็นผู้ชนะแล้วค่อยดูไล่ลงมาในรอบต่อไปครับผม
1: แล้วอีโป้งคืออะไรครับ
0: อีโป้งนะครับคือการคะแนนได้สมบูรณ์นะครับโดยไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นในพาร์ทที่1 นะครับเตะต่อยเข้าเต็มเป้าส่วนในพาร์ททุ่มลงเต็มหลังหน้าลงเต็มแผ่นในพาร์ทที่3คอนโทรลล็อกควบคุมให้ได้15วินาทีก็จะได้อีโป้งลักษณะแบบนี้นะครับ
1: ยกมือ
0: สูงๆอย่างนี้ครับเท่ากับ2คะแนน
1: ครับ
0: ทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์ในแต่ละพาร์ทจะได้เป็นวาซาลี
1: ่
0: แบบนี้นะครับคือ1คะแนนเดี๋ยวผมเป็นผู้ตัดสินให้วันนี้โอเคหันหน้ามาครบโอเคตั้งการครับ
1: แปลว่าอะไร
0: เริ่มครับ
1: เริ่มโอ้ยของขวัญ2คะแนนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ2คะแนนครับ
1: อีโป้ง
0: อีโป้งครับ
1: ทำอย่างนี้คืออะไร
0: ชนครับออกชนพร้อมกันครับ
1: โอ้ลงมาแล้วแต่ไม่เต็มไม่เต็มก็พูดถึงมังกรมีน้ำหนักมากกว่ามันจะมีผลหรือเปล่าม
0: ีผลครับถ้าเป็นการแข่งขันจริงๆเห็นไหมครับจะมีน้ำหนักมากกว่าแต่เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ย
1: ครับ
0: เราสามารถให้นักกีฬาซ้อมได้ตัวอาจจะเป็นตัวใหญ่กว่าบ้างตัวเล็กกว่าปาเต้ปาเต้แปลว่าหยุดครับ
1: อ๋อ
0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น
3: จับปาเต้
0: เวลาเราขึ้นมาทำการจับในพาร์ทที่2แล้วเราห้ามออกวุฒเตะคู่ต่อสู้
1: จับก็คือจับอย่าง
0: จับก็คือจับอย่างเดียวห
1: ้
0: ามออกวุฒนะครับผมนะคร
1: ับ ใครฟาว
0: คนนี้ก็จะฟาวโดนโทษนะครับโอเคมือจับกันอยู่ในพาร์ทสองนะครับเลสกีแมนพันชิโน่ฟาวนะครับในกิทแอนพันนะครับพร้อมโยชิ
1: จะได้ลงหรือเปล่าโอ้มังกรนั่นละ
0: หน้ามาครบ
1: ปรบมือให้นักกีฬาด้วยครับแล้วปกติผู้หญิงจะสู้กับผู้ชายหรือแค่ฝึกเฉยๆครับ
0: ถ้าในการแข่งขันจริงๆเราจะไม่มีนะครับเราจะแบ่งประเภทไปเป็นผู้ชายน้ำหนักหนึ่งผู้หญิงน้ำหนักหนึ่งแล้วแต่อายุน้ำหนักนะครับเป็นหลักในการแข่งขันนะครับแต่ในการฝึกซ้อมของทางยิมเราจะไม่ได้แบ่งเพศไม่แบ่งอายุเพราะว่าสถานการณ์จริงๆในวันเราไม่รู้ว่าผู้ร้ายที่เข้ามาทำร้ายเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตัวสูงตัวเล็กฉะนั้นเราให้ฝึกซ้อมให้พร้อมในการป้องกันตัวในตลอดเวลาครับ
1: โอ้เป็นความคิดที่ดีครับมันมีประโยชน์จริงด้วยครับ
0: ครับผม
1: It's a great idea it's very beneficial วันนี้ทีเดียวก็ประทับใจมากนะอายุมันน้อย
0: ครับ
1: แต่สกิลความสามารถไม่ได้น้อยนะ
0: ครับ
1: เก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยเริ่มเรียนยูจิตสูได้ยังไงครับ
3: ตอนนั้นแม่ให้หนูเลือกว่าจะเรียนเทควันโดหรือรำหนูเลือกเทควันโดแล้วไปมาครูนนท์ก็เพิ่มยูจิตสูมาเรียนควบกับเทควันโด
1: เรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: 2ขวบครึ่ง
1: 2ขวบครึ่งแบบเริ่มฝึก เดินแล้วเริ่มก็ฝึก
3: แพมเพิร์สยืน
1: โอ้สุดยอดก็ฝึกเดินและฝึกยูจิตสูไปด้วยชอบแบบไหนมากกว่าเทควันโดหรือยูจิตสู
3: ยูจิตสู
1: เพราะอะไร
3: มัน ป้องก
1: ัน
3: ต
1: ั
3: วหน
1: ู
3: ได้ด้วย
1: ป้องกันตัวเองได้นั้นจะถามเคยโดนหรือเปล่าบาดเจ็บที่ไหนครับโอ้โหทุกที่เลยนะนั้นจะสอนคำว่าบาดเจ็บภาษาอังกฤษว่า injure
3: injure
1: เช่นให้แปลเป็นไทยนะ I injured my arm

0: นั่นคืออะไรครับ
1: ใส่ชิดครับ
0: ถีบก็ดูหน่อยมาไหนๆก็หน้าไหนครับ
2: ไปยังไม่โดนไปยังไม่โดน
0: เท้าหักหรือเปล่าเนาะ
3: ประโยชน์ของกีฬายูจิสุที่ได้รับนะคะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มาเรียนยูจิสุแล้วได้สร้างเสริมสมาธิได้มาออกกำลังกายเสียเหงื่อและได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตัว
5: ได้วิธีการต่อสู้จากการถูกรังแกค่ะได้ออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ
6: Jiu Jitsu is an amazing sport, but can you really defend yourself? สมมติว่าที่เรียกเป็นผู้ร้ายเราจะทำร้ายหนูป้องกันตัวเองได้หรือไม
1: ่ได้ค่ะ
6: 3, 2, 1, action. Give me your money. Come with me. Come on now.
0: ยัยยัย
2: โอ้สุดยอดเลยครับ
0: สุดยอดจับในนั้นเลยโอเคสมมติว่าเจอผู้ร้ายนะครับ Hey you, give me your money. Come with me. ยัยยัยโอ้แล้วสมมติว่าเจอผู้ลายที่บีบคออย่างนี้นะครับโอเคลองแก้ปัญหานะครับสมมุติว่าเจอผู้ลายแข็งแรงตัวใหญ่นะครับ
2: ครับ
0: ทำยังไงดี
2: เดี๋ยวเรามีน้องมาสาธิตดีไหมครับ
0: ดีครับ
2: พี่บัวขึ้นมาพี่ออนขึ้นมามีผู้ลายเข้ามาโจมตีบริเวณใบหน้านะครับใช่ไหม
0: อุ้ยว่ายโอ้เร็วมาก
2: ใช่ครับต่อไปนะครับหันหลังอยู่นะครับมีผู้ร้ายเข้ามาล็อกคอจับทิ้งตัวตีซอง
0: ว้ายสุดยอดเรามือนะครับ
2: จากทักษะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นขึ้นอยู่กับว่าน้องฝึกทักษะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุด
6: That's right Jiu Jitsu is a great sport you can use it for self defense but don't forgetRun away. Safety first. Get out of there. หนีออกไปเร็วที่สุด
2: ใช่ครับผม
0: ทีนี้ก็อยากฝึกมากกว่านี้แต่ก่อนจะฝึกกีฬาสอนภาษาอังกฤษดีกว่าคำแรกก็คือศิลปะการป้องกันตัวใช้คำว่า martial arts
1: martial arts
0: คำต่อไปครับคำว่าผู้ตัดสินใช้ referee
1: referee
0: มีอีกหนึ่งคำครับใช้คำว่า judgeคำที่3ก็คือกติกาหรือใช้คำว่า competition
1: rules
0: เก่งมากเติมตัว s ด้วยและอีก2คำที่น่ารู้นะครับผู้แพ้ใช้คำว่า loser
1: loser
0: รู้แพ้รู้ชนะผู้ชนะคือ winner หรืออีก1คำ champion
1: champion
0: ผู้รู้แค่นี้นะ5คำที่ใช้ได้จริงในชีวิต
7: พวกเราทุกคนขอบคุณทีเชอร์มากมากค่ะที่มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราและทำให้ยูจิสุเป็นที่รู้จักมากขึ้น Thank you teacher
1: Thank you teacher
0: ยินดีเสมอครับน้องของขวัญก็เก่งอยู่แล้วทำดีต่อครับมีนักเรียนหลายคนมีเป้าหมายหรือเปล่าครับ
2: เป้าหมายของหลักในการสอนของเราคือสร้างศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการเรียนนะครับทุกคนส่วนเป้าหมายต่อไปในการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ฝึกสอนหรือจะเป็นโค้ชอะไรก็ตามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนแล้วอิสระในการคิดของเขาเป็นหลัก
3: อยากจะเล่นกีฬายูจิสุไปเรื่อยๆค่ะเพราะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากกว่านี้ใช่
5: เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สายดำค่ะหนูจะเล่นไปเรื่อยๆเพราะมันสนุกมากเลยค่ะหนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ
6: Today, I got to know about jiu-jitsu, a form of Japanese self-defense martial arts that has been around for more than 1,500 years. This story is about a young girl, the younger sister of a jiu-jitsu athlete, who learned the sport as a hobby and went on to win numerous awards and competitions. What's more impressive is that she also uses jiu-jitsu to defend herself. Her inspiring story has left a great impression on me.
0: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าศิลปะการป้องกันตัวไม่ถึงคำศัพท์ในข้อใด A. Martial Arts B. Battle C. Fighting TikTok TikTok เฉลยคำตอบคือข้อ A. Martial Arts ศิลปะการป้องกันตัวส่วนคำว่า Battle และ Fighting ไม่ถึงการต่อสู้ครับผมของขวัญอยากลองหรือเปล่าโอ้มา
2: ฮึบยอดตัวลงฮึบใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้อยู
2: ่ครับ
0: ได้

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interestinginteresting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าก็ไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้จริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะครับ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างงี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way

ไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน The Speech Idol นะคะซึ่งไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยโหคุณง้อบอกเลยนะคะใครที่มีข้อแม้กับชีวิตฉันอายุมากไปฉันอายุน้อยไปฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงขอให้ลืมข้อแม้เรื่องอายุไปเลยนะคะเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้เขาเริ่มทำพาตัวเองมาอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาอายุ10ขวบอ้าวถ้าวันนี้ใครบอกว่าฉันไม่มีประสบการณ์คิดว่าเด็ก10ขวบจะมีประสบการณ์อะไรคะนอกจากหัวใจที่ลงมือทำวันนี้ค่ะเขาไม่ใช่แค่ลงมือทำธรรมดานะคะเขาเอาความสามารถของเขาอะมาแบ่งปันในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ของเขาจนทำให้เขาเป็นที่รู้จักและใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีหลังจากที่เขาตั้งใจทำอย่างเต็มที่สามารถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้โหเป็นไงคะวันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางความสำเร็จของเขานะคะว่าเขาเริ่มยังไงทำยังไงพัฒนาตัวเองจนวันนี้มาเป็นพูดง่ายๆหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน6แสน followers ค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะน้อง Nesty Spicy ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูงอนะคะ

0: ัสดีลูกสาวว่าคุณผู้ชมดูสิสวยไม่เกรงใจครูเลยอ่ะนี่ลูกสาวของเราชัดๆเลยนี่สวยขึ้นสวยขึ้นนะเราเนี่ยเนสตี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: อันไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกหนูเริ่มยังไงมายังไงพัฒนาตัวเองยังไง
1: ค่ะก็ต้องสวัสดีทุกคนก่อนนะคะที่เราชมรายการนี้อยู่นะคะส่วนตัวนะคะก็อาจจะรู้จักหนูแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักหนูนะคะก็อาจจะมารู้จักในรายการนี้ก็ได้นะคะหนูนะคะเด็กชายนิพิตพงษ์รักตนนะคะชื่อเล่นชื่อนิดนะคะแต่เต็มคำว่าตี้เข้าไปค่ะในวงการค่ะส่วนตัวหนูนะคะจริงๆหนูเป็นเด็กบ้านๆคนนึงเด็กบ้านนอกก็ได้ค่ะเงาะอีกคนนึงเลยค่ะที่ว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจริงๆหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมาถึงจุดนี้เลยนะคะครูเงาะหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นเด็กคนนึงที่แต่งหน้าเล่นๆบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านพ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครูเงาะแล้วก็วันนึงก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโซเชียลอยู่ในมือทำไมเราไม่เอาโซเชียลที่อยู่ในมือมาทำให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ครั้งหนูก็เลยเปิด Facebook เข้ามาหนูเห็นไลฟ์สดว่าไลฟ์สดดีกว่ามันเลิศมันฉ่ำหนูนึกใจอยู่ว่าเอาเลยต้องไลฟ์สดอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆ เข้ามาดูเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆหายไปวันแรกที่หนูไลฟ์เลยค่ะหนูจำได้หนูเนี่ยคนดูแค่7คนเท่านั้นค่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะหนูก็ทําตามไลฟ์สไตล์ตัวเองค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงหนูชอบหมอลำที่สุดในโลกค่ะคุณก็หนูก็เต้นไปลำไปแต่งหน้าไปฟ้อนไปทุกอย่างที่หนูทำค่ะเป็นตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก7คนก็เริ่มมาเป็น10 20 20ไป50ไปเป็น100จนกระทั่งวันนั้นหนูแต่งหน้าวันธรรมดาของหนูเลยที่หนูจำได้จนถึงตัวนี้นะคะเป็นวันธรรมดาของหนูเลยหนูนั่งแต่งหน้าไม่เคยมีไฟเข้าหน้าไม่เคยมีอะไรมีแค่ไฟหลอดไฟบ้านนะคะแล้วก็ไม่แสงก็ไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะคุณหมอแล้วก็มีผ้าม่านอันนึงแล้วหนูก็เอาเครื่องออกมาตั้งก็ไลฟ์สดปกติหนูก็สดีดเหมือนทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็วันนั้นหนูแต่งหน้าไปแต่งหน้าอุ้ยทำไมคนดูเยอะจังเลยวันนี้แล้วมันเริ่มมี energy มี power ขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณหมอหนูก็อุ้ยคนดูเยอะเอาแล้วเต้นอีกหนูเต้นอีกจนคนดูอัพขึ้นมา 1,000 แล้วหนูแบบ
0: ว้าว
1: โอ้พอ 1,000 ปุ๊บไม่ถึง10นาทีอะค่ะคุณหมอไป11,000ค่ะ
0: ว้าว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะแม้แต่โลกเรายังเบี้ยวเลยหนูก็พูดไปนู่นนี่นั่น
2: มองตาไม่เท่ากันจ้าช่างมันค่ะเพราะเรามั่นไม่ต้องทำอะไรให้เหมือนกันค่ะคิวไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสค่ะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วค่ะ

0: จนมันกลายเป็นไวรัลไปในคืนนั้นคืนเดียวเลยค่ะกูเงาะหลังจากนั้นหนูก็เริ่มแต่งหน้ามาเรื่อยๆหาคอนเทนต์แบบว่าชีวิตประจำวันของหนูตื่นเช้ามาวันนั้นหลังจากที่คนดูหนู 12,000 แต่คิวไม่เท่ากันหลุหลามาเห่าใช่ไหมคะพี่หนูกำลังจะไปเกณฑ์ทหารหนูเลยบอกว่าอ่ะรู้แหละพรุ่งนี้แต่งอะไรหนูก็ลุกขึ้นมาหน้าแต่งหน้ายังไงไม่ให้ติดทหารหนูก็เอาแบบคนเนี้ยคนดูหนู 28,000 ค่ะวันนั้นหนูจำได้เลย
1: ดูสด 28,000 เลยเหรอ
0: 28,000 ค่ะวันนั้นใส่ชุดจริงๆชุดอะไรก็ไม่ได้แบบว่าหรูหราเลยนะคะเป็นชุดแบบว่าอยู่แบบเป็นชุดทหารที่ซื้อมาค่ะของเด็กเล่นค่ะเพราะหนูตัวเล็กมากหนูสามารถใส่ชุดเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาใส่แล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆค่ะครูเงาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
1: ็
0: มันก็เป็นความประสบจริงๆหนูว่าสิ่งที่คนดูหนูวันนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วในขั้นหนึ่งที่หนูสามารถทำให้คนรู้จักชื่อเสียงหนูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเงาะจนกระทั่งหนูก็รู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเราใช้โซเชียลเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถหาเงินกับโซเชียลได้แล้วใช่ไหมคะหนูก็เริ่มพัฒนาตัวเองให้รู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มซื้อไฟเริ่มซื้อนู่นเริ่มซื้อนี่ซื้อนั่นเพื่อที่จะเอามาไลฟ์สดเป็นการแต่งหน้าไลฟ์สดแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูก็เริ่มเก็บเงินแต่คุณแม่เป็นคนดูแลเงินหนูเลยนะคะหนูก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะจนรู้สึกว่าพอแล้วแหละสำหรับการที่เราจะสร้างบ้านใหม่ให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: หนูก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าสร้างบ้านใหม่ไหมเพราะว่าบ้านเก่าหนูก็เป็นบ้านไม้ค่ะครูงอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหนูก็รู้สึกว่าสร้างบ้านใหม่ไหมแม่จะได้แบบว่าทำให้เราดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งแบบว่าหนูมีบ้านที่สามารถไลฟ์สดได้โดยแบบไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะหนูก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆค่ะจนเสร็จเป็นเรียบร้อยในงบประมาณเกือบ2 ล้านค่ะ1 ล้านกว่า
1: โอ้ชื่นชมมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก่อนจะไปต่อหนูเป็นคนที่ energy แบบเยอะแล้วก็เป็น energy ที่มันสนุกมาก
0: อันนี้แค่นิดเดียวค่ะครูเงาะอันนี้แค่นิดเดียวหนูไม่กล้าใส่เต็มเพราะหนูเกรงใจครูเงาะ
1: ไม่ต้องเกรงใจครูครูขอ1เพลงขอจัดหมอดูดูสักหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาสักหน่อย
0: เอาหมอลำนะ
1: โอ้ยหูของฉันเฮ้ยเพจเดี๋ยวคุณจะต้องไปตามเพจหนูบ้างแล้วเนี่ยเอนเตอร์เทนมากเลยนี่คือแต่งหน้าไปเต้นโชว์ไปเยอะเหรอลูกเหรอ
0: ใช่ค่ะบางทีก็แบบว่ามีแบบว่าปัดขนตาอยู่มีการเข้าตาอย่างเงี้ยพอหนูเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบขำเอาไปขำเมนเซลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้องค่ะ
1: จุดที่ทำให้หนูคือตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพจหนูเนี่ยความตั้งใจที่หนูจะสื่อสารออกไปอ่ะหนูอยากให้อะไรคนดูคนติดตามหนู
0: หนูอยากให้ความสุขค่ะ
1: เนาะ
0: ค่ะหนูรู้สึกว่าโลกเนี้ยค่ะมันมีอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งอาจจะมีสุขทุกข์บ้างคนที่มาดูหนูก็อาจจะไม่ใช่ว่ามีความสุขตลอดก็อาจจะมีทุกข์มีเศร้ามีความสุขแต่หนูก็อยากจะทำให้ที่ว่าหนูทำออกมาค่ะมันดีที่สุดอยากให้คนดูแล้วหัวเราะได้ยิ้มตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: แล้วเคยมีไหมลูกถึงจุดที่แบบมีคนมาบูลลี่เราหรือไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะหนูไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเราเราสร้างตัวเองขึ้นมาจากตัวเองที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะที่บ้านพร้อมซัพพอร์ตที่บ้านพร้อมที่จะทุกอย่างกับหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่จำเป็นที่รู้สึกว่าต้องเอาคอมเมนต์แบบว่ารู้สึกที่แย่ๆต้องเอามาใส่หัวเพื่อที่จะทำให้เราคิดมากหนูไม่เคยคิดจริงๆเลยค่ะคุณหมอไม่เคยเห็นเมนต์นี้แบบด่าแล้วรู้สึกอุ๊ยเฟลร้องไห้ไม่มีเลยค่ะหนูแล้วหนูก็ไม่เคยไปด่าเขากลับด้วยเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลทุกคนสามารถคิดได้ค่ะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

0: การที่เนสตี้เนี่ยค่ะเป็นคนที่เขาชัดเจนในตัวเองเขาทำสิ่งที่เขารักแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัวตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าทันทีที่เขาได้รับการยอมรับกับครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่เหนือไปกว่านั้นเขาสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวเขาได้ด้วยเขาดูแลคนในครอบครัวของเขาได้เขารู้ว่าอะไรคือสาระในชีวิตของเขาเขาเลยไม่ต้องเอาเวลาไปฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นสารที่จะมาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะพูดง่ายๆนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่จะเริ่มทำแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรามาจากเหตุผลการเติบโตที่แตกต่างกันอะไรก็ว่าไปขอให้เราชัดเจนในตัวเองเป็นพอขอให้เรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรมันจะทำให้เสียงของคนอื่นเบาลงแบบที่เจ้าเนสตี้ทำให้พวกเราได้เห็นนะคะเล่าต่อเนสตี้แล้ววิธีคิดหนูปล่อยคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนทุกวันนี
1: ้โอ้เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณเงาะมันก็อาจจะมีคนดูเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเงาะแต่หนูก็แบบว่าไม่รู้สึกว่าจะต้องไงเพราะหนูก็เหมือนที่หนูบอกไปเลยค่ะว่าหนูสร้างความสุขอะค่ะคุณเงาะแล้วก็ทำด้วยสิ่งที่เราชอบจริงๆค่ะหนูเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องเสียใจไปกับมันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถึงคนจะดูน้อยดูเยอะแต่เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้หลักก็ค่ะคุณหมอใช่
0: คือพูดง่ายๆว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วถูกไหมลูกแต่ว่าไอ้การที่คนดูจะชอบไม่ชอบถือว่าเป็นกำไรเป็นของแถม
1: ใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือชอบนะคะแบบว่ามาคอมเมนต์สนุกสนานการคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ไม่ชอบได้ไงคนติดตามตั้ง2.6 ล้านแล้วครูอยากถามนิดนึงลูกว่าแต่ละอาทิตย์ที่หนูทำคอนเทนต์ออกมาหนูไปเอาไอเดียมาจากไหนไปเอาแนวคิดในการสร้างคอนเทนต์ยังไงลูก
1: ค่ะเป็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เลยค่ะคุณเงาะก็เราทำอะไรอยู่ช่วงนี้มันเป็นอะไรช่วงนี้มันโซเชียลเด่นดังในเรื่องอะไรเราก็เอาตัวนั้นนะคะเป็นหยิบจับให้เป็นตัวเองของมันให้เป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ

0: ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างสัก5คอนเทนต์ล่าสุด
1: 5คอนเทนต์ล่าสุดใช่ไหมคะก็สิ่งที่จะหนูกำลังจะทำเลยก็คือล่าสุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องห้องค่ะรีวิวห้องค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรีวิวห้องแล้วก็จะเป็นการแบบว่าแต่งหน้าแบบว่าใส่ฝอใส่หวานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปว่าคนรีเควสอะไรมาค่ะคุณหมอ
0: โอเคแล้ววันนี้จะมาแต่งหน้าโชว์ให้พวกครูดูป่ะเนี่ย
1: ได้เลยค่ะครูงอหนูแบบลัดอย่างยาก
0: เลยสัตว์มาเลยลูกสัตว์มาแล้วขอเป็นแบบเป็นสไตล์หนูแบบเต็มแม็กไม่ต้องเก็บไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งสิ้น
1: เหมือนไลฟ์สดเลยใช่ไหมคะ
0: เหมือนไลฟ์สดเลย
1: ได้เลยค่ะ1 2เย้วันนี้เอาสมาแต่งหน้าเด็ดตาถูกป่ะถูกป่ะวันนี้สมาแต่งหน้าบอกว่าลูกแบบว่าคือตรงไหนที่มันเป็นจุดด้อยของเราเราจะทำให้มันเป็นจุดเด่นได้ล่ะหญิงหูบอล่ะหูบอล่ะมันเป็นยังไงนี่เลยจ้าทำอย่างนี้เลยจ้านี่เอาไฮไลท์มานะจ๊ะเอาไฮไลท์มาเมนบอลเอาไฮไลท์มาใช่ไหมตบไฮไลท์ไปสองกึกนะคะก็สะบัดตึงปัดนี่หญิงไฮไลท์กับไฮไลท์เนี่ยประทุนหนึ่งอะไรนี่เย่มันเลิศได้หญิงปัดให้มันจำกัดนะจ๊านี่เท่ากับสวยแล้วคือเจ้าหญิงนี่ล่ะโอ้คือซื้อจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะคือง
0: อนี่เธอขนาดเวลาสั้นๆฉันยังเพลิดเพลินในการดูหนูเลยลูกเนสซี่นี่หนูเดี๋ยวนะเนสซี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะลูก
1: พังงาค่ะ
0: พังงาแล้วทำไมมีเด้อล่ะ
1: หนูต้องบอกว่าแม่หนูเป็นคนอีสานค่ะอุดรค่ะแต่พ่อต้องถึงภาคใต้ค่ะ
0: หนู
1: ก
0: ็
1: เลยเป
0: ็
1: นล
0: ู
1: กครึ่ง
0: หนูลูกครึ่ง
1: พูดได้ใช่ค่ะหนูใต้กลางเลยอีสานค่ะ
0: โอ้โหแซ่บแล้วถ้าเกิดสมมติสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้ซิเอาซิ
1: ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้านะแบบว่าคือว่าแต่งคือมันแบบว่าก็พุ่งแบบมันเจาะเอาแบบนี้ว่ามันกล้วยมันกล้วยกล้วยลื่นมันหน้าแบบเราก็คือปาดไปเลยปาดปาดทันทีเลยก็คือจบกล้วยเลยแค่นี้หน่อยได้มาอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยตกหลุมรักโอ้ยแล้วในอนาคตคือณวันนี้ที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยเสน่ห์เขาเยอะมากนะเราอยากเห็นว่าเขาทำอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างงี้บางคนจะเริ่มทำแล้วคิดอย่างงี้ลูกเนสซี่มันจะตันไหมคะสอนแต่งหน้ามันก็มีแค่นี้แหละหน้าฝรั่งหน้าสายฝอหน้าเกาหลีหน้าหวานมันกลัวตันนะคะอะไรที่ทำให้เราแบบมันยังมีทางไปได้ตลอดอะ

0: หนูรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันอาจจะมีแค่นั้นก็จริงค่ะอาจจะมีสายฝอเกาหลีหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลืมนะคะว่าในการโทนแต่งหน้าแต่ละสีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปการทำผมก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนลุคไปได้เลยการใส่ชุดก็อาจจะทำให้เราเปลี่ยนชุดไปได้บางทีอะค่ะคุณเงาะเราอย่าไปซีเรียสมากเกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับมันเราจะยิ่งตันค่ะเราปล่อยเลยอยากทำอะไรทำไปให้สุดสุดแล้วก็จบจบแล้วก็ปล่อยคอนเทนต์ออกมาแค่นี้เลยค่ะคุณเงาะ
1: เนาะทำให้มันยากอะเนาะนะคือความสร้างสรรค์อะมันก็คือสร้างไม่ใช่คิดการทำนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วเราก็พัฒนาของเราเคยมีไหมลูกที่หนูมองย้อนกลับไปแล้วไปดูแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีอยากแก้อยากพัฒนาเคยดูงานเก่าของตัวเองแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
0: มีค่ะครูเงาะแต่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอ่ะเรารู้ว่างานเนี้ยเราทำออกมาไม่ดีแหละแต่งานต่อไปเรามีโอกาสที่จะได้แก้ไขค่ะหนูก็จะทำออกมาให้มันดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาจ้างเราเราก็ทำต้องทำแบรนด์ของเขาออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้อง
1: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงลูก
0: วางแผนอนาคตตัวเองไว้ว่าอยากเรียนให้จบให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะซื้อรถอีก1คันค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
1: มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็คิดอยากจะทำอาชีพนี้เป็นอาชีพยิงยาวเลยไหมหรือว่าเราคิดอาชีพอะไรไว้สำหรับตัวเองในอนาคตบ้างไหมลูก
0: ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอาชีพนี้อาจจะอยู่กับเราตลอดเราสามารถวันนึงเราอาจจะล่วงลงมาก็ได้แต่วันนึงเราอาจจะพุ่งกันไปอีกก็ได้ค่ะกูเงาะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงค่ะแต่หนูคิดว่าอนาคตของหนูอะค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราอยู่จุดไหนแล้วค่ะคุณเงาะเรารู้ว่ามาตรฐานเขาอยู่จุดไหนเราจะไม่ทำให้ต่ำลงมากกว่าเดิมค่ะหนูจะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ

0: มันหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแค่ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้ทำแค่นี้แน่นอนค่ะหนูก็อาจจะผลิตแบรนด์สินค้าของตัวเองออกมานำขายนู่นนี่นั่นค่ะ อะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ครูอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วบอกว่าคิวไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีอะไรในโลกเท่ากันหรอกค่ะไอแนวคิดนั้นก็ดีหรือมาจนถึงแนวคิดของหนูในวันนี้ที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนานะไม่มีอะไรต่ำสุดลงสุดมันก็มีแต่การพัฒนาต่อไปอะไรของหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูได้รับอิทธิพลทางความคิดนี้มาจากไหนเช่นบางคนอาจจะมาจากครอบครัวบางคนอาจจะมาจากหนูอ่านเยอะค่ะหนูฟังเยอะค่ะหนูได้รับแนวคิดดีๆเหล่านี้มาจากไหนลูก
0: หนูได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนูเลยค่ะพ่อแม่เคยบอกหนูว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่สูงแล้วเราต้องอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอ
1: ย่างนี้ค่ะอ๋อเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจในความที่ลูกรักอะไรเป็นอะไรแล้วสนับสนุนนั่นแปลว่าต้องมาจาก mindset ที่ดีมากของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อมายังลูกได้อย่างชัดเจนแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแนวคิดดีๆของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งที่สร้างเด็กน่ารักน่ารักมาสร้างรอยยิ้มให้กับคนอีกมากมายนะคะทางที่มาตลอดเส้นเนี้ยเท่าที่ครูฟังนะลูกมันดูราบรื่นพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีจุดท้าทายในชีวิตจุดไหนที่เป็นจุดท้าทายที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาบ้าง
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะครูเนาะเพราะการแต่งหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีบอกว่าวันนึงแต่งคอสเพลย์หนูก็ไม่ได้ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องใช่มั้ยคะคุณงอวันนึงแต่งมาพลาดรู้สึกน้อยตัวเองทำไมทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณงอแต่ว่าพอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใหม่ในสิ่งที่ผิดพลาดใช่มั้ยเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนวันนึงก็รู้สึกว่าก็ได้เลยแหละเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณงอมันไม่มีอะไรที่เราสามารถไม่ทำไม่ได้ค่ะถ้าเรายังไม่ลองทำ
1: แสดงว่าจุดท้าทายของเนสตี้ก็คือทำยังไงให้ฉันดีขึ้นจากมาตรฐานเดิมนะคะลูกมีการแต่งหน้าแบบไหนที่ยังไม่เคยได้ลองแต่งแล้วอยากแต่งในอนาคตบ้าง
0: drag queen ค่ะ
1: drag เลยเหรอ
0: ใ

0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: หนู
1: ทำไมถึงอยากแต่งแบบ
0: หนูรู้สึกว่ามันโว้มันวางผมมันตีฟ้าล่างงูเห่าแบบสุดแบบพร้อมแผ่แม่เบี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยตาก็คือแบบว่าทะลุออกมาจากโลกนอกปากก็คือพร้อมเบิร์นตลอดเวลาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออแต่งเมื่อไหร่แท็กมาให้กูดูด้วยนะหลังดูพี่เออถามหน่อยแล้วเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับการที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังยังไงบ้างลูก
0: ก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะครูอ๋อส่วนตัวหนูก็เจอทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวหนูคือเพื่อนที่อยู่ในห้องคือดีกับหนูมากหนูก็ไม่ได้ไปเรียนทุกวันนะคะครูอ๋อคือถ้าอยู่ไม่ได้ติดว่ามาตรการโควิด19ช่วงนี้ใช่ไหมคะหนูบินขึ้นลงกรุงเทพอะค่ะเป็นว่าเล่นเลยจนแบบว่าเจอแอร์ซ้ำกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ๋อใช่ค่ะบินแบบบ่อยมากในแต่ละอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือช่วยแบบว่าเน็ตไม่มีงานนะอันนี้น่าจะทำให้ทันเดี๋ยวช่วยก่อนแล้วก็อันนี้ก่อนนี่นะแต่บางใช่ค่ะครูอ๋อแต่บางอาจจะบางห้องไม่ได้รู้จริงๆว่านิสัยเราเป็นยังไงข้างนอกหนูอาจจะดูเป็นคนแรงๆตรงๆนะคุณอ๋อแต่จริงๆหนูไม่ได้มีอะไรเลยค่ะหนูก็คือเป็นแบบเด็กตี้ที่แบบเสียงดังช่วยวายตลกหูคาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือโดนมาจะตบหนูก็มีอ่ะคุณอ๋อจริงๆอ่ะจริงค่ะแต่หนูก็แบบไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่กับหนูดีๆแบบ
1: แล้วเราทำไงอ่ะเขาเดินมาจะตบเราอ่ะตอนนั้นทำไง
0: หนูเหรอคะ
1: เออ
0: หนูเป็นคนสู้คนค่ะหนูก็เข้าสี
1: ทำไมเรียบร้อย
0: ก็ว่าเข้าสิทำไมไม่เข้าล่ะมันแต่พูดไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ข้างห้องปกครองเลยนะคะตอนนั้นน่าจะจำได้
1: คนที่มาโทษนะเป็นผู้หญิงหรือ
0: เป็น
1: ผู้ชาย
0: อ๋
1: อเป็นLGBTQ เหมือนกัน
0: ใช่ LGBTQ ค่ะเขาก็อาจจะหมิ่นหนูไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกันถ้าไม่ยุ่งกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เฉยๆค่ะ
1: ก็คือถ้าคนรู้จักเราอ่ะเขาก็เข้าใจแล้วรักแล้วก็น่ารักกับเราเพราะเขารู้จักเราแต่คนที่ไม่รู้จักเขาก็ว่ากันไปเขาก็ตีความเราจากแบ็คกราวด์ชีวิตของเขา
0: แรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งแล้วหนูเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหเห็นแล้วก็นะชาวบ้านเขาก็พร้อมหยิบอาวุธขึ้นมาเหมือนกัน
0: ตีเหมือนกัน
1: มาจนถึงวันนี้ลูกอะไรคือสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุด
0: ก็อาจจะเป็นการเรียนค่ะแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อรถให้แม่ค่ะรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากที่หนูอายุยังไม่ถึง20ค่ะแต่หนูสามารถทำให้พ่อแม่ได้ขนาดนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากค่ะ
1: เล่าโมเมนต์ที่เราบอกเขาได้ไหมว่าหนูจะตัดสินใจซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของหนูตอนนั้นเป็นยังไง
0: หนูนะคะหนูเฉยๆค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าในเมื่อมีเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือใช่ค่ะพูดตลอดว่าดีน้ำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พ่อรู้นะว่านี้แหละทำยังไงก็ตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ากตัญญูรู้คุณมาตลอดพ่อพูดกับหนูนี้ตลอดค่ะแต่ไม่พูดกับหนูตรงนะคะจะบอกผ่านแม่เพราะพ่อหนูเป็นคนขี้เขินนะคะ
1: แต่มันจริงนะลูกความกตัญญูเนี่ยมันเป็นคุณธรรมของคนดีแล้วมันก็จะเป็นเกราะป้องกันหนูไปที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างครูฟังเรื่องของหนูตั้งแต่หนูซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ครั้งนู้นเนี่ยครูฟังครูยังแบบเอ็นดูอะทั้งที่เรายังไม่ได้ติดตามอะไรกันแค่ดูว่าอันไหนดังเขาแชร์กันมาครูก็ดูครูก็ยังรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้เลยมันเป็นปกติลูกนะความดีรักษาไว้นะคะโอเคอ่ะเนสตี้วันนี้ในวันที่ครูสามารถพูดได้เลยว่าณวัยของหนูหนูประสบความสำเร็จในวัยของหนูได้อย่างสวยงามมากๆจริงๆมีเด็กอีกหลายคนมีเพื่อนๆในประเทศนี้อีกหลายคนที่อยากลงมือทำนะคะแต่มีความกลัวมีความไม่กล้าเริ่มหนูอยากจะแนะนำไม่ใช่แค่เพื่อนนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านที่อยากแล้วแต่มันเอ๊ะมันกลัวหนูมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างลูก
0: ค่ะส่วนตัวหนูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะไปทางนั้นให้สุดค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงอะค่ะยังไงเราก็รู้แล้วว่าเราได้ทำมันลงไปแล้วอะค่ะก็อย่าไปเสียใจเลยนะคะว่าสิ่งที่เราออกมามันดีหรือไม่ดีแต่ในเมื่อเราได้ทำแล้วรู้สึกว่ามันสุดยอดที่เราสามารถทำได้แล้วอะอยากให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอค่ะว่าสิ่งตัวเองชอบมันคืออะไรค่ะแล้วก็ทำมันให้สุดค่ะ

ราอาจจะนั่งดูเด็กคนนี้แล้วก็หัวเราะไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะนะที่เราได้จากเขามันเป็นพลังสำหรับครูนะในซีสิ่งที่ครูได้รับจากเนสซี่มันเป็นพลังบวกมากๆเลยพลังเหล่านี้มายังไงล่ะก็แน่นอนมาจากหนึ่งเลยอันดับแรกคำว่าหนูเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเนสซี่บอกเป็นตัวของตัวเองเป็นยังไงบางคนก็บอกยังไงอะฉันก็อยู่บนตัวฉันจะไปเป็นยังไงคีย์เลยคือการยอมรับตัวเองในทุกรูปแบบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพัฒนาของตัวเองเห็นไหมคะถ้าเราจะสังเกตเขาก็บอกเขาก็รู้ตัวด้วยนะว่าน่าจะใช่หนูก็พร้อมโดนทำร้ายร่างกายอยู่แล้วค่ะครูคะเขารู้แม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองและเขาก็รู้จุดแข็งของเขาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันมาจากอันที่สองค่ะนอกจากเขาเป็นตัวของตัวเองคือเจตนาที่ดีพอเขารักในสิ่งที่เขาทำเขารู้จักตัวเองแล้วเขายังตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีไม่ใช่แค่ดูแลคนไกลตัวยังดูแลคนใกล้ตัวเนี่ยมันมาจากฐานใจที่ดีเพราะฐานใจมันดีซะแล้วอะค่ะจะทำอะไรมันก็ง่ายมันก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทำลงมือทำไปเถอะค่ะเนซี่บอกไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเยอะยิ่งไม่มีคอนเทนต์ค่ะทำไปเถอะค่ะขอให้ทำมาจากหนึ่งสิ่งที่เรารักเป็นตัวของเราจริงๆและสองมาจากเจตนาที่ดีของเรานะคะวันนี้ครูขอบคุณเนซี่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะลูกนะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะจะเป็น The Speech Idol คนไหนที่จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราคอยเจอกันได้ในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคน
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกเราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
2: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
2: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
2: จริง
1: กลัวค่ะลุย
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทางเว็บ dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะน้องๆนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัทอัมซัม Education นะคะเมื่อได้รับใบประกาศนียบัตรกันเรียบร้อยแล้วน้องๆเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะคะก็มีการเข้าค่ายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะการปรับตัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยมีรุ่นพี่นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Returnee คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปสู่ต่างประเทศละค่ะและเมื่อพูดถึงการปรับตัวเชื่อว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากจะไปทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศที่น้องๆเนี่ยไปเรียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เอ๋นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ When in Rome do as the Romans do When in Rome do the Romans do หรือว่าสั้นๆ When in Romeก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายของสำนวนนี้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่หรือว่าทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนที่เราไปอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นสำนวนภาษาไทยนะคะก็นี่เลยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมาดูตัวอย่างการใช้สำนวนเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่านะคะ You should follow the manners and customs of the country you are stayingAt when in Rome, you should follow the manners and customs of the country you are staying at when in Rome. แปลประโยคนี้นะคะว่าคุณควรที่จะทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมารยาทต่างๆของประเทศที่คุณไปอยู่นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนรายการของเราค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเปเก้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเรายังจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเป็นการนำเอาพฤติกรรมของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังคนขับเนี่ยมาเปรียบเปรยนะคะสำนวนที่ว่านี้ก็คือ back seat driverseat driver ซึ่งจะหมายถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะเหตุการณ์ที่ตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่ชอบเจ้าขี้เจ้าการนะคะก้าวก่ายไปในทุกๆเรื่องเลยที่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเองค่ะและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยที่คนร่ำรวยนะคะมักจะนั่งอยู่เบาะหลังของรถแล้วนะคะออกคำสั่งเนาะบอกคนขับรถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นคนขับซะเองเลยซึ่งปัจจุบันนะคะการที่จะทำแบบนี้เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาดูตัวอย่างกันและกันเป็นประโยคนะคะ I don't need any backseatDriver on this project ฉันไม่ต้องการนะคะให้ใครเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมาบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ในโครงการหรือว่าในโปรเจกต์นี้นั่นเองค่ะเราพูดถึงนะคะคนที่นั่งเบาะหลังไปแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเสนอสำนวนที่หมายถึงที่นั่งเบาะหน้าข้างๆคนขับด้วยดีกว่านะคะที่นั่งเบาะหน้าบริเวณข้างคนขับเราจะใช้สำนวนนี้ได้เลยนะคะ ride shotgun ride shotgun Jenny always gets to ride shotgun in the car Jenny มักจะชอบนะคะที่นั่งข้างๆคนขับรถนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็มาจากหนังคาวบอยค่ะมักจะมีฉากนะที่ว่าเขาถือปืนยาวนะช็อตกันนั่งอยู่ข้างๆคนขับเพื่อที่จะคอยระวังภัยนะคะแล้วก็ป้องกันม้าโดนโจมตีนั่นเองล่ะค่ะช็อตกันปืนยาวๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ัสดีค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์มากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะเราเคยพูดถึงท่าเรือประเภทต่างๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพียคีวอลฟ์แต่ถ้าเป็นบริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะเราใช้คำว่าเบิร์ธ BERTH เบิร์ธอ่านออกเสียงเหมือนกันกับคำว่า birth B-I-R-T-H ที่แปลว่าเกิดหรือว่ากำเนิดนะคะ The ship berthed at Bangkok port เรือเทียบท่านะคะที่ท่าเรือกรุงเทพค่ะถ้าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าทั้งท่าเรือเลยนะคะเราเรียกกันว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นส่วนหรือว่าเป็นแนวฝั่งที่ขนานกับตัวเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าเราเรียกกันว่าเบิร์ธค่ะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงที่นอนหรือว่าที่พักผ่อนในรถไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรือก็ได้เนาะ I'll sleep in the upper berth of the ship ฉันจะขึ้นไปนอนนะคะจะไปหลับบริเวณด้านบนของเรือนั่นเองค่ะหรือว่าจะหมายถึงงานก็ได้นะภารกิจหน้าที่การงานก็ได้ตัวอย่างประโยคค่ะ He has a starting berth on the crew team เขาเริ่มงานหน้าที่ใหม่ในทีมลูกเรือค่ะและสุดท้ายนี้เนี่ยนะคะมีสำนวนมาฝากกันด้วย to give someone or something a wide berth สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการทิ้งระยะห่างหรือว่าทิ้งช่วงหรือว่าหลบไปดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ของเขาไปก่อนนะคะที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนู้นเลยเนี่ยเวลาเรือเนี่ยจะต้องมาเทียบท่าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องบอกให้พวกที่ดูแลทีมงานเนี่ยทิ้งช่วงกว้างๆเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหากันนะคะตัวอย่างประโยค Give Jenny a wide berth She's in a very bad mood อยู่ห่างจากเจนนี่สักพักนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสเฟเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเอ๋ครับในรายการ AYC Food Fit for Five ผมกิตติพัชแสงทองครับ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนแซเกอร์ค่ะ
1: เอ๋จ๋าเรากำลังอยู่ในเรื่องราวของงานประชาสัมพันธ์ครับครับแล้วก็มันก็มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งเลยน้องเอ๋ที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่า Brand Awareness นะครับ
0: ค
1: ำถูกต้องออกเสียงยังไงครับ
0: Brand Awareness
1: นั่นเลยนะครับและหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการใช้ Celebrityการใช้เซเลบริตี้น้องเอ๋ผมเคยได้ยินนะฮะมีคนพูดว่าซีเล็บบ่อย
0: ๆซีเล็บ
1: ถ้าที่จริงแล้วออกเสียงยังไงครับ
0: เซเล็บนะคะหรือว่าคำเต็มๆเลยนะก็คือเซเลบริตี้เซเลบริตี้ซึ่งจะหมายถึงนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือว่า someone who is famousแล้วก็จะมีหลายหมวดมากเลยแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไหลนะคะกับดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยเราใช้สำนวนนี้ได้นะคะว่า to rub elbows with someone to rub elbows with someone หรือว่า to rub shoulders with someone ก็ได้นะคะเป็นสำนวนว่าเราไปกระทบไหลใช้เป็นเหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ as an MC sometimes I get to rub shoulders with world leaders ที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะประทบไหลออนสตรีเอาล่ะคราวนี้เรามาพูดถึงนี่ดีกว่า celebrity แล้วก็มีคำว่า brand ambassador
1: brand ambassador หมายถึงอะไรครับ
0: มันจะคล้ายๆกันนะคะ brand ambassador นะคะก็เป็นบุคคลเนี่ยนะคะที่เขาเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าจะต่างกันยังไงนะคะมีคำว่า celebrity endorser
1: มันมีคำหนึ่ง
0: ใช่แล้วคือ celebrity endorser เนี่ยนะคะก็คือคนที่อาจจะไปร่วมงานเหมือนว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นอยู่แค่บางครั้งบางคราวเป็นหน้าเป็นตาแค่งานนานนั้นเป็นต้นจบแต่ว่าถ้าเป็น brand ambassador เนี่ยเขาอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นตัวแทนเชื่อมั่นในสินค้าในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆเลย
1: ครับหมดเวลาแล้วฮะน้องเอ๋โอ้โหต้องลาผู้ชมกลับไปก่อนนะครับใครอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการ
0: AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราวันนี้เราสองคน
1: ครับ
0: Say goodbye now สวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Fit for
0: Five สวัสดีค่ะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเวลาของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับรายการ AYC Food Fit for Five นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามาไกลทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดูกิจกรรมสนุกๆการเข้าค่ายนะคะของ English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าค่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือว่าค่ายกิจกรรมของโรงเรียนค่ายผู้อพยพก็ตามนะคะเราจะใช้คำว่า camp ซึ่งคำว่า camp นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า campus ในภาษาลาตินนั่นเองนะคะที่หมายถึงสนามหญ้าที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าอาจจะใช้คำว่า field เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะทหารเนี่ยจะใช้พื้นที่โล่งในการตั้งค่ายทหารพักแรมกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพักแรมชั่วคราวนะคะแล้วต่อมาค่ะชาวบ้านก็นำมาใช้ในลักษณะนี้ที่จะหมายถึงการออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปค้างแรมในป่าก็ได้หรือว่าในที่โล่งนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะหรือว่าที่ก็เรียกกันว่าแคมปิ้งไปแคมปิ้งละค่ะส่วนผู้ที่จะไปพักค้างแรมนะคะเราจะเรียกกันว่า camper เนื่องจากเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะกับทางโรงเรียนเนี่ยไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีความสุขแล้วก็จะสนุกอย่างสุดๆเลยนะคะก็เลยมีสำนวน to be a happy camper ซึ่งก็จะหมายถึงมีความสุขสุดๆเลยนะคะหรือว่าพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนในตอนนั้นน่ะนะคะซึ่งที่มาของสำนวนนี้ to be a happy camper นี้นะคะเปรียบเปรยถึงความสุขของเด็กๆที่ไปเข้าค่ายวันหยุดช่วงฤดูร้อนนะคะในแวดวงบันเทิงก็เลยริเริ่มนำสำนวนนี้มาใช้กันค่ะ to be a happy camper มาดูตัวอย่างประโยคนะคะสั้นๆง่ายๆเลยI'm a happy camper. ฉันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยพึงพอใจในขณะนี้ค่ะ
2: คะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เลยนะคะที่ Facebook ของเราหรือว่าอาจจะสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมSummer Camp ก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาถามรายละเอียดกันได้ค่ะวันนี้ทางเอและทีมงาน AYC Food Fit for Fire ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลา AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเดิมนะคะเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์ค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับครูต่างชาติกันที่เป็น Native English Speaker เขาก็ได้บอกเล่ากันมานะคะว่าประสบการณ์การสอนนักเรียนไทยเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยก็คือว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยขี้อายกันค่ะเมื่อได้ยินมาแบบนี้แล้วนึกถึงสำนวน Cat got your tongueCat got your tongue หรือว่าจะเป็น Has the cat got your tongue ซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเธอพูดหรอหรือว่าทำไมถึงพูดไม่ออกแมวขโมยลิ้นไปหรอลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอะไรเลยก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกของคุณนั้นคืออะไรเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนกันกับ Have you nothing to sayWhy are you not talking? Why are you not saying anything? แล้วสำนวน cat got your tongue นี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างในพจนานุกรมออกซฟอร์ดนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1911แล้วเนี่ยเขาใช้ในลักษณะที่ว่าเราอยากจะไปพูดอะไรกับใครสักคนนะคะปรากฏ

ให้แมวของพระราชากินนั่นก็จะเป็นที่มาของสำนวนนี้ cat got your tongue มาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างค่ะ it looks like the cat has got her tongue because she is so quietIt looks like the cat has got her tongue because she is so quiet. ดูเหมือนว่านะคะเธอเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือว่าขี้อายนะไม่ยอมพูดอะไรนั่งอยู่เงียบๆนะคะสำนวนนี้ cat got your tongue ค่ะมักจะใช้สำหรับผู้ใหญ่พูดกับเด็กกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้กับผู้ใหญ่นะคือถ้าสมมติว่าเขาเด็กกว่าเราใช้ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงกับทีมงานยังอยู่กันที่นี่นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะอากาศเย็นสบายจริงๆเลยค่ะเราก็จะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เรามักจะออกเสียงแตกต่างกันจากเจ้าของภาษาค่ะซึ่งเชื่อว่านะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่สาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีแล้วค่ะคำนี้เลยคำนี้นะคะไม่ได้อ่านออกเสียงว่า cleansing นะคะแต่ว่าอ่านออกเสียงว่า cleansing คำนี้มาจากคำว่า cleanse ที่แปลว่าการทำความสะอาดนะคะหรือว่าการสกัดคราบสิ่งสกปรกออกไปส่วนคำว่า cleanse นะคะก็มีรากคำศัพท์ซึ่งมาจากคำว่า clean นั่นเองclean ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคำนี้และมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ cleanser ไม่ cleanser นะคะ cleanser ซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็คงจะสับสนเนอะเมื่อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าว่า cleansing กับ cleanser เนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้างค่ะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันเนอะ cleanser ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้าส่วนคำว่า cleansing จะใช้ทำความสะอาดสำหรับคนที่แต่งหน้าหรือว่าต้องการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปกว่าการที่จะล้างโฟมล้างหน้าธรรมดาค่ะโดยจะแบ่งประเภทเป็นแบบโอล์แบบน้ำนมแบบแผ่นก็มีนะคะแบบแผ่นสำเร็จรูปเนอะแล้วก็กลุ่ม Eye Remover ค่ะที่ใช้ล้างรอบดวงตาของเราในบางยี่ห้อนี่ก็สามารถใช้ล้างลิปสติกที่ริมฝีปากกันได้อีกด้วยค่ะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะวันนี้เอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่แบบสบายๆเลยที่ร้าน A Cup of Joe ริมทะเลสาบนะคะหมู่บ้านสามกรแถวๆรามคำแหงเลยซึ่งเอกก็ทราบมาว่านะคะที่นี่เนี่ยเขาคั่วกาแฟเองด้วยซึ่งการคั่วกาแฟนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า coffee roast ซึ่งคำว่า roast เนี่ยนะคะคือการอบการคั่วนะคะที่เป็นการกวนการค้นการพลิกกลับอาหารนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยส่งผ่านไปยังอาหารอย่างทั่วถึงค่ะหรือว่าจะเป็นการให้ความร้อนแบบค่อยๆร้อนไม่ใช่ว่าลักษณะการ grill นะคะที่ว่าย่างแล้วให้สุกแบบเร็วๆเลยนั่นจะเป็นลักษณะของ grill นะคะที่เป็นการให้ความร้อนโดยตรงไปที่ชิ้นอาหารค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ย roasting ที่หมายถึงการอบหรือว่าการคั่วแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้เปรียบเลยว่าโอ้โหมันร้อนอะไรกันขนาดนี้ได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ต้องอยู่

แดดจัดเป็นเวลานานๆหน่อยนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ชอบอาบแดดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันร้อนจนแสบผิวในบางครั้งนะคะหรือว่าร้อนจนตัวเนี่ยจะเกรียมอยู่แล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm roasting นะคะร้อนจนจะเกรียมอยู่แล้วนะคะหรือว่า it's roasting hot ก็คือว่ามันร้อนสุดๆเลยซึ่งก็เป็นความร้อนนะคะที่ค่อยๆจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบอาบแดดเนี่ยนะคะต้องหลบแดดกันหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนพอสมควรเลยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมนะ Facebook เข้าไปกดไลค์แล้วก็เขียนเข้ามาได้เลยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านล่างตรงนี้วันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปียร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องคะคิดเงินโต๊ะนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันแล้วนะคะรายการนี้ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยละกันนะคะในเรื่องของสำนวนที่ใช้นะคะเมื่อเราอยากจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเองนะคะหรือว่ามื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงเองเนี่ยเราได้เสนอไปแล้วหลายสำนวนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วนะคะที่จะต้องการจะบอกว่าบางอย่างหรือว่าบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะหรือว่าให้ฟรีนะคะเราจะใช้คำว่า complimentary หรือว่า with compliments นะคะแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจาะกันที่อีกหนึ่งคำดีกว่าอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ on the house ตัวอย่างนะคะมาดูกัน everybody gets one drink on the house ประโยคนี้หมายความว่าใครที่อยู่ที่ร้านนี้เชิญดื่มได้เลยนะคะฟรีคนละ1แก้วนั่นเองล่ะค่ะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ we had to wait for a table so they gave usDrinks on the house เราเนี่ยนะคะจะต้องรอนะสำหรับโต๊ะของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขาก็เลยให้เรากินเครื่องดื่มเนี่ยดื่มเครื่องดื่มฟรีกันเลยนะคะที่มาของสำนวนนี้นะคะมาจากอังกฤษนะเขาก็จะนิยมนะคะเข้าผับไปดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากันนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยผับนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของบ้านหลังใหญ่ๆเวลาคนเข้ามาดื่มกันเยอะๆใช้จ่ายกันเยอะใช่ไหมคะเจ้าของก็เลยจะใจดีบ้างนะว่าโอเค next drink on the house ก็คือว่าเครื่องดื่มต่อไปที่คุณจะสั่งเนี่ยฉันให้คุณฟรีเลย on the house นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยก็ใช้จ่ายมาเยอะแล้วดื่มมาเยอะแล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของสำนวนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะซึ่งวันก่อนนะคะได้พาไปทำความรู้จักกันนะคะกับหลากหลายธุรกิจค่ะของบริษัท M Vision นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือการสัมปทานที่ดินค่ะและเราก็ได้พูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งหมายถึงการสัมปทานถ้ารัฐให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดทำบริการหรือว่าจัดทำประโยชน์นะคะเราเรียกกันว่าconcession อย่างเช่นนะคะ land concessions ค่ะสัมปทานที่ดินแต่ถ้าเป็นสัมปทานที่เอกชนให้บริษัทหรือว่าบุคคลประกอบกิจการเราเรียกกันว่า franchise ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่น make concessions หรือว่า make a

Session ก็ได้นะคะสำนวนนี้เนี่ยจะหมายถึงการยอมการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันด้วยดีค่ะก็เหมือนกันนะคะกับความหมายของสัมปทานที่เป็นการยอมให้เขาเนี่ยมาประกอบกิจการแล้วก็บรรลุข้อตกลงต่างๆร่วมกันว่าทุกๆฝ่ายนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างสำนวนนี้เป็นประโยคค่ะ Many people simply make concessions to their goals. Many people simply make concessions to meet their goals. หลายๆคนนะคะมักจะใช้วิธีแบบเรียบง่ายเลยในการประนีประนอมนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุผลหรือว่าจุดเป้าหมายของเขาค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ใช้ second screen ผ่านแอป M Connect นะคะจะได้คำตอบที่ถามกันเข้ามาแบบถูกต้องและชัดเจนนะคะอย่าลืมนะคะสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะที่สนับสนุนรายการของเราอยู่แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
1: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
0: ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
2: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
0: วูดบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาวูดบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะฮะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทำดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
2: แล้วอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่ไหมครับ
0: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
2: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างอยู่ถูกไหม
0: มีความต่าง
2: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
0: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่ไหมผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ครับเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
2: ไม้เดียว
0: ลูกเดียว
2: ลูกเดียวไม้เดียว
0: ใช่ครับ
2: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
0: ที่
2: จะเป็นมีพัตเตอร
0: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแชดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟฮะ
2: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให
0: ้ใช่
2: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
0: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
2: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
0: ใช่ครับใช่
2: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
2: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัววูดบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะไหมครับการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวเราก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะครับจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้ฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
2: ครับ
0: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้ครับ
2: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
0: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
2: ้ผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
0: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเวลาสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
2: ก็จะติดลม
0: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
2: ผมอยากลอง
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
2: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชวูดบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้วูดบอลเป็นไม้เลย
0: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
2: ไม้
0: เหล
2: ็
0: กก็มีใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
2: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกไหมครับ
0: 2ด้านครับด้านนี้เป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านนี้ก ก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่แบบอยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบา
3: ๆเบาๆ
0: ใช่
2: เหมือนเป็นพัตเตอร
0: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
2: ชิดกัน
0: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสําหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูมั้ยครับ
2: ลองดูก็ได้คร
0: ับ ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
2: ครับประมาณไหนครับ
0: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
2: อย่างนี้
0: ครับก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
2: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
0: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
2: แค่สัมผัส
0: ลักษณะแบบนี้สําหรับคล้ายๆเหมือนผัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
2: ครับ
0: ไม่จําเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้าง
2: ให้ตรงที่สุดให้ตรงที่สุด
0: ใช่จะลองไหมครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวลอง
0: ลองยืดระยะหน่อยสักกลวยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
2: ้ไม่เต็มไม
0: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกตอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮลอินวันของกอล์ฟตีครั้งเดียวลงหลุมอันนี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
2: เข้าประตู
0: เกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
2: ้ครับอ๋ออยากลองอันนี้ผมอยากลอง
0: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
2: ับ ผมขอลอง
0: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู
2: ่ข้างๆเหมือนพัด
0: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกําลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับ1แล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
2: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้มั้ย
2: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นแล้วป้ายสีขาว
2: คือป้ายนู้นเลย
0: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
2: ้ซ
0: ึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกียรติเนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้าง

0: ให้เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเงี้ยคล้ายๆกอล์ฟอะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยและเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
1: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับไม้แล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนและเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอันนี้เราอยู่ที่เกต
0: ที่3
1: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
0: เป็นพา3ครับ
1: พา3
0: ลักษณะของสนามก็คือตรง
1: อาจจะมี
0: อุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
1: ต้นไม้
0: อาจจะมีเนินอะไรครับ
1: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
0: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจากจุดสตาร์ทตัวนี้ครับทางป้ายก็คือเขตที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
1: โอเค
0: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
1: ถ้าเราไม่ออก
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้
1: อันนี้ถือว่า
0: ดีครับถือว่าดี
1: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
0: เชือกช่วยชีวิตไว
1: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่สอง
0: ที่สองเพราะเราจะต้องจบให้ได้3
1: ครับใกล้
0: ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
1: โอเคครับ
0: เผื่อน้ำหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตดีย
1: ิ
0: ่งความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูนะ
1: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
0: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ำหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอะไรเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
1: ไกลอย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
0: ใช่
1: บนเลนที่ขวดซ้าย
0: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
1: สักเสาซ้าย
0: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าถือว่าเจนี่พิชิตพา3ไม่สำเร็จ
1: ไม่สำเร็จอย่างงี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบแล้วครับ
0: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกตครั้งนึงครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
1: ลองดูมั้ยครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
0: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึงนะ
1: ไม่เข้า
0: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
1: สรุปว่า6ที
0: สรุปว่ากลายเป็น6
1: 6ที
0: ครับ
1: โหแล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
0: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
1: ่อันนี้เกต12
0: ครับ
1: พา4
0: เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้ครับ
1: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
0: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองถึงประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีให้ใกล้ประตูได้เลยถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
1: ้
0: ง่ายขึ้น
1: เราควรซัดแรงพอสมควร
0: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยตอนนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังนะ
1: อ๋อหลังสุดนู่นเลย
0: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยทันที
1: ห
0: น
1: ึ่
0: งแต้ม
1: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
1: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
0: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
1: ก็ออกไป
0: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วย

0: วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
1: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพาสี
0: ่ลุ้นพาสี่ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเรามือใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้ๆเกม
1: ใกล้ๆที่สุด
0: ครับโอเคครับ4มาลุ้นดูครับ
1: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
0: ว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมายก็ที่ยิง4ใช่มั้ยครับ5เบาไป6จบ7
1: 7เลเทหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออ
1: ครับไม่ออกครับ
0: ไม่ออกเชื่อช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
0: การตรงยาว
1: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
0: โอเคครับ
1: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
0: ้
1: ใช่ครับผมก็จะต้องตีมาให้
0: ลูกไกลประตูต้องเล่นก่อน
1: OB ครับOB
0: ลูกนี้พลาด10ไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
1: จังหวะสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็มีความวางครับ
0: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
1: ช็อตที่4
0: 4แล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ย
1: ไปทีการที่4ครับ
0: โอเคช็อตที่4แล้วเอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีแล้ว
1: นี่ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
0: ัง
1: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
0: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
1: สี่ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
0: เราต้องยิง
1: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
0: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามเล็งให้เข
1: ้
0: า
1: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
0: ลูกที่6ช็อตที่6
1: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเขตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
0: อ๋อโอเคครับเจ็ดไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
1: ที่8ครับ
0: เฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
1: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12ถ้าเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้ยกแค่10
0: ครับ
1: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
0: ที่พังประมาทไปหน่อย
1: ประมาทไปหน่อยครับ
0: ใจร้อนไปหน่อย
1: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
0: ครับ
1: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทําให้เราต้องมีสมาธ
0: ิ
1: ม
0: ี
1: ความละเอ
0: ีย
1: ดใช่ครับ
0: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชินขึ้น
1: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
0: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีแล้วก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราอาจจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
0: ้ดีขึ้น
1: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ
0: ์ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6ปีละ
0: ยังไม่อยู่ถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกำลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
0: วิ่งอย่างเดียวเลย
2: ใช่อ
1: ันนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
0: 660ก็เกือบ5 ปี
1: ประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
0: ครับ
1: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลไทย
0: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
0: ใจเย็น
2: ต้องนิ่ง
0: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
0: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
0: แล้วอยากให้มีคนมาเล่นเยอะไหมครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
0: ก็เป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
0: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
1: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
0: ้
1: อย
0: ู
1: ่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตัวเนี้ยรายการแมตช์ใหญ่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุใน4เกมนะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีฟุตบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยครับ
0: แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ใน4เกมหรือว่า
1: แต่เป้าหมายของเราตอนเนี้ยถามว่าเราสําเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
0: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
1: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกจริงแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
0: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรคร
2: ับใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
1: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจำอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากที่ศูนย์ชุมชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นอย่างนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกำลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นตอนนี้เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
0: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชโชค
1: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
0: ได้ครับ
1: มาแก้มืออีกได
0: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมประทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนําทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคบคาชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะDLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
5: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอ่ะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: San Juan Paolo.
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา

0: เก่งมากเลยครับเป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากในครั้งที่ผ่านมาก็คือศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจซึ่งวันนี้จะเป็นครั้งที่2ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาขออนุญาตทบทวนเนื้อหาในครั้งก่อนนะครับว่าคุณครูนั้นได้มีการสอนในเนื้อหาภาษาไทยแล้วก็นักเรียนก็มีการร่วมกันตอบใช่ไหมครับในเรื่องของวหารภาพพจน์แล้วก็การใช้วหารแบบต่างๆในงานเขียนซึ่งพวกเรานั้นสามารถเอาแนวการเขียนเหล่านี้ไปประยุกต์ในงานเขียนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องแล้วก็เกิดอะไรครับจินตนาการได้ฉะนั้นในเรื่องของวหารหรือว่าการให้ภาพพจน์ต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เกิดการใช้บ่อยๆก่อนจึงจะทำให้การใช้นั้นเป็นไปในแนวทางที่เกิดความถูกต้องได้ฉะนั้นอันนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เนี่ยก็เป็นการให้ความรู้ที่ยังเหนียวแน่นเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางปลายทางอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับข้อ1ครับข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการสืบค้นงานเขียนแล้วนำมาสร้างผลงานได้
0: ก็จะเห็นว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการสืบค้นงานเขียนฉะนั้นการสืบค้นนั้นก็ขอเอาความรู้ในหน่วยที่ผ่านมาเอามาพูดเพิ่มเติมว่าในการสืบค้นงานเขียนใดๆนั้นจะต้องหาจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือได้แต่ว่าขั้นตอนในการสืบค้นนั้นก็คงจะไม่ต้องมาบอกว่าเราจะต้องหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ทักษะเหล่านี้จากเว็บไซต์ที่อ้างอิงแล้วเชื่อถือได้ฉะนั้นอาจจะเป็นของหน่วยงานราชการก็ได้หรือว่าในส่วนใดก็ได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนของจุดประสงค์นะครับก็เป็นประมาณนี้ทีนี้นักเรียนครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับการสร้างงานเขียนให้ประสบความสำเร็จนั้นควรคำนึงถึงองค์ประกอบใดบ้างอะงานเขียนจะประสบความสำเร็จได้ต้องดูอะไรครับต้องดูกลุ่มเป้าหมายของผู้อ่านต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าว่าเราจะทำเนื้อหาประมาณไหนถูกต้องไหมครับฉะนั้นอันนี้เป็นแนวคำตอบข้างต้นของนักเรียนต้นทางปลายทางเหมือนกันหรือไม่ลูกว่าเวลาเราจะสร้างงานเขียนให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหรือว่ามีจุดประสงค์หรือองค์ประกอบใดๆที่มีความใกล้เคียงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมชวนคิดนะครับให้นักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูต้นทางขออภัยครับตอบให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ทราบได้เลยนะครับต่อมานะครับนักเรียนดูประเด็นตรงนี้ครับจากกิจกรรมการตอบคำถามในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าจะสามารถนำเอามาสร้างงานเขียนได้อย่างไรบ้างจงอภิปรายนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเรามีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวหารจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวหารเรื่องของภาพพจน์แล้วก็ศิลปะในการเขียนครั้งแรกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเอาความรู้เหล่านี้มาทำอะไรได้บ้างครับมีการตอบมาว่าใช้ในการสร้างวรรณกรรมสร้างงานเขียนแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสมฉะนั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในม.1เนี่ยนะฮะทั้งต้นทางปลายทางคุณครูเจมส์ก็อยากจะบอกพวกเราว่าเราอาจจะยังไม่ต้องสร้างงานเป็นประเด็นซับซ้อนมากแต่ว่าให้เป็นขั้นต้นในการฝึกทักษะการเขียนไปเรื่อยๆก่อนจะทำให้ทักษะเหล่านี้มีความชำนาญและเราก็จะเกิดความเข้าใจแนวทางการเขียนมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับวันนี้จะเป็นการทบทวนเรื่องการออกแบบงานเขียนการออกแบบงานเขียนคืออะไรเขาบอกว่าการออกแบบงานเขียนเนี่ยเป็นลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของงานเขียนมากขึ้นนักเรียนดูต่อนะขั้นตอนในการออกแบบงานเขียนนักเรียนดูตัวสีแดงครับข้อแรกคือเรื่องอะไรครับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบงานเขียนใดๆนั้นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าจะเขียนเพื่ออะไรจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูเคยแจ้งให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้ทราบว่าเราจะมีการนำเสนอผลงานเขียนในช่วงท้ายหน่วยกันฉะนั้นในสิ่งแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะเขียนเพื่ออะไรเขียนเพื่อให้ความบันเทิงเขียนเพื่อให้สาระเพราะว่ามันมีการแบ่งองค์ประกอบว่าเป็นทั้ง

0: งานที่เป็นบันเทิงคดีงานที่เป็นสารคดีถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราต้องดูว่าเราจะเขียนแบบไหน2ระบุกลุ่มเป้าหมายในที่นี้ก็ดูว่าเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วในระดับม.1ก็ให้เป็นวัยเดียวกันก็คือวัยพวกเราก็คือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ต่อมาคือเรื่องของกระบวนการรวบรวมข้อมูลก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีน้ำหนักดูน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับต่อไปครับเรื่องที่2คือการร่างงานเขียนประการแรกทำอะไรครับวางโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญมากเราดูอะไรเป็นหลักคือเราดูบทนำเราดูเนื้อหาเราดูบทสรุปฉะนั้นมีความคล้ายคลึงกับการเขียนรายงานแต่ทำไมครับมันมีลำดับขั้นตอนที่อาจจะซับซ้อนกว่าและขั้นตอนต่อมาคือการเริ่มอะไรครับใช่การเริ่มร่างงานเขียนฟังให้ดีนะเริ่มร่างงานเขียนแปลว่าเป็นการกำหนดกรอบเนื้อหาว่าเราจะมีการกำหนดอย่างไรบ้างซึ่งคุณครูเจมเนี่ยได้มีการเคยสอบถามให้กับนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าถ้าแต่ละกลุ่มจะเขียนงานเขียนจะเขียนอย่างไรบ้างเช่นอย่างกลุ่มที่เคยตอบว่ามีการเอาเรื่องอะไรครับแฮร์รี่พอตเตอร์มาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมมีการประยุกต์เรื่องของนิทานให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้ได้มีการสอบถามไปนอกรอบก็พบว่านักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มผลิตงานที่เป็นรูปเป็นร่างเกินกว่า 70% แล้วทีนี้ปลายทางล่ะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างได้มีการวางแผนในการทำผลงานอย่างไรลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือปรับวิธีการนำเสนอให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทของการเรียนของนักเรียนได้นะครับก็ขอฝากคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้กำกับดูแลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมครับเราไปกันต่อเลยนะลูกนะประเด็นต่อมาคือเรื่องอะไรครับการปรับปรุงและแก้ไขเราปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างข้อแรกคือการตรวจสอบโครงสร้างก็จะเป็นการทบทวนเรื่องของการจัดลำดับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกันแล้วก็เอามาทำอะไรต่อครับเอามาแก้ไขและเพิ่มเติมก็ดูว่ามันยังมีจุดบอดหรือช่องโหว่ส่วนไหนของผลงานบ้างเติมให้สมบูรณ์ที่สุดประการที่4คือเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องเราดูอะไรบ้างประการแรกคือการตรวจทานการใช้คำเป็นการตรวจว่าเราใช้คำใช้ประโยคถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือไม่ประเด็นนี้สำคัญไหมลูก
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: เพราะเป็นการวัดทักษะของการใช้ภาษาแล้วก็การปรับปรุงรูปแบบการเขียนต้องมีการใช้ถ้อยคำให้เหมาะกับเป้าหมายถ้าเราเน้นไปที่นักเรียนอนุบาลเราใช้ภาษาทางการอ่ะเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการใช้ภาษาก็ต้องใช้ให้เหมาะสมไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับทีนี้ครับต่อมาคือเรื่องอะไรการจัดรูปแบบและเผยแพร่ขั้นตอนแรกคือ
1: เตรียมต้นฉบ
0: ับ เราดูอะไรบ้างเตรียมต้นฉบับตรงนี้คือการจัดย่อหน้าการใช้ตัวอักษรการแทรกรูปภาพหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องฉะนั้นนักเรียนครับจำเป็นจะต้องทำอลังการแบบในประการที่6เลยไหมไม่จำเป็นเพราะว่าการผลิตของนักเรียนต้นทางตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นการเขียนมือแต่ถ้าต่อไปนักเรียนมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นนักเรียนสามารถเตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องมากขึ้นได้แล้วก็ขั้นตอนต่อมาคือการเผยอะไรเผยแพร่เราเผยแพร่อย่างไรบ้างกรณีถ้าเรามีการคอนเนคชันสามารถตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ลงช่องทางสื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นๆได้ตามความเหมาะสมทีนี้ครับอย่างที่คุณครูได้ทบทวนไปแล้วว่านี่คือเรื่องของการวางแผนการออกแบบงานเขียนทีนี้ขออนุญาตพวกเรานำเอาวรรณคดี1เรื่องเพื่อมาอธิบายให้พวกเราฟังและเห็นภาพนักเรียนดูบนจอนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้ขอกลับไปที่เรื่องนิราศภูเขาทองอีกครั้งเผื่อว่าการกลับไปในวันนี้จะเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของนิราศภูเขาทองได้นักเรียนครับนักเรียนดูตามครูเจมไปพร้อมกันเลยนะถ้าพูดถึงวรรณคดีที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับนิราศภูเขาทองให้นักเรียนต้นทางปลายทางจำไว้เลยว่าเมื่อใดที่เราเจอคำว่านิราศนิราศแปลว่ามีการเดินทางไปยังสถานที่ใดสถานที่

0: 1แน่นอนถ้าเราจะเอาคำภาษาอังกฤษมาใช้การเขียนนิราศมันก็คือการบันทึกไดอารี่แบบหนึ่งของคนในยุคนั้นคนที่จะบันทึกไดอารี่นี้ได้ต้องมีความสามารถอย่างยิ่งต้องไม่ลืมว่าท่านสุนทรภู่นั้นเป็นครูอาจารย์ในการสอนหนังสือเป็นผู้รู้หนังสือจึงไม่แปลกที่สุนทรภู่นั้นจะสามารถผลิตงานวรรณกรรมรูปแบบต่างๆได้อย่างดียิ่งโดยเฉพาะนิราศนิราศตรงนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่ามีสภาพสังคมผู้คนการเดินทางและอาคารสถานที่แบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นไอเดียเพิ่มเติมหรือว่าเป็นสิ่งใดเพิ่มเติมให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ศึกษานะครับนักเรียนดูนะครับเขาบอกว่านิราศภูเขาทองจะสอดแทรกเกร็ดความรู้ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจสภาพสังคมสมัยรัตนโกสินทร์แสดงว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์จะพบว่าก่อนหน้ารัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอยุธยานะครับขออภัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ฉะนั้นชาวรัตนโกสินทร์ก็คือชาวอยุธยาแล้วก็ชาวธนบุรีดั้งเดิมที่อพยพลงมาแล้วก็มีการตั้งกรุงใหม่เป็นราชวงศ์จักรีใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นตรงนี้มีอะไรบ้างมีการแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติแล้วเห็นไหมครับมีชาวยวนเข้ามาแล้วมีการค้าขายเกิดขึ้นทั้งทางจีนแล้วก็ชาติอื่นๆแล้วนักเรียนดูนะนิราศภูเขาทองในช่วงที่พูดถึงชาวยวนขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
1: ปายวนวนแม่รู้แต่ครับมี
0: ถึงบ้านยวนล้วนแต่โรงแลสะพรั่งมีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางรายพวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมองตรงนี้นักเรียนต้นทางกับปลายทางเห็นอะไรครับเราเห็นแน่ๆว่ามีคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์น้ำมีคำศัพท์เกี่ยวกับชาวยวนแต่เขาทำอะไรครับลองดูซิอ่ะนักเรียนลองดูซิเขาทำอะไรพูดถึงประเด็นเรื่องของการค้าขายใช่ไหมครับเขาบอกว่าถึงบ้านยวนล้วนแต่โรงแลสะพรั่งมีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายนักเรียนดูนะครับคำว่าข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายข้องตัวนี้คือไม่ใช่ข้องใจแต่มันเป็นอุปกรณ์จักสานตรงนี้นักเรียนต้นทางกับปลายทางเห็นอะไรครับเห็นกุ้งเห็นปลาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนมากคือข้องตรงนี้มนุษย์รู้จักการใช้การจักสานในการปรับประยุกต์เป็นเครื่องมือในการทำอาหารกินแล้วก็การหาสัตว์น้ำอันนี้ชัดเจนมากตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางรายพวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมองมีคำว่าโพงพางอีกหนึ่งคำเป็นเครื่องมือเอาไว้ใช้ดักปลาและจับปลาเช่นเดียวกันฉะนั้นอันนี้สะท้อนชัดเจนมากว่าสภาพชีวิตของคนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็หาปลาไว้ใช้ในการค้าขายแล้วก็การดำรงชีพฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนกลุ่มใดทั้งต้นทางปลายทางนะครับอยากที่จะแต่งลักษณะประมาณนี้โดยการสะท้อนจากสิ่งที่พวกเราได้แต่งก็สามารถแต่งได้แล้วก็เป็นการใช้ศิลปะที่งดงามด้วยนะต่อไปครับสุนทรภู่บอกว่าเมื่อเดินผ่านไปสถานที่ต่างๆเช่นวัดประโคนปักสุนทรภู่ได้บอกเรื่องราวของที่มาของวัดแห่งนี้ว่าวัดนี้เป็นอะไรครับที่ปักเสาประโคนเพื่อปันเขตแดนหรือปักเขตแดนอย่างที่บอกว่าถึงอารามนามวัดประโคนปักไม่เห็นหลักหรือเล่าว่าเสาหินเป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดินมิรู้สิ้นสุดชื่อที่ลือชาเดี๋ยวขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางอธิบายให้ฟังก่อนว่าคืออะไรแล้ววัดประโคนปักปัจจุบันยังมีอยู่ไหมวัดประโคนปักปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่มีแล้วแต่ว่าได้เปลี่ยนชื่อจากวัดประโคนปักเป็นวัดดุสิตดารามนะครับทีนี้ขออนุญาตอธิบายพร้อมเอกสารเพื่อการผิดพลาดดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าวัดประโคนปักเนี่ยนะฮะสันนิษฐานว่า

0: สร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยผู้ที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของวัดประโคนปักก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าคำว่าโคนคำว่าโคนเฉยๆนะสระโอคอควายนอหนูเนี่ยแปลว่าเสาหรือว่าแปลว่าหลักทีนี้คำว่าประข้างหน้าปอปลารอเรือสระอาดในนักเรียนนะครับเขาเอามาประกอบเพิ่มทำให้คำมันดูไพเราะจากโคนก็กลายเป็นคำว่าประโคนจวบกลายเป็นจวบกลายเป็นประจวบชุมกลายเป็นประชุมโดยการสันนิษฐานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยบอกว่าเอามาประกอบเพื่อให้เกิดความไพเราะนะครับทีนี้ครับเดิมเนี่ยเขาเชื่อกันว่าวัดเนี้ยมีเสาอยู่มากมายปักอยู่รอบรายรอบพระอุโบสถนะครับแล้วชาวบ้านบอกว่าคำว่าเสาประโคนเนี่ยมันมาจากคำว่าเอาปะโคนปะที่ไม่มีรอเรือนะเดิมมันบอกว่าเสาประโคนใช่ไหมแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเดิมน่าจะมาจากคำว่าเสาประโคนซึ่งเดิมเนี่ยนะฮะตรงบริเวณท่าน้ำเนี่ยมันเกิดการผุพังขึ้นแล้วก็ยังหาคนซ่อมไม่ได้จึงต้องหาไม้อื่นมาดามไว้ไม้อื่นตรงนี้ก็คือต่อมาก็เรียกตรงนี้ว่าวัดเสาวคนเป็นวัดเสาวคนหรือวัดเสาวคนวัดนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1ก็คือพอเข้ากรุงรัตนโกสินทร์นะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยก็มีการสร้างแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุขึ้นแล้วก็ให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดดุสิตารามนั่นเองฉะนั้นคำว่าดุสิตถ้านักเรียนเคยได้ยินก็อาจจะคุ้นหูใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นชื่อสวรรค์ชั้นหนึ่งตามความเชื่อในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงนั่นเองฉะนั้นสรุปแล้ววัดประโคนปักปัจจุบันยังมีอยู่ไหม
1: มี
0: คือเป็นวัดดุสิดารามซึ่งบางที่บอกว่าไม่มีคำว่าไม่มีหมายความว่าชื่อวัดตรงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจากวัดประโคนปักเป็นวัดดุสิตารามอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับแค่บทประพันธ์บทเดียวทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีการวัดมีการปักเขตแดนเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นั่นเลยดูต่อไปครับนอกจากนี้สุนทรภู่ยังได้กล่าวถึงสถานที่หนึ่งคือสามโคกซึ่งรัชกาลที่สองหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นปทุมธานีเพราะมีพระราชดำริว่าเมืองแห่งนี้มีบัวขึ้นเป็นจำนวนมากถึงสามโคกโศกทวินถึงปิ่นเกล้านะครับพระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวปทุมแปลว่าบัวธานีแปลว่าเมืองเมืองที่มีอะไรเยอะเมืองที่มีดอกบัวเยอะฉะนั้นเวลาเราไปจังหวัดปทุมธานีก็ให้รู้ว่ามีที่มาแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปนิราศภูเขาทองเนี่ยนอกจากจะมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆแล้วทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความงดงามของผู้คนบ้านเมืองการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยนะครับนั่นเองดูตรงนี้นะครับจนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันผักดูน่ารักบรรจงส่งเกสรเหล่าบัวเพื่อนแลสล่างริมทางจรก้ามกุ้งสอนเสียดสาหร่ายใต้คงคาบทประพันธ์บทนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับจะพบว่าเป็นเรื่องของความงดงามของธรรมชาติแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะบอกว่าบทนี้เป็นการพูดถึงอะไรครับระบบนิเวศด้วยนักเรียนดูครับนักเรียนเห็นอะไรครับเราเห็นแสงตะวันแน่นอนก็คือดวงอาทิตย์ทำหน้าที่ในการช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับเห็นพันธุ์ผักแสดงว่ามีอยู่เยอะไหมพันธุ์ผักเขาไม่ได้บอกเป็นพันธุ์อะไรแต่ว่ามีอยู่เยอะมากดูน่ารักบรรจงส่งเกสรเหล่าพันธุ์พืชผักเหล่านี้ก็ทำไมครับออกดอกออกผลดูน่ารักดูสวยงามใช่ไหมครับเราเจอสิ่งสำคัญมากคือบรรทัดที่3คืออะไรครับบัวเพื่อนถ้าใช้คำว่าเราเนี่ยบัวมีดอกเดียวไหมถ้าคำว่าเหล่าแสดงว่ามีเยอะแน่นอนนะครับก็คือเป็นเหมือนสระบัวเลยครับเหล่าบัวเพื่อนแลสล่างริมทางจรก็คือนึกถึงสุนทรภู่พายเรือไปข้างๆทางเป็นอะไรครับเป็นบัวเพื่อนขึ้นอยู่ทั้งสองข้างทางเป็นจำนวนมากก้ามกุ้งสอนเสียด

สาหร่ายใต้คงคาก็ปรากฏต้นก้ามกุ้งแล้วก็สาหร่ายน้ำที่อยู่ใต้นักเรียนเห็นภาพตามไหมเรือกำลังเล่นไปข้างทางเป็นบัวแล้วก็ใต้เรือก็เป็นสาหร่ายแล้วก็มีต้นก้ามกุ้งขึ้นอยู่ด้วยอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นการบรรยายให้เห็นพืชพันธุ์แล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ทำให้ทราบว่าดอกบัวเพิ่งมีในสมัยปัจจุบันไหมครับไม่เพราะอันนี้ชัดเจนมากว่าดอกบัวก็มีมาตั้งแต่ครั้งที่สุนทรภู่ได้แต่งนิราศภูเขาทองเป็นที่เรียบร้อยนักเรียนดูต่อนะครับต่อไปเป็นเรื่องการค้าขายเขาบอกว่าเรื่องการค้าขายเนี่ยสุนทรภู่มักจะถ่ายทอดสภาพสังคมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเอาไว้ในเรื่องต่างๆซึ่งได้มีการบรรยายภาพบ้านเมืองการค้าขายที่คึกคักเรือรวมถึงเรื่องของเรือสำเภาที่มาวางของขายและจอดเรียงรายอยู่ตามริมน้ำนักเรียนนึกถึงเวลานักเรียนเคยไปเที่ยวตลาดริมน้ำเคยไหมครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเป็นบรรยากาศเดียวกันไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้ำแพประจำจอดรายเขาขายของมีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตองทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเภาอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากคือมันเป็นการบรรยายภาพของอะไรครับใช่เป็นตลาดริมน้ำที่มีแพจอดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละแพนั้นก็มีการขายของชนิดต่างๆที่ตามแต่ใครจะสะดวกขายสิ่งใดแต่สิ่งที่สุนทรภู่ได้พูดไว้ชัดเจนคือมีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตองก็ทำให้เราได้ทราบอย่างหนึ่งแล้วว่าเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างไทยกับจีนเพราะผ้าแพรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่มาจากจีนแล้วก็สีที่ชัดเจนมากเป็นสีเก่าแก่สีหนึ่งคือสีอะไรสีเป็นสีม่วงตองทั้งสิ่งของขาวเหลืองแล้วก็เป็นเครื่องสำเภาที่มาจากจีนนั่นเองนะครับต่อไปครับพูดถึงชาวมอญที่อยู่ย่านปากเกร็ดเขาบอกว่ามอญพวกนี้นะครับชาวมอญเหล่านี้จะมีการผัดหน้ามีการถอนไรจุกคือถอนผมรอบๆตรงนี้เพื่อให้เป็นแนวเล็กๆจนเป็นวงกลมรอกจุกและจับเขม่าซึ่งเป็นวิธีการแต่งผมเพื่อให้ผมมีสีดำเป็นมันโดยใช้เขม่าผสมกับน้ำมันหอมซึ่งวิธีการนี้เป็นอะไรครับองค์ความรู้ของคนโบราณเป็นอย่างไรบ้างไปดูครับถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่าผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทยหมายความว่าแรกเริ่มเดิมทีชาวมอญที่อยู่ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีการเกล้าผมไว้ด้านบนแบบนี้มอญนะเกล้าผมแบบนี้แต่พอตอนหลังมอญที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ได้เห็นผู้หญิงไทยแล้วพบว่าผู้หญิงไทยนั้นมีความงามไม่แพ้กับชาวมอญจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเกล้าผมใหม่คือจากเดิมที่เป็นการเกล้าไปเลยอ่ะก็ถอนเป็นไรจุกออกมาทำให้มีการมองแล้วคล้ายตุ๊กตาในยุคนั้นเพราะสมัยก่อนเด็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเล่นตุ๊กตาใช่ไหมครับแล้วก็มีการใช้เครื่องสำอางทำให้เหมือนชาวไทยอย่างที่บทประพันธ์ได้บอกไว้ว่าทั้งผัดหน้าคืออะไรผัดหน้าในที่นี้ก็คือการชโลมให้หน้านั้นดูถ้าเป็นยุคนี้คือดูมีออร่าดูมีออร่าทั้งผัดหน้าเอาขมเหลามาผสมกับน้ำมันหอมเหมือนกับชาวไทยบางคนถ้าไม่รู้ก็อาจจะเกิดความสับสนว่าเอ๊ะนี่คนมอญหรือเปล่าหรือว่าคนไทยฉะนั้นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมความงามเป็นบิวตี้อินรัตนโกสินทร์เป็นบิวตี้อินรัตนโกสินทร์นะครับประมาณนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นเป็นแบบนี้นะครับนอกจากเรื่องชาวมอญแล้วนะครับนิราศภูเขาทองยังมีคุณค่าในด้านต่างๆในด้านวรรณศิลป์ในด้านการประพันธ์ก็มีความหมายลึกซึ้งสะเทือนอารมณ์สร้างจินตภาพได้อย่างชัดเจนเพราะมีการเล่นเสียงสัมผัสภายในวรรคทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเป็นจำนวนมากนักเรียนต้นทางปลายทางดูบทนี้ให้ดีนะดูน้ำวิ่งกริ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกกลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนบ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียนดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นว่างวนนักเรียนครับคำสวยงามมากแต่นักเรียนเห็นไหมครับว่าภาพที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพน้ำนิ่งๆ

0: ลองเดาน้ำมันน่าจะเป็นยังไง
1: น้ำเชี่ยว
0: เพราะขึ้นอันแรกเขาบอกเลยว่าดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอบมันอยู่นิ่งไหมมันอยู่ไม่นิ่งมันเป็นลักษณะของอาการที่คล้ายกับน้ำวนกลับกระชอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนไม่ใช่เส้นตรงแน่นอนแต่มันเป็นเส้นคดเคี้ยวที่ดูวุ่นวายดูมีความเป็นโกลาหลไปหมดเลยบ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวนเหมือนกงเกวียนคืออะไรครับเป็นคล้ายๆน้ำวนดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวนในขณะที่สุนทรภู่ได้เห็นน้ำวนก็นึกถึงกงเกวียนกำเกวียนใครทำอะไรย่อมได้ผลแบบนั้นทีนี้สัมผัสอักษรที่พบคือเกลียวกรอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียนกงเกวียนและหว่างวนเป็นต้นนะครับต่อไปครับทั้งองค์ฐานรานร้าวถึง9แฉกพเยอแยกยอดสุดก็ลุดหัก ขออภัยครับพเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักโอเจดีที่สร้างอย่างร้างรักเสียดายนักนึกหน้าน้ำตากระเด็นอันนี้เศร้าหรือดีใจเขาบอกว่าแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยยังอะไรครับผุพังลงได้น่าเสียดายที่ในยุคหนึ่งที่เป็นยุคเรื่องรุ่งเรืองของท่านสุนทรภู่เนี่ยทำไมครับเคยมีความสวยงามเคยมีความรุ่งเรืองแต่พอถึงวันหนึ่งนั้นก็ต้องโรยราไปตามกาลเวลานะครับสัมผัสอักษรที่พบคือคำว่านักนึกแล้วก็หน้าน้ำเสียงนอนหนูเสียงเนอเป็นต้นนะครับเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบครับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าอันนี้ต้องขออนุญาตทางนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูที่สอนภาษาไทยทุกคนนะครับว่าสิ่งที่สุนทรภู่ได้สะท้อนเห็นเนี่ยเป็นช่วงที่มีงานวิชาการแล้วก็มีคนเคยแจ้งมาครับว่าเป็นช่วงที่สุนทรภู่นั้นเป็นช่วงขาลงดีกว่าใช้คำว่าเป็นช่วงขาลงของท่านสุนทรภู่นะครับว่าสุนทรภู่เนี่ยเกิดในสมัยรัชกาลที่1แล้วก็รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่2แล้วก็ต้องระหกระเหเร่ร่อนในรัชกาลที่3แล้วก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่4เช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นการเขียนระบายผ่านนิราศภูเขาทองบอกว่าเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยแปลว่ามีที่อยู่มั้ย
2: ไม่ม
0: ีล้วนหนามเนี่ยเจ็บแสบครับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาก็แปลว่าเหมือนแบบชีวิตปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนนกที่ไร้รังค่ำไหนนอนนั่งค่ำไหนนอนนั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ครับนิราศภูเขาทองมีโวหารที่คมคายและยังมีความหมายที่สร้างอาเทือนใจสะท้อนสัจธรรมความจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนเพราะกวีเนี่ยแต่งจากประสบการณ์ที่ผ่านห้วงเวลาทั้งดีงามและเลวร้ายมาอย่างหนักหน่วงทำให้สามารถเป็นบทนิยมที่ติดหูมากที่สุดคือไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดฉไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนครูเจไม่ได้สอนให้นักเรียนต้นทางปลายทางมอมเมาแล้วก็เชิญชวนที่จะดื่มสุราแต่ตรงนี้คุณครูต้องการจะสอนว่าสุนทรภู่ต้องการจะสอนให้กับทุกคนที่อ่านงานของสุนทรภู่ว่าการรับประทานสุราเนี่ยนะฮะเมื่อฤทธิ์ของสุราเจือจางลงพูดง่ายๆเราสั่งเมาแล้วเราก็จะไม่เมาเรามีสติขึ้นแต่การเมารักมันยิ่งกว่าการเมาเหล้าเพราะมันเป็นความมอมเมาที่ยากที่จะหายนักเรียนต้นทางปลายทางเคยตกอยู่ในภาวะนี้ไหมว่าไปชอบใครคนใดคนหนึ่งรักมากๆถึงเวลาแล้วเขาเรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นและบางคนรักมากก็เจ็บปวดมากเพราะว่าตั้งความหวังไว้ค่อนข้างมากแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างเมาเหล้ากับเมารักเนี่ยบางคนก็บอกว่าอยากจะเมาเหล้าแต่ว่าย้ำนะครับครูเจมไม่ได้ชี้นำให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยไปดื่มสุราแต่อันนี้เป็นการเอาบทประพันธ์มาชี้ให้เห็นว่าสุนทรภู่เนี่ยผ่านโลกมาเยอะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าอะไรครับถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแปลว่าสั่งเมาแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนคือมันเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ภายในที่ท่านสุนทรภู่ต้องการจะ

ือให้เห็นถึงพิษรักนะครับต่อไปครับเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลาอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นการพูดถึงต้นอะไรครับต้นโศกต้นระกำแล้วก็ต้นรักเล่นดูนะถ้าเรามองในมุมวิทย์ต้นโศกต้นระกำต้นรักอันนี้เป็นพืชแต่สุนันท์พูดด้วยความเป็นครูภาษาไทยอ่ะเขามองแบบมีนัยยะมากกว่านั้นคือโศกที่ไม่ใช่ต้นโศกแต่มันเป็นความอะไรมันเป็นความโศกเศร้ามันเป็นความแซดมันเป็นความเศร้าเสียใจระกำระกำใจชอกช้ำระกำใจเป็นคำคล้องจองทั้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจือในวรรคแรกพูดถึงพืชจริงแต่วรรคสองได้พูดถึงพืชไหมไม่ได้พูดแล้วเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกำเจอคือช้ำในใจเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายช้ำเพราะว่าไม่ได้พบหน้านางอันเป็นที่รักเพราะว่าในสมัยก่อนไม่ได้มีโซเชียลมีเดียในการติดต่อการเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบางทีเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้เจอหน้ากันเป็นยังไงครับนักเรียนลำบากใจไหมลำบากใจเป็นต้นนะครับหลังจากที่ครูเจมส์ได้ให้ความรู้เรื่องของการผลิตงานเขียนแล้วก็พูดถึงเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของนิราศภูเขาทองจึงมาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้วันนี้ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องศิลปะในการเขียนหน้าเรียนสุขใจนะครับแล้วก็ลงมือทำใบงานที่ปรากฏอยู่ในชั่วโมงนี้และนี่คือหน้าตาของใบความรู้ก็คือสิ่งที่คุณครูได้อธิบายพวกเราไปตอนต้นชั่วโมงทั้งต้นทางปลายทางนะครับแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องของนิราศภูเขาทองอันนี้นะครับซึ่งนักเรียนต้นทางปลายทางนั้นสามารถเอาความรู้เรื่องนิราศภูเขาทองมาปรับประยุกต์ในการใช้เป็นไอเดียนะครับหรือว่าแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้เลยนะครับและมาถึงหน้าตาใบงานครับวันนี้ใบงานเป็นงานปฏิบัติครับขอให้นักเรียนทุกกลุ่มได้ระดมความคิดให้เรียบร้อยตอนนี้เชื่อว่านักเรียนต้นทางปลายทางหน้าที่จะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราไปเข้ากิจกรรมการลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมส์แนะนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบงานเขียนแล้วก็เรื่องของการเอาเรื่องนิราศภูเขาทองในเรื่องของคุณค่าในด้านต่างๆนั้นมาสอดแทรกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นเพื่อเป็นการเพิ่มแนวคิดในการที่จะเอาตัววรรณคดีเนี่ยสามารถมาแต่งเพิ่มเติมหรือว่าจะเอาแนวคิดของวรรณคดีเนี่ยมาแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็สละสลวยได้นะครับทีนี้คุณครูมีประเด็นในใบงานให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ตอนนี้นักเรียนต้นทางของครูเนี่ยได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองดูนะครับว่ามีคำตอบใดๆที่มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากนักเรียนต้นทางบ้างเดี๋ยวขอเริ่มไปที่กลุ่มแรกเลยนะครับโจทย์เนี่ยถามว่านักเรียนมีวิธีการเตรียมตัวและวางแผนการสร้างผลงานเขียนอย่างไรจงอธิบายเชิญกลุ่มหนึ่งอธิบายครับ
1: กำหนดโครงร่างครับระบุกลุ่มเป้าหมายรวบรวมข้อมูลร่างเนื้อหาตรวจสอบคำถูกผิดแก้ไขปัญหาและปรับปรุงครับ
0: ก็เป็นขั้นตอนทั่วไปที่เราใช้คือตั้งแต่กำหนดปัญหามีการตรวจสอบคำถูกผิดแล้วก็เริ่มเขียนแล้วก็มีการทบทวนอีกหนึ่งครั้งประมาณนี้ก็ถือว่าคำตอบนั้นมีความเป็นไปในทางวิชาการแล้วก็ตรงตามเอกสารที่ได้มีการให้ไปนะครับถ้านักเรียนปลายทางมีคำตอบสามารถตอบไปยังคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อ2ถามว่าการสร้างงานเขียนจากการสืบค้นหรือสร้างงานเขียนจากการสืบค้น1ผลงานเนี่ยนักเรียนสร้างอย่างไรสืบค้นอย่างไรบ้างตรงนี้ให้กลุ่ม2เป็นคนอธิบายครับ
2: เรื่องสงกรานต์และนาฏศิลป์ไทยโดยกำหนดขอบเขตความสำคัญความหมายวิธีการอนุรักษ์การประยุกต์โดยออกมาในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยในการประกอบการนำเสนอโดยที่รูปแบบการนำเสนอแบบเชิญชวนเข้าร่วมอนุรักษ์ค่ะ
0: กลุ่มนี้นะครับได้มีการตอบว่าทำเรื่องของสงกรานต์มีการสอดแทรกการให้ความรู้ผ่านเรื่องของประเพณีแล้วก็มีการนำเอานาฏศิลป์แล้วก็มีการสาธิตศิลปะการแสดงใช่ไหมครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวเราลองไปดูกันในช่วงท้ายหน่อยว่ากลุ่มนี้จะทำออกมาแบบไหนอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของการอธิบายการสร้างงานเขียนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับต่อไปครับกลุ่มที่3ครับคำถามถามว่าจากการลงมือปฏิบัติแล้วเมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะฮะผลงานของนักเรียนมีจุดเด่นและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างจงอภิปรายครับ
3: เมื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนะคะ 1. มีเนื้อหาที่กระชับชัดเจนเข้าใจได้ง่ายจุดเด่นคือรูปภาพมีรายละเอียดและความน่าสนใจยังนำเสนอคือการตกแต่งค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดเด่นใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะไหมลูก
3: ข้อเสนอแนะคือการตกแต่งที่มีสีสันยังไม่มากพอค่ะ
0: ถ้ามีข้อเสนอแนะก็คือว่าอาจจะต้องเพิ่มสีสันเพื่อให้นะเพื่อให้ผลงานนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของกลุ่มที่3นะครับขอบคุณกลุ่มที่3มากครับและกลุ่มที่4ครับถ้านักเรียนจะต้องผลิตผลงานสร้างสรรค์ขึ้นมา1ผลงานนักเรียนจะสร้างผลงานสร้างสรรค์อย่างไรให้มีคุณค่าต่อตนเองหรือต่อสังคมเชิญกลุ่ม4เป็นผู้ตอบครับ
4: หนูจะเลือกทำโปสเตอร์ลงนรงเรื่องรักโลกโดยใช้ภาพและคำที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้คนนั้นหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผลงานนี้มีประโยชน์กับสังคมและทำให้หนูได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับทุกกลุ่มครับถือว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้ตอบออกมาได้อย่างดียิ่งก็คือนักเรียนบอกว่าจะทำออกมาเป็นโปสเตอร์ให้ความรู้รณรงค์เพราะจะทำให้เกิดเป็นความสนใจและเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นทีนี้กลุ่ม5กลุ่ม6แล้วก็นักเรียนปลายทางครับช่วยสรุปให้หน่อยได้ไหมครับว่านักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างตอบขึ้นมาได้เลยครับอาจจะไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้เราได้อะไรบ้างลูกไปที่กลุ่ม5ก่อนได้ไหมครับได้มีการระดมความคิดเพิ่มเติมในเรื่องของขั้นตอนในการออกแบบงานเพื่อเอาไปปรับประยุกต์ใช่ไหมครับแล้วก็ในกลุ่ม5มีคำตอบขึ้นมาว่าได้มีการศึกษาในเรื่องของวรรณคดีเพื่อเอาองค์ความรู้ทางวรรณคดีนั้นไปใช้เป็นฐานเพิ่มเติมสำหรับการผลิตงานเขียนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นฉะนั้นไม่ได้แปลว่าจะเอางานเขียนของท่านสุนทรภู่เนี่ยไปทั้งหมดแต่ว่าเอาแนวทางแล้วก็เอาถ้อยคำของท่านสุนทรภู่ไปใช้เป็นแนวในการ เขียนหรือผลิตงานเขียนของเราเพิ่มเติมได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาถึงช่วงท้ายจริงๆของวันนี้คือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้เห็นครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทับหลังอะไรไปทับอยู่ที่หลังทับหลังไหนหนอที่ถูกต้องถ้าทับหลังสีเขียวถูกต้องต้นทางปลายทางยกมือขึ้นครับมีโดยส่วนใหญ่นะครับปลายทางเชื่อว่าทับถูกต้องหรือไม่เอามือลงได้ครับถ้าต้นทางปลายทางคิดว่าทับหลังสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับขอสุดแขนเลยครับต้นทางปลายทางวันนี้มีคำตอบที่พอๆกันเลยนะครับเอามือลงได้ครับและทับหลังที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับเป็นทับหลังฝั่งสีเขียวนะครับททหารมหาอากาศบใบไม้หอหีบลอลิงมหาอากาศงองูเป็นคำนามแปลว่าท่อนหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ที่สลักเป็นลวดลายต่างๆวางพาดอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าปราสาทหินนะครับหรือเรียกตัวไม้ที่อยู่บนหลังกรอบเช็ดหน้าของประตูหรือหน้าต่างใช้สอดเดือยบานประตูหรือบานหน้าต่างเรียกว่าทับหลังหน้าต่างหรือทับหลังประตูจากภาพนะครับเป็นภาพที่เมื่อครั้งคุณครูเจมมีโอกาสได้ไปจังหวัดนครราช

0: หนึ่งในนั้นก็คือเหล่านางฟ้าที่มีความงดงามอย่างยิ่งอันนี้เป็นการแบ่งฝั่งกันระหว่างเทวดากับนางฟ้าเอาพญานาคมาเป็นแกนกลางขออภัยเอามาเป็นลำตัวในการกวนนักเรียนดูสมมติตัวครูตรงกลางเป็นเข่าพระสุเมนนะครับอันนี้เป็นหัวพญานาคอันนี้เป็นหางพญานาคหัวพญานาคอสูรอยู่หัวพญานาคหางพญานาคเทวดาอยู่การกลัวจะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆเป็นพันปีทีนี้พญานาคพอเขาถูกตัวเขาถูกสีอ่ะเขาร้อนเขาจึงพ่นพิษมาโดนอสูรคือต้องเข้าใจก่อนว่าอสูรสมัยก่อนน่ะไม่ได้ขี้เหร่นะครับหล่อมากหล่อจริงๆหล่อเหมือนเทวดาเลยแต่พอโดนพิษหน้าจึงมีความเปลี่ยนไปในทางที่ดูดุดันน่ากลัวมากขึ้นนี่เป็นเรื่องของอะไรครับตำนานประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพจริงที่คุณครูได้ถ่ายนะครับซึ่งขอขอบคุณทางจังหวัดนครราชสีมาที่ชมอยู่ในขณะนี้ว่าภาพสลักนี้ก็เป็นภาพสลักที่เป็นประจักษ์พยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ความเชื่อเนี่ยมีมานานนับพันปีแล้วนะครับก็ภาพนี้เป็นภาพจริงที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาอยู่อำเภอพิมายนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องของริเริ่มก่อร่างสร้างงานเขียนครั้งที่1คุณครูปลายทางต้องเตรียมอะไรบ้างครับมี PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับในชั่วโมงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางปลายทางจะได้เอาความรู้เรื่องการออกแบบงานเขียนแล้วก็ลักษณะการให้ความรู้ในเรื่องของนิราศภูเขาทองในด้านคุณค่าด้านต่างๆไปปรับประยุกต์เพื่อให้งานของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องสงกรานต์ตรงนี้ก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้นะเรื่องอื่นก็ปรับประยุกต์ได้เช่นกันสำหรับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

0: าในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for humans in the near future. Our project relates about the development of gluten-free bread and leach protein from illi silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from illi silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project comes from the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security.And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replaced the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming.Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore,The previous study reported that the illi silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acid, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze dyeing technique to keep their freshness.And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions. So

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลคูณของทศนิยมที่กำหนดให้และในข้อที่2นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการคูณทศนิยมไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการคูณจำนวนเต็มกันก่อนค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนนับซึ่งจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะ